0: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เดคันไรท์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย27ปีให้เขามาสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซิบิยาที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮัมบูร์กแพ้ไมล์05 0-5และไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายคาร์ลอสอังคารัสนักเทนนิสชาวสเปนมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการดีกรีแชมป์เก่า2สมัยชนะทอมมี่พอลคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: การเปิด4โอกาสชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ชาติในโครงการพลทหารอาสาสนใจสมัครได้ตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กองทัพบกรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวกองทัพบกจับมือกองทัพญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข่าวกรองกระชับสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือความมั่นคงทหารมกัน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางกลับแล้วหลังจากขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนที่พัทยาชื่นชมไทยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้ำค่าพัทยาต้อนรับอบอุ่นสร้างความประทับใจก่อนกลับสู่มาตุภูมิชื่นมื่นมินอองไลน์เยือนเวียดนามทางการครั้งแรกกระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเหนียวแน่นสนามบินอินโดป่วนภูเขาไฟอานากากะตัวปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มท้องฟ้ายกเลิกกว่า200เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้เพลงอะไรครับ
1: คำวอนก่อนลาครับ
0: ลาใครฮะ
1: เนี่ยนะฮะเอาก็เป็นบรรยากาศที่ ทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: นะฮะว่าต้องมีการนำส่งเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
0: ยังไงฮะ
1: มีติดค้างอยู่หรือเปล่าติดใจประเทศไทย
0: อาจจะอาจจะนะฮะนะฮะควันหลงแหละหลังจากที่ได้มาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาที่เมืองไทยนะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่แน่นะครับหลายคนได้กลับไปอย่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาแล้วก็คงจะคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: อยากจะกลับมาเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งการพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนในโอกาสต่อไปนะคร
1: ับ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกือบ 5,000 คนน่ะอาจารย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่าไม่มีเหตุที่มีความรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองในส่วนของกำลังพลของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับระเบียบวินัยของตัวเองเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: เป็นการป้องกันเหตุต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าช่วยกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองส่วนทั้งสองประเทศนะฮะทั้งไทยแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงน้องๆจะเรียกว่าน้องๆไหมหรือพี่ๆน้องๆพี่ๆทหารที่มาเนี่ยเขาก็เรียบร้อยดีนะครับมาเที่ยวอย่างเรียบร้อยคนไทยเองก็ต้อนรับอย่างเรียบร้อยดี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็คงจะคึกคักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยในขณะนี้นะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
1: ครับคุณต้นน้ำประมินนิรโสนะครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดา
0: ครับ
1: นะฮะคุณโอ๊ตไฮโร
0: ่ครับ
1: นะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย
0: คุณทองมีขันสารัตด้วยนะฮะคุณลำดวนจิตงามคุณบัวลอยบัวพรมมีและอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้คุณดวงรักหนองบัวล่างด้วยนะครับ
1: แล้วก็แม่แดงนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแฟนประจำของรายการเรานะครับอีกหลายท่านนะฮะที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่กำลังขับรถไปส่งลูกขับรถไปทำงานเมื่อวานฟังข่าวตกอกตกใจโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหม
1: ไหม้อีกแล้ว
0: โอ้โหไฟไหม้อีกแล้วนะครับน้องนักเรียนแล้วเป็นอาคารเรียนด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีส่งผลกระทบอะไรอย่างไรนะครับยังไงเรื่องฟืนไฟก็ระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับหลายคนทักบอกโอ้โหช่วงนี้ไฟไหม้รายวันเลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็ดูโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะฮะบางทีใช้งานมานานแล้วนะฮะไม่ได้ตรวจสภาพไม่ได้เช็คดูก็อาจจะส่งให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับขอบคุณคุณหนูนาหมื่นราชาด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวสิริมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันประหารทูลโอลินะครับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความพระราชทานไปมอบแก่นายทันประหารทูลโอลินะครับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระจารุไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาถ้าเราจำได้นะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดส่งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแล้วก็สิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวเนปาลในครั้งนั้นด้วยครับ
0: ครับโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่รับผลกระทบต่อไปนะครับสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ที่ Army Radio เนี่ยนะ
1: ครับก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นต่อการปฏิบัติงานแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณภาพคุณสมโภชที่ไล่เลียงขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เราไปดูกันต่อนะครับกับในส่วนของทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนไทยเองเนี่ยก็อ๋อใจวันๆนะเขามาแล้วก็ดีใจเขากลับไปแล้วก็คิดถึง
0: ข่าววอนครับ
1: สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับถอนสมอจากท่าเรือแหลมฉบังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำลังพลของทหารเรือสหรัฐเยือนแล้วก็พักผ่อนนะครับฟื้นฟูในเรื่องของการตรักตรำการทำงานนะครับ200กว่าวันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับรอนแรมอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ9เดือนกว่าซึ่งกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า 4,800 นายของเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางมาด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกรอนแรมอยู่กลางทะเลมา9เดือนนะฮะแล้วก็มีก่อนกลับบ้านนะฮะก็มาแวะพักที่ไทยนี่แหละนะครับเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็คงจะประทับใจนะครับ4วันที่ผ่านมานี่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบต้องบอกคึกคักมากเลยนะครับมีสีสัน
1: ครับ
0: นะครับในโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันนะนะครับคึกคักกันตั้งแต่ก่อนจะมาด้วยสัมภาระเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของการขายอาหารก็ดีเรื่องของการขายของที่ระลึกโอ้โหก็คึกคักนะครับสร้างเงินนะครับสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งทหารเรือสหรัฐก็ไม่ได้แวะสถานบันเทิงกลางคืนเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเช่าชุดไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นภาพที่น่ารัก
0: ใช่ครับไปเยือนปราสาทไม้สัจธรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขี่ช้างนั่งรถม้านั่งเรือสปีดโบ๊ทเรือแจวสร้างความประทับใจสร้างความผูกพันระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพของไทยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่าทำให้รู้จักอัธยาศัยใจคอของคนไทยเชื่อว่าหลายนายเนี่ยน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรก
1: โอ้นี่นะครับ นี่ถ้าเราดูจากภาพแล้วอาจารย์สุธีครับเราเห็นเรือเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้น่าจะเป็นร่องรอยจากการปฏิบัติงานมาอย่างช้ำชูกเลยที
0: กรำศึกมันยาวนาน
1: ใช้คำว่ากรำศึกก็ไม่ปาน
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้นี่นะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทหารเรือสหรัฐนะครับกำลังเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวนภาสุธีนะครับจะอธิบายฟังว่าภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเรานำมาฝากกันคุณฟังเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นความคึกคักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆนะครับพูดถึงไทยสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาของผู้บัญชาการทหารบกกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีนะครับระหว่างกองทัพมิตรประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกพนาคราวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำการเจรจากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกา โดยภารกิจแรกนะครับท่านเริ่มด้วยการร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็เป็นการยืนยันพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ฝ่ายสหรัฐก็ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit นะครับให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้หารือข้อราชการกับเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นสำคัญอย่างเช่นด้านการยุทธการด้านการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนเรื่องของการพัฒนาระบบอาวุธนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่แบบ M777 นะครับแล้วก็มีจรวดหลายลำกล้องรวมถึงเรื่องของยานเกราะสไตรเกอร์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีอากาศยานไร้คนขับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่มุ่งให้พันธมิตรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองทางการทหารได้ครับ
0: นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับนะครับนายจอห์นนองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยฝ่ายสหรัฐก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการเตรียมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026นี่นะครับเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการปฏิบัติการและส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้เข้าพบกับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์บางรายการจากสหรัฐและการส่งกำลังบำรุงให้แก่กองทัพบกนะครับภายใต้โครงการที่เขามีการได้ดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยถ้าเราจำได้เรามีการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของคอปนาปูเดนละซึ่งก็เป็นความร่วมมืออันดีที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับเรียกว่าผูกพันกันมายาวนานครับเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลตรีจารึกแก้วผลึกนะครับรองเจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการศึกษาดูงานกรมการทหารช่างโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างภารกิจด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนภารกิจของกองร้อยทหารช่างในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของทหารช่างในการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดที่อาคารพลเอกบรรจบบุญนาคค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับขณะที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3เรามีพื้นที่ชายแดนบางส่วนที่ติดกับประเทศลาวนะครับทำให้ในส่วนของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ไปที่กระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของประเทศลาวนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมากนะฮะซึ่งในการเดินทางเยือนในครั้งนี้เขามีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนนะครับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะคนเน้นย้ำนะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในจับได้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีต่างรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนอีกด้วยแล้วก็ณปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าสแคมเมอร์เข้ามาก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือกันเนี่ยนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศครับ
0: ครับต้องใช้คำว่าพ้นซื่นโฮเซลนะฮะบรรยากาศชื่นมื่น
1: ชื่นมื่น
0: นะครับมูเฮา
1: จับมือกันนะครับ
0: ใช่ครับเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของหน่วยทหารทั้งสองหน่วยทั้งสองประเทศนะครับ สามารถที่จะประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลานะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกันทักกันไว
1: ้นะครับโอ้อันนี้เป็น
0: เหตุติดต่อกันระหว่างไทยกับลาวนะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็ได้เยี่ยม
1: ทางด้านของพลตรีวันทองบุตรตะวงนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานในการให้การต้อนรับคณะเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณะผู้บัญชาร่วมกันถ่ายรูปด้วย
0: แดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ณบ้านพักในพื้นและโดยเฉพาะยิ่งริมลำน้ำโขงนะฮะที่มีเขตติดต่อกันระหว่างไทยกับลาวนะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรียานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารที่2กรมทหารราบที่3กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนามป้องกันอธิปไตยตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ไปเยี่ยมที่บ้านพักนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญและก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวครับ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปนานมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าวีรกรรมของกำลังพลผู้เสียสละในใจยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเรากองทัพบกแล้วก็ในส่วนของประชาชนทุกคนตลอดไปนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2ได้ทราบถึงในความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและขอให้ครอบครัวเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกพี่น้องประชาชนทุกคนรักถึงตลอดนะครับในคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลทุกท่านนะครับรวมถึงท่านดังกล่าวด้วยนั่นก็คือในส่วนของร้อยตรียานภัทรโคสาขานั่นเองครับ
0: ครับมีการบรรจุทดแทนด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับให้ครอบครัวโคสาขาก็ยังคงเป็นข้าราชการทหารนะครับปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าสืบสานเจตนารมณ์ของคนในครอบครัวที่จากไปเนี่ย
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้น่าจะได้เห็นแล้วอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับก็ได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนี่นะครับ
0: จากลูกถึงแม่เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับนี่คือการดูแลจากกองทัพบกนะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะก็คุยกันวันไหนก็มีวันนั้นแหละ
1: จับได้อีกแล้ว
0: จับได้อีกแล้วนะครับกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2ชุดรวม3ชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่ตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับเวลา 15:00 น.ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่จากห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรครับบ้านแก่น้อยตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็เป็นพื้นที่สูงข่มจนกระทั่งวันที่5กันยายนในช่วงเวลาเช้าตรู่เลยนะครับ 5:30 เนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นนะครับแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายเรานั้นปลอดภัยกลุ่มขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดเลย
1: ก็ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการจับกุมเรียบร้อยนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงตรงเขามีการแถลงข่าวการจับกุมยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของกองกำลังผาเมืองเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้กับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวนะครับเขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยน่าจะได้สรุปอาจารย์นะครับมีความคืบหน้าของการซักซ้อมริ้วขบวนด้วยครับ
0: ใช่ครับ ับโดยกองทัพภาคที่1โดยมีท่านพลโทวรยศเหลืองสวรรค์แม่ทัพภาคที่1นะครับก็ได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เข้าสู่ห้วงของการดำเนินการฝึกซ้อมทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: ครับก็กำลังพลทุกนายนะครับมีความพร้อมแล้วก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียกได้ว่าทุกคนทุกนายเนี่ยเต็มที่ในการดำเนินการในพระราชพิธีในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตการรับราชการเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของวันที่10กันยายนนะครับก็ในส่วนของทัพบกเองก็จะมีการเปิดรับพลทหารอาสานะครับเปิดรับทางเว็บไซต์นะครับrcm.rta.mi.th นะครับไม่จำกัดคุณวุฒิซึ่งสามารถสมัครได้เลือกหน่วยประจำการได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการเนี่ยเราเต็มที่เลยทีเดียว
0: เฉพาะทหารบกหรือว่า
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: เทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคัมเตนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
8: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
11: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0

0: คุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียเนี่ยนะขอกันมาเยอะดัชนีไฉไลดัชนีขอลาแล้วก็ลุงจากวิเชียรบุรีเนาะมาคืนฟังวทป711จะขอเพลงคนจนคนจรกลางคืนอย่าไปขอกลางวันเอานะอย่าไปขอกลางคืนให้ขอกลางวันเอาสวัสดีครับ
1: พี่สั่งยาไปยังไม่เห็นได้
0: จ้าจ้าจ้าจ้ามันยังไม่ได้หรอกจ้ารอนิดนึงนะผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: เดี๋ยวนะจ้าอยู่ที่ไหนแล้วจ้าเนี่ย
1: ตำบลตะลุงค่ะ
0: ที่ไหนที่ไหนนะ
1: หมู่หกตำบลตะลุงจ้า
0: อ๋อตะลุงเดี๋ยวสิใจเย็นๆวันนี้วันแหมหยุดมาตั้งหลายวันนะเนาะใจเย็นๆเดี๋ยวได้ตะลุงแค่นี้เองเอากระท้อนไปกินก่อนเอากระท้อนไปกินก่อน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เสร็
0: จสบายสวัสดีจ้ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ใจเย็นๆนะฮะไม่ได้เลิกส่งหรอกส่งแต่ว่าช่วงนี้ใครที่สั่งน้ำมันงาดำไว้นะอาจจะต้องรอนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนส่งเนาะวิทยุก็เช่นเดียวกันนะฮะสั่งมาแล้วก็รีบส่งให้เลยนะฮะวันนี้เย็นๆจะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ใครที่สั่งวิทยุไว้นะจ๊ะอ่ะแล้ววันนี้นะฮะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องคุณแชล่มเขาไม่ปวดท้องเลยนะตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยพบกันได้นะจ๊ะพบกับทีมงานไทยทิพย์โอสดสัญจรอยากได้อะไรก็บอกเขาอยากได้ปุ๋ยยังได้เลยปุ๋ยตะกระสอบนึงได้ไหมได้เลยใช่ไหมถ้าจะเอายกตันเนี่ยให้รีบโทรเลยนะวันนี้นะวันนี้เลยนะฮะมีของแถมเพียบเลยพอแถมเพียบอะไรนะก็อยู่บนรถเนี่ย22ลูกใครซื้อ1ตันแถม2ลูกอ่ะวันเนี้ยยังอยู่บนรถไม่ได้เอาลงแม่เมื่อวานนี่พวกเอาไปเกินสิบอกเอาวันนี้ใครซื้อ1ตันนะฮะ1ตัน20ลูกเนี่ยให้อีก2ลูกเป็น22ลูกเลยนะจ๊ะจะบอกให้เอาโทรหาลุงช้างครับ081 290 1691ครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับรวมไปถึงไทยแคลพัทที่ใครมีปัญหาเรื่องกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกรุนที่อย่ารับประทานไทยแคลพัทด้วยนะที่ในวัดป่าเลไลนะฮะที่ร้านสุธีสมุนไพรแล้วก็ร้านปารามาสมุนไพรคุณแม่บ้านอยู่กรุงเทพบอกลูกชายอยู่สามชุกจะส่งไปให้ลูกบอกไม่ต้องแม่ให้ลูกไปซื้อได้เลยที่ร้านอนันต์เวชภัณฑ์นะนะตลาดสามชุกเข้าไปในซอยนี้นะซอยธนาคารกรุงไทยเข้าไปเกือบสุดซอยเนี่ยมันจะเป็นธนาคารธนชาติอนันต์เวชภัณฑ์อยู่ตรงข้ามกับธนาคารธนชาติเลยอนันต์เวชภัณฑ์เนี่ยตรงนั้นแหละครับเป็นรู้สึกจะเป็น3แยก4แยกพอดีตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารตลาด100ปีด้วยเข้าไปได้เลยครับร้านอนันต์เวชภัณฑ์เนี่ยขายดีฮะเฮียอนันต์บอกว่าเปิดร้านมาเนี่ยไม่ได้ขายให้ใครเลยขายของลุงช้างอย่างเดียวเลยเนี่ยของคนอื่นมาขายไม่ได้เลย น่ารักอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกสุพรรณบุรีครับเนาะนะส่วนลุงลิ้มขอวังก็อยู่บางพม้าแล้วก็ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีถ้าเป็นป่าโมกก็ต้องร้านเจ๊หมูแหละเนาะเป็นบ้านหมี่ก็ลี่แซโอสดร้านเดียวเท่านั้นเนี่ยบ้านหมี่ไม่เหมือนโคกสำโรงเยอะโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวชโอสถหนองม่วงครับจีงว่านจันช่องแคฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับคุณจ๋าเพศัตพัฒนานิคมนะนารายเพศัตตลาดลำนารายคลังยาเพศัตตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะข่าวคู่ดังช้างกับหมูครับเดี๋ยวเปิดให้หนุ่มรูปหล่อจากวิเชียรบุรีฟังหน่อยคนจนคนจรส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ใส่ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 นจะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและบ่ายโมงครึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 นจับตาสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเตรียมแถลงจุดยืนและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รับส่ง
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
5: ก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: 1. หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
7: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
6: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออี

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมา

0: 1691
1: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
2: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
3: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
5: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
6: เพชรลิ้นจืดโสม
7: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
1: 0812901691 0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกันนะจ
0: ๊ะวสป .711 ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านเลย
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: และทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางจอสอ1กทม.กรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลด้วย
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางตชด.ทั้ง2คลื่นทางที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: รวมไปถึงทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวนครด้วยนะ
0: จ้ะจอทลอลพบุรีก็จอนเจอกันในกลางคืนเน
1: า
0: ะ
1: เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: แล้วไม่ก็รอตอน4โมงเช้า
1: ฟังได
0: ้พร้อมกับจอพรอที่นครนายกนะ
1: นครนายกด้วยไง
0: ไปกันหลายที่หลายทางโอ้ไม่ต้องห่วงละรายการเนี้ย
1: หลายสถานีเนี่ย
0: หลายสถานีฟังกันได้ชัดเจน
1: ทั้ง AM แล้วก็ FM
0: ครับผมตอนนี้เรามี AM ก็มีจทล.ลพบุรี
1: วสป.711
0: ครับ
1: แล้วก็ค่ายจักรพงศ์
0: ชส.1แล้วค่ายจักรพงศ
1: ์
0: นอกนั้นเป็น FM หมดเลย
1: ฟังกันได
0: ้เมื่อวานนี้ฝนตกครับเช้านี้สั่งปุ๋ยกันเยอะเลยนะจ๊ะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: วันนี้ทีมงานผมไปส่งพิษณุโลกอะ
1: ไปง่ายวะเนี่ย
0: โอ้พิษณุโลกเลย2ตันไปแล้วสมน้ำหน้าไม่สั่งผมนี่เมื่อวานเนี่ยอยู่บนรถอ่ะ22ลูกอ่ะนะครับดีนี่มันรถคนละคันนะนะก็วันนี้เหลือ22ลูกอ่ะวันนี้ซื้อ1ตันแถม2กระสอบเลยอ่ะ22กระสอบจ่ายแค่20กระสอบพอแล้ว
1: นาน
0: มันอยู่บนรถไม่อยากเอาลงเอาลงเสียตังค์จ้างเด็กยกลงอีกเอาไว้นั้นแหละซื้อเลยวันนี้เลย1ตันน่ะไป2ลูกเลยนะเฉพาะวันนี้นะจ๊ะที่รักครับผมเมื่อวานฝนตกลงมาก็ด้วยนะครับเช้าก็ไปกันแล้วคนละทิศละทาง
1: เขาส่งสั่งมาแล้วก็ไปส่งเขา
0: บางคนใช้ปุ๋ยเคมีไปแล้วนะครับเขียวไปแล้วแต่ว่าเขียวได้7-8วันมันสลดอีกแล้วก็เลยเอาปุ๋ยอินทรีย์ซัดเข้าไปเสริมเข้าไปอีก
1: เติมเข้าไป
0: กระสอบหนึ่งใส่ไร่เดียวบอกไม่ต้องโอ้ยกระสอบเดียวตั้ง3ไร่เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์สามไร่สี่ไร่จะใช้โดนบินด้วยนะโอ้โหหายห่วงหายห่วงนี่ครับเมื่อคืนสุพรรณบุรีฝนตกไหม
1: ตกอ่ะ
0: เป็นไงเปียกไหมวิชาน
1: วิชาน
0: วิทยาคุณ
1: เมื่อคืนลิเกพรเทพทำการ
0: อ๋อเมื่อคืนพรเทพไปแสดง
1: คืนนี้ก็จะเป็นนพรัตน์ไม้หอมเนี่ยวัดมงคลธรรมนะ
0: ครับ
1: ตำบลไผ่ฝางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาไหว้ครูชมรมลิเกจังหวัดสุพรรณ
0: เขาไหว้วันไหน
1: เขาไหว้วันที่10เลยวันที่10เนี่ย
0: ครับ
1: หยอกต้องหยอดกับไปเล่นวันที่10
0: เนี่ยเอ้าก็ไปให้กำลังใจกันเน
1: า
0: ะ
1: ไหว้ครูกัน
0: ชมรมลิเกนี่ตอนนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีชมรมลิเกที่พิจิตรนครสวรรค์ลพบุรีสุพรรณบุรี
1: อ่างทอง
0: อ่างทองนะครับ
1: ของนี่พงศักดิ์เขาเป็นประธานชมรม
0: สิงห์บุรีนี่เยอะนะลิเกเยอะแต่ยังไม่จับตัวกันได้เหมือนทางนครสวรรค์นะฮะอุทัยธานีเขาไปรวมกับนครสวรรค์มั้ง
1: ส่วนมากสิงห์บุรีก็จะอยู่บ้านพรเทพนะ
0: อ๋อ
1: ปฏิบัติพรเทพเลย
0: แต่เขาไม่ได
1: ้ยังไม่ได้เป็นชมรม
0: ยังไม่ได้เป็นชมรมถ้าตั้งเป็นชมรมอะไรก็คงจะเป็นพรเทพนั่นแหละเนาะเรื่องลิเกเลิกคุยข้างบ้านผมมีงานแทนที่จะหาโชเล
1: ่
0: ไปหาสอนราม
1: พรเทพไม่เป็นไรปิดด้วยการมีอะไรก็หาเขาไป
0: เล่นไม่ดีหรอก
1: เป็นไงอ่ะ
0: สู้โชเล่ไม่ได้
1: เล่นไม่ดีงานเขาเต็มหมดโชเล่ก็พอมีบ้างก็ไปเล่น
0: ครับ
1: ว่ากัน
0: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแฉ่มไม่ปวดท้องนะ
1: อ้าวไปกันที่ไหนอ่ะ
0: ไหสี่หูสิครับ
1: อ้าววันนี้นะตลาดนัดไหสี่หูอ่ะ
0: ไปให้กำลังใจเขาหน่อยไปช่วยดูเขาเก็บของหนีฝนกันหน่อย
1: มีไหมเราฝนวันนี
0: ้มีสิโอ้
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: สิงห์บุรีไม่ต้องห่วงแล้วครับ
1: โอ้
0: ตกสะใจเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ที่แน่ๆเลยภาคเหนือร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ภาคกลางก็ร้อยละ60มีทั้งนครสวรรค์สระบุรีและ
1: กาญจนบุรีไม่มีสิงไง
0: ไม่มีสิงแต่มันอยู่ที่ลพบุรีไงมันต้องมีแหลมไม่หน่อยนึงแหละ
1: ฉลับไปไง
0: ฉลับไปหน่อยนึงส่วนพี่น้องภาคตะวันออกก็ร้อยละ60นะ
1: ฝนตกหนักที่
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
1: จังหวัดตราดด้วย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแม่เสียดายแล้วไม่ได้ออกที่ชุมพรเนาะ
1: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะน่ะ
0: ก็หนองประจวบเพชรบุรีชุมพรสงขลายะลาและ
1: นราธิวาสนะ 40%
0: อ่ะพี่น้องสตูลวันนี้มีฝนร้อยละ40นะครับ
1: ตกที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ระนองพังงาตรังและก็สตูล
1: กำลังฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
1: 60ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับผม
1: พยากรณ์อากาศวันเนี้ย
0: บอกเล่า90กันไปนี่ก็ลูกชายคลั่ง
1: คลั่งแบบไหน
0: เอาของเงินพ่อซื้อยาบ้าไม่ได
1: ้พ่อไม่ให
0: ้คว้าหินทุบหัวพ่อจะสาหัสเลย
1: แล้วทำไมถ้าสาหัสล่ะ
0: กลัวพ่อจะแก้แค้นนี่ต่างหากเอาหินทุบหัวดิ
1: โอ้ไอ้ลูกทรพี
0: แม่จริงๆเนาะ
1: ไม่น่าให้เกิดมาเลย
0: เพราะไอ้ยาบ้านี่แหละ
1: อย่าบ้าง่าย
0: อย่าบ้าสิเขาปล่อยเล่าตาไปแล้วนี่จริงๆนะโทษประหารชีวิตตลอดชีวิตไม่น่าจะลดคือพูดง่ายๆว่าเรื่องของยาเสพติด
1: เดี๋ยวมหาศาลเลย
0: ไม่น่าลดโทษนะคุณผู้ฟังนะดูอำนาจลื่นเลิงนี่หงายเงือบไปเลยยังไม่ฟื้นเลยสลบโดนยาสลบฟื้นขึ้นมาก็ยังเบลออีกผู้ภาษาต่างด้าวอีก
1: เป็นอย่างนั้นเลย
0: มันเข้าสมองไปแล้ว
1: ฤทธิ์ของยาเสพติดนะมีลูกมีหลานดูแลกันหน่อย
0: เอารู้ตัวว่าแม่รู้สึกว่ามันตื่นมามันมึนสมองมันงงอะไรเนี่ยนะไบโอดีนะคร
1: ับ อันนี้ดูแลได
0: ้ดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมเลยนะ
1: ก็มันมีสารโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: บางคนก็บอกแม่นี่ถ่ายรูปมาให้ผมดูด้วยนะลูกหลานประเจือนะ
1: เป็นไง
0: ไปซื้อร้านเจ๊หมูมาแล้วซื้อรุ่นเก่าอยู่เลยบอกรุ่นใหม่ก็สั่งแล้วแต่ยังเจ๊หมูยังไม่มาส่งมีร้านเจ๊หมูขายมีจิ๋งวันจันทร์ช่องแคขายแล้วก็มีที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: ไปซื้อได
0: ้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหายสีหูนี่แหละ
1: ถ้าอยู่แถวหายสีหูไปซื้อก็ได้วันนี้
0: จะซื้อปุ๋ยกระสอบสองกระสอบก็บอกกันมานะ
1: บอกเขาตะก่อนเขาจะได้ติดรถไป
0: ครับแต่ไบโอดีเนี่ยมีไปอยู่แล้วนะ
1: กระปุกละ690บาทเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านบ้านปลื้มพัฒนาหมู่7ตำบลโคกม่วง
1: อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
0: ยังอะไรล่ะยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์เกี่ยวกับนายพรหน
1: พรพล
0: พรพล
1: หรือนายแจ้เนี่ย
0: โอ้ผมจะพรหนอยู่เลยเนี่ยแจ้อายุ60 36ปีละ
1: ตายก้อนหินขนาดใหญ
0: ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมทำร้ายร่างกายนายปายอายุ60ปีพ่อแท
1: ้ๆโอ้ไอ้ลูกทรพี
0: พ่อเนี่ยยังเป็นชุดรักษาความปลอดภัยชรบหมู่บ้านด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เกิดตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลประคำก็นำตัวของนายปายส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย
1: ์โอ้อาการหนักเนี่ย
0: อาการสาหัสครับ
1: สาหัสด้วย
0: จากการสอบสวนนายพรพลในการรับสารภาพว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้ไปขอเงินพ่อ60บาท
0: เยอะไหมเล่า
1: ไม่เยอะนะ
0: 60บาทเท่านั้นเอง
1: เอาไปทำไมอ่ะ
0: จะไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
1: และเหลือจากนั้น
0: ตั้งใจจะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
1: โอ้ไอ้ลูกทรพี
0: พ่อก็ไม่ให้
1: พ่อก็ไม่ให้
0: ยังถอดหัวเทียนรถออกอีกด้วยนะ
1: ก็ไม่อยากให้ลูกเอาไป
0: ก็เถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างที่พ่อหันหลังให้กันนั่นแหละ
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: จะพรพลหยิบก้อนหินขึ้นอยู่ข้างรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทุ่มใส่ตีตะพ่ออย่างแรง
1: พ่อล้มลงไปเนี่ย
0: แล้วก็ชักเล็งด้วย
1: พ่อก็ไม่น่าเผลอหันหลัง
0: ก่อนจะใช้ก้อนหินก้อนเดิมนี่แหละ
1: ทุบซ้ำไปอีกครั้งนึง
0: อ้างว่าเดี๋ยวพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้น
1: จากนั้น
0: ใช้เท้าเตะร่างของพ่อหลายครั้งจนหมดสติครับ
1: พอแล้ว
0: นายพรพลยังยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าอย่างหนักวันละ40เม็ด
1: โอ้
0: จนมีอาการประสาทหลอนปัจจุบันเนี่ยลดเหลือวันละเม็ดเดียว
1: ยังหลอนเนี่ยนะ
0: เออเนื่องจากไม่ได้ทำงานไม่มีตังค์ซื้อ
1: คนอะไรเสพต้อง40 50เม็ด
0: ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพรพลประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1: เสพติดมานานเนี่ย
0: มักก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านจนชาวบ้านเขาเอือมละอา
1: ขโมยประจำหมู่บ้านเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ไม่คิดว่ามันทำร้ายถึงขั้นทำร้ายพ่อ
1: เพียงของเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้
0: เบื้องต้นตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
1: แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้
0: ควบคุมตัวพรพลดำเนินคดีโดยแจ้ง
1: 2ข้อหาด้วยกัน
0: ได้แก่ทำร้ายร่างกายและก็เสพยาเสพติดให้โทษ
1: โดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ใครจะอนุญาตเองถูกไหมนะ
1: นั่นดิ
0: แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไป
1: โอ้ได้พรพลเนอะ
0: ไอ้พวกนี้ขังให้ลืมไปนะโดยเฉพาะพ่อเนี่ยบุพการีเนี่ย
1: มันยังทำได้เนี
0: ่
1: ย
0: เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมเคยถามหมอทำขวัญนาคนะ
1: ว่าไง
0: ระหว่างแม่กับพ่อเนี่ยใครมีพระคุณมากกว่ากันเขาบอกพ่อเนี่ยพ่อมีพระคุณมากกว่า
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เอาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามกูแก้ว
1: ทำไมมีพ่อแล้วจะมีแม่ได้ยังไงทำไมมีพ่อจะมีลูกได้ไงไม่มีแม
0: ่ไม่มีแม่แล้วอุ้มท้องได้ไงอ่ะ
1: นั่นนะเ
0: ด้มันก็สำคัญทั้งคู่เลยครับ
1: มันต้องสำคัญด้วยกันเนี่ย
0: ใช่ไหมนะดูแลสุขภาพกันหน่อยดูเฉพาะเรื่องของไต
1: ไต
0: กินเค็มมากพวกกินเหล้าชอบเป็นกินกับเยอะไง
1: สารพัดเนี่ยกินเหล้าแล้วไตพังหมดเนี่ย
0: ใช่วันนี้1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตดูแลไตกันนะ
1: ด้วยโปรมิกออย
0: อันนี้เขาไม่ใช่ยาหรอก
1: โปรมิกออยเน
0: ี่
1: ย
0: ราคาสนนราคาเนี่ย2กระปุก650บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
1: 2กระปุกเนี่ย
0: 4กระปุก 1,300 นะแถมปีกระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกเลยนะ
1: เขาแถมให้ด้วยเนี่ย
0: เหมือนกันเลยกับดีแค
1: ร์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจนะ
1: กระปุกก็650บาทเหมือนกัน
0: 4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกเหมือนกัน
1: เป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: บางคนบอกซื้อดีแคร์4กระปุกอ่ะไอ้ที่แถมให้กระปุกหนึ่งขอเป็นโปรมิกออยได้ไหม
1: ได้ไหมล่ะ
0: ได้สิ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: โปรเดียวกันราคาดีเหมือนกันไง
1: ก็สลับโปรก็ได้
0: เหมือนซื้อโปรมิกออยล์สี่กระปุกอ่ะขอแถมดีแคร์สักกระปุกได้ไหมล่ะ
1: เราก็ให้อยู
0: ่ได้มันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้
1: 800
0: อันนี้ไม่ได้ไม่ให้ใคร
1: ด
0: ู
1: แลดวงตาดีนะ
0: เขาไม่มีโปรเลยตรงสิ้นมีแต่ว่าซื้อสองกระปุกเนี่ย
1: 1,500บาท
0: ใช่นั้นมี60เม็ดไงเป็นของไทยทิปโอสดเก่า
1: แต่นี่แคปซูลเนี่ย
0: รับประทานเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะนี่คือพูดง่ายๆมาก่อนอาหารมื้อแรกของแต่ละวันดูแลสายตากันด้วยดีแคร์ก็ได้ยาย่าบิงก็ดี
1: ทั้ง2อย่างเนี่ย
0: โทรหาลุงช้างได้เลย0821901 0812901 1691 สองสามีภรรยาครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขับรถบรรทุกยางแตกซะนั่น
1: น่ะอ๋อยางแตกแล้ว
0: ไปเสียหลักชนกับราวสะพานจนตกน้ำจมไป8ชั่วโมงอ่ะ
1: และเป็นยังไง
0: รอดไม่เล่า
1: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
0: ครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่นครพนมอ่ะ
1: นู่นนครพนมติดกับแม่น้ำโขงอ่ะนะ
0: ครับตำรวจจากสภ.นครพนมพร้อมแพทย์เวชโรงพยาบาลนครพนม
1: ไปทำการชันสูตรพลิกศพ
0: ชายวัย56ปีแล้วก็หญิงอายุประมาณ55ปี
1: ทั้งสองคนนี่เป็นสามีภรรยากัน
0: เป็นชาวบ้านชนบทใหญ่ตำบลขามเท่าอำเภอเมือง
1: จังหวัดนครพนมนะ
0: หลังประสบอุบัติเหตุรถบรรทุก12ล้อยางระเบิด
1: ลายแตกด้วย
0: เสียหลักพุ่งข้ามราวสะพาน
1: จมลงไปใต้สะพานน่ะ
0: ทราบไม่ทราบชะตากรรมเลยเพราะลงไป 7-8 ชั่วโมงอ่ะจะเหลือไม่เล่า
1: น่าสงสารเนาะ
0: เหตุการณ์เกิดตั้งแต่3ทุ่มเมื่อวานก่อนเนี่ย
1: หลังรับแจ้งแล้ว
0: บอกว่ามีรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุชนสะพานตกน้ำมีคนติดอยู่ข้างใน
1: เหตุเกิดที่ถนนทางหลวง212
0: สายนครพนมท่าพนมอ่ะ
1: บ้านอะไรล่ะ
0: ช่วงบ้านเซาตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนั่นแหละครับ
1: ก็หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
0: มีรถกู้ชุมกู้ชีพไปทั้งนั้นแหละครับที่เกิดเหตุบนถนน4เลนฝั่งขาเข้าเมืองช่วงหลักกิโลเมตรที
1: ่327เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ใช้เชือกโรยกั้นปิดพื้นถนน2เลนพบรถบรรทุก12ล้อสีเขียวอ่อน
1: ทะเบียนจังหวัดเลย
0: ชนกับราวสะพานพังเสียหายยับ
1: ห้องโดยสารเป็นยังไง
0: จุ่มลงในน้ำลึก2เมตรสูงชัน7เมตร
1: แล้วก็ประสานรถเครนขนาด20ตัน
0: แล้วก็16ตันช่วยกันยกขึ้นมาหน่อย
1: 2คันเลยไงเนี่ย
0: ต้องช่วยกัน2คันรถมันหนักไง
1: โอ้
0: ครับ
1: และเป็นยังไง
0: โอ้ท่านผู้ว่าราชการนครพนมเดินทางมาอำนวยการช่วยเหลือด้วยตัวเองเลยนะ
1: ท่านก็มา
0: ป้องกันภัยก็มาใช้เวลา8ชั่วโมงอ่ะ
1: แล้วจะยกรถขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ย
0: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้มี ชายเป็นสามีเป็นคนขับมีผู้หญิงเป็นแม่ยานางนั่งมาด้วย
1: มาด้วยกันกับผัวเนี่ยนะ
0: นำผลไม้จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3
1: ไปที่ไหนอ่ะ
0: จะไปเวียดนามครับ
1: ไปส่งที่เวียดนามขากลับก็เป็นรถเปล่า
0: ไปส่งเวียดนามมาแล้วสิ
1: ขากลับเป็นรถเปล่า
0: เป็นรถเปล่าพอถึงฝั่งไทยกันนั่นแหละครับ
1: เป็นไง
0: ก่อนจะถึงบ้านอยู่แล้วอีก3-4กิโลกันนั่นเอง
1: 3-4กิโลจะถึงบ้าน
0: ยางซ้ายหน้าแตกเสียหลักครับ
1: โอ้
0: บังคับพวงมาลัยไม่อยู่นะ
1: ก่อนที่จะวิ่งไหลไปชนราวสะพานเนี่ย
0: ก่อนจะจมน้ำร่วม8ชั่วโมงจึงกู้ร่างได้สำเร็จครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายังไง
0: ก็ได้มีญาติและลูกสาวแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องอ่ะ
1: ของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ
0: มาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
1: หลังจากทราบข่าว
0: จากข่าวจากโซเชียลนะไวกับหนังสือพิมพ์อีก
1: ทันทีที่ลูกสาวของคนขับรถบรรทุกมา
0: จำรถพ่อกับแม่ได้ไง
1: ประสบอุบัติเหตุถึงกับร้องไห้
0: ปริมจะขาดใจ
1: เ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างไปมอบให้ญาติมาเป็นกุศลตามประเพณีญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจเลยนะ
1: ก็ตกลงไปก็เห็นก็อยู่เนี่ยนะ
0: โอ้รถเคน2คันคันมันเริ่มเลยนะ
1: แล้วตัวเก๋งหน้ารถนี่พังเสีย
0: หมดเลยคุณผู้ฟังหน้าสงสารเป็นจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ไม่น่าตกลงไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราทำมาหากินนะเนาะน่าสงสารจังเลยดื่มกาแฟยัง
1: ดื่มแล้วเนี่ย
0: กาแฟวันนี้เขาชงอะไรให้กินนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยไหมล่ะผมเนี่ยผมกินโกเพราะโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดไง
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
0: บำรุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณนั่นแหละวันนี้ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน
0: เมื่อวานนี่นะที่ตลาดนัดวันไรคุณบิดาคุณเฉลี่ยมเฉลี่ยมเป็นลมเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลูกค้ามาบอกว่าซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยถุงเท่าไหร่เฉลี่ย
1: ม
0: ก็บอก490
1: 490เท
0: ่2ถุง900
1: อ
0: ุ้ยแพง
1: แพงไง
0: ไปซื้อร้านอื่นไม่ถึงนี้หรอกว่างี้
1: ว่างั้นเลย
0: ไปซื้อร้านไหนวินะ
1: ไม่รู
0: ้ร้านท่าโขงเซ็นเตอร์ก็มันได้มีขายนะ
1: ต้องซื้อจากบิดาเขาเฉลี่ยมเขาแหละ
0: เซ็นเตอร์ก็จะมีไทยทิพย์โอสด
1: ม
0: ีฟอกกัสแน่แล้วก็ไปบอกกับแฟนซื้อร้านถักของถูกกันนี
1: ้
0: มันเป็นไปไม่ได้ the impossible
1: มีก็ไปขอคนอื่นนะนะไม่ใช่ของช้างเนี่ย
0: เพราะนั้นแล้วถ้าอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็โทรคุยกันนะจ๊ะ2ถุง900นี่รับทันที
1: ถ้าบูหอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนก็ต้องซื้
1: อ5
0: ถุงเนี่ย
1: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาไป2ก้อนเลย
0: ครับผ
1: ม
0: อันนี้ไม่ว่ากันนะ
1: นาน
0: นุ่มจับเมียเป็นตัวประกันโวยลั่นเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: รถล้มไม่มีใครสนใจตำรวจเราคุมตัวดำเนินคดีเอ้ามึงมารถล้มอ่ะไม่ใช่คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิเมื่อไหร่แล้วแล้วก็บอกเขาไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องแค่รถจักรยานมาทิ่มผมผมจักกระดือจักกระดือตกใจ
1: ตกใจ
0: ผมจับที่ไหนมือผมไปถูกที่ไหนแสดง
1: ว่าตกใจมือปัดไปเฉยเฉย
0: โอ้นี่จับกรรมเลยนะ
1: เ
0: ฮ้ยคุณอย่ามามั่วคุณดูรูปสิคุณอย่ามั่ว
1: แล้วคนดูในทีวีคุณเห็นว่าโดนหรือเปล่าอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เห็นแล้วเห็นกรรมเลย
1: ปะโถ
0: โอ้ยเป็นคืออย่างนี้หลักของกฎหมายเนาะ
1: เป็นไง
0: เขาบอกถ้าบอกว่าถ้าคนทำถ้ายอมรับนะผิดเลยนะ
1: เ
0: ขาต้องไม่ยอมรับไปก่อนแล้วก็ไปต่อสู้ในชั้นศาล
1: แท้แท้เนี่ยนะ
0: ก็แล้วแท้แท้แท้ไง
1: โอ้ไปข้างๆเนี่ยนะ
0: มีลูกมีหลานก็จะส่งไปเรียนเนี่ยกฎหมายเอาจริงๆมันเรียนเล่มเดียวกันแท้ๆมันตีความไม่เหมือนกัน
1: เขาแท้แท้แท้ได้ไง
0: แท้แท้
1: เอ
0: าข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรักขี้นกนะ
1: มรักขี้นกกระปุกกระ300นะ
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กันไปที
0: ่กับอะไรอ่ะ
1: ยาของโรงพยาบาลที่ท่านบอกหมอบอกคุณเป็นเบาหวานนะ

0: เกี่ยวเม็ดหนุ่มๆ60เม็ดนะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตอน4ทุ่
1: ม
0: เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
1: เป็นไงล่ะ
0: อ้าวคลองลานนี่คลองลานก็นี่ไงแยกไปจากคลองขุงอะดิ
1: อ๋อแถวนั้นมีน้ำตกเยอะดิ
0: อ๋อพี่อัมพันธ์ไปดูหน่อยดิ
1: อัมพันธ์อยู่แถวนั้นไง
0: อัมพันธ์ก็อยู่คลองขุงไง
1: แล้วเจ้าพวงล่ะ
0: เจ้าพวงอยู่ในเมือง
1: เจ้ายังล่ะ
0: ยังก็อยู่เมืองกำแพงเพชร
1: พวกผม
0: นายวุฒิไกร
1: อายุ50 30ปี
0: แต่เครียดใช้อาวุธมีดจี้ภรรยาตัวเองเป็นประกันน่ะ
1: โอ้จี้เมียเป็นตัวประกัน
0: เออไม่จี้ประชำมึงไว้น่ะ
1: เออ
0: รับแจ้งปุ๊บตำรวจก็ต้องไปดูไปตรวจสอบหน่อยไปที่คลองลานน่ะ
1: เออไปตั้ง20กว่าคนน่ะ
0: เออพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองไปตรวจสอบระงับเหตุอย่างเร่งด่วนครับ
1: เมื่อไปถึงแล้วทำไง
0: ใช้เวลาอย่านานกว่า1ชั่วโมง
1: เกลี้ยกล่อมเนี่ยนะ
0: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุมีอาการสงบแล้วก็ยอมวางอาวุธมีดโดยดี
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ขณะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงวันได้ขับรถจักรยานยนต์มาที่ตลาดแล้วก็ล้มเอง
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ทำแผล
1: จากนั้น
0: นำตัวไปส่งที่บ้านส่วนรถจักรยานยนต์จอดไว้ที่ป้อมยามตำรวจคลองลาน
1: แล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่พบเมีย
0: ก็โวยวายเมียกูไปไหนเนี่ยเมียผมหายหรือตะสักกระเบือเนี่ย
1: ไปกับอเมริกาแล้วบ้าง
0: โอ้ไปกับทหารรัฐไปแล้วมั้งนะ
1: สงสัยระแวงอะมั้ง
0: รอจนกระทั่งเย็นเนี่ย
1: เป็นไง
0: ภรรยากลับมาบ้านหลังจากไปทำงานรับจ้าง
1: โอ้เมียก็ไปทำงานรับจ้าง
0: ผู้ใหญ่บ้านจึงไปพูดไปคุยสงบสติอารมณ์หน่อย
1: โอ้เออะโวยวายเนี่ยนะ
0: โวยวายเรื่องอะไรบอกไม่มีใครสนใจผมเลย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: รถผมล้มไม่มีใครสนใจเลย
1: โอ้
0: ถามแต่รถจักรยานอยู่ไหนมอเตอร์ไซค์อยู่ไหน
1: ไม่ห่วงผม
0: ห่วงรถไม่ห่วงคนซะแล้ว
1: เ
0: หมือนที่บ้านผมเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ห่วงพระไม่ค่อยห่วงผัว
1: โอ้
0: ตอนเช้ามึงจะกินตอนไหนก็เรื่องมึงกูใส่บาตรก่อนไง
1: คุณนี่อิจฉาแต่ท่านพระเนี่ยนะแม่บาปจริง
0: ๆโอ้เดี๋ยวจะไปทอดกฐินแล้วนะหลายวัดเลยนะเดี๋ยวอ่านให้เขาฟังหน่อยสิเนี่ย
1: อันนี้ก่อนเลยจบสิเนี่ยเกิดความเครียดเนี่ย
0: จะกลับบ้านบ้านอยู่โคราชนู่นนะ
1: เอออ
0: ยู่แล้วก็ไม่อยากออกไปทำกินแล้วเครียด
1: เครียดเ
0: ลยกระทั่ง3ทุ่มอารวาสบ้านที่บ้านอีกแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
0: ก็ได้อัญเชิญตัวมาที่โรงพักอ่ะเด้
1: ขึ้นรถสายตรวจไป
0: มาพูดมาคุยมาสงบสติอารมณ์จะกลับไปส่งที่บ้านแต่วุฒิไกรเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ดึงภรรยาเขาไว้เดินไปในตลาด
1: จากนั้น
0: ทะเลาะกันตลอดทางเลยมึงสิกูสิอยู่นั่นแหละ
1: พอบโมโหข้าว
0: สุดเข้าไปในร้านแล้วก็ใช้มีดจี้เป็นตัวประกัน
1: เบื้องต้นตำรวจทำไง
0: ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: จี้เมียเป็นตัวประกันโห เมียอุตส่าห์ไปทำงานหาเงิน
0: ทีหลังมาชุมชนนเรศวรหน่อยนะ
1: ทำไม
0: มาจี้ป้าแหม่มเป็นตัวประกันดูที่เจ้าเล่ห์จะไปถูกเป็นถ่ายคืนหรือเปล่า
1: คุณนี่เพิ่งกลับมาแล้วน่ะ
0: เหรอ
1: ไปนู่นพัทยามาถึงก็ร้องไห้เลย
0: ทำไมอ่ะ
1: บอกเป็นไงละหลายประตูไงไม่มีใครมองหนูเลย
0: ฟ้องกันมาแช่มเลยเนาะ
1: เป็นไงเหรอ
0: ช่วงสงกรานต์เดินถึงก็ปากซอยยันหน้าซอยอะแต่งตัวซะเชงกันเด้ถัดแป้งแดงดี
1: เดินไปทำไมอ่ะ
0: กะว่าจะให้วัยรุ่นมันสาดน้ำไงอ
1: ยากเล่นสงกรานต์
0: เออ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: ไม่สาดไม่ว่าเด้ไอ้วัยรุ่นพวกนี้ตะโกนมันอีก
1: ว่า
0: เฮ้ยคนแก
1: ่อย่าไปเล่นน้ำกับแกเดี๋ยวแกจะเป็นลมป่ะ
0: กลับมาถึงบ้านเป็นลมเลย
1: ดีทากันทำเมียนะพวกเรา
0: ทำบุญทำบุญ
1: กฐินสามัคคีทุกวัดนะ
0: สาธุ
1: ไปทอดกัน
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: ของละ 1,000 บาทนะ1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์เขาถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี 8

0: กายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินนบคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขาวัดป่าเขาถ้ำพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินนบคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: จะออกโรงทานจะทำบุญก็ติดต่อทางวัดได้เลย
1: สำหรับท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับลุงช้างในราคากระปุกละ300บาทชนิดแคปซูลเนี่ยนะครับ
0: กระปุกละ300
1: อันนี้ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะ
0: รับประทานชนิดแคปซูล
1: กระปุกหนึ่ง300บาทเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะ1กระปุกเราจะถวายวัดไป5บาท
0: อ
1: ีก295บาทคืนบริษัทเข้าไป
0: นาน
1: นะครับส่วนท่านที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: จะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ก็ซื้อแบบสูตรดั้งเดิมไปรับประทานนะ
0: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่องกล่องละ200
1: ซื้อ5กล่องก็แถมกล่องหนึ่งครับ
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องหนึ่ง
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่จะทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาก็มาเอง
0: มาที่วัดจะซื้อที่ดินถวายวัด
1: ครับผมซื้อที่ดินถวายวัดกัน
0: แล้วก็กฐินเขาด้วย
1: กฐินด้วยวันที่1พฤศจิกายนนะ
0: นักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับผม
0: บัวขาว3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: ครับถ้ากระดูกพุงกระดูกคุณกระดูกเสื่อมและปวดกระดูกก็ไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็500
1: อันนี้อย่าปล่อยให้มันผุ
0: จ
1: ะซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกนึง
0: แถมให
1: ้น้ำมันงาดำเนี่ยต้องรับประทานเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่น
0: กระดูกลั่นก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
1: เพราะกระดูกมันแห้งไง
0: แห้ง
1: น้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่ทำงานหรือทำน้อย
0: อ
1: ายุมากๆ40ไปปลายก็เริ่มแล้วเนี่ย
0: จะเดินจะลุกกรุบกรับกรุบกรับ
1: ก็พักพวกผมหลายคนเนี่ยโดดล่ม
0: เป็นไง
1: กลึบกันมาหนึ่งง่อยเลย
0: จนกระทั่งอ
1: ายุเยอะแล้ว
0: ยิ่งเยอะยิ่งแย
1: ่ลุงดอนยังต้องกินเลยนะจะโดดล่มเยอะนะ
0: ลุงดอนผีบ่อยาก
1: โดดล่มหรือโดดรถก็ไม่รู้นะครับผมมีจำหน่ายตัวแทนเยอะแยะนะน้ำมันงาดำกับมลาคินกราคาเดียวกันโปรเดียวกันนะจ๊ะ
0: 600
1: ส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อันนี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
1: คือต้องเข้าใจนะว่าฉี่บ่อยๆในหมายความว่าฉี่ได้น้อยปริมาณฉี่น้ำฉี่มันมีนิดเดียวปิดรถหัวนิโปเท้ามันไม่พุ่งไม่จวด
0: เหม็นแล้ว
1: อย่างเงี้ยได
0: ้
1: นะรับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะ
0: โฟกัสโฟกัส
1: ต่อมลูกหมามันกดทับท่อปัสสาวะถ้าปัสสาวะเยอะฟองเยอะเหม็นทำใส่โรคไต
0: ตายเยอะบ
1: อ
0: มิกออย
1: แต่ถ้าเยอะฟองฟอด
0: ห
1: มดขึ้น
0: เป็นไงอ่ะ
1: เบาหวานได้สิน
0: ึกถึงบะละละ
1: ตอนนี
0: ้บะละ
1: นะครับต้องดูให้ดีบางคนบอกฉี่ทั้งคืนเลยปริมาณเยอะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยนะต้องในลักษณะที่ประฉี่ทั้งคืนเนี่ยกระปิบกระปอยติ๊ดติ๊ดตั๊ดตั๊ดฉี่แป๊บเดียวเอ้าปวดฉี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ันนี้โฟกัสนะครับ
0: รับประทานโฟกัสนะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยเป็นแคปซูลนะกระปุกละ350บาท
0: ไซเลียมจอย
1: ซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ3กระปุกเลย
1: ซื้อ3กระปุกกับซื้อ2แถม3ไงแถม1ไง
0: เป็น3
1: เป็น3ไงราคาเดียวกับจอยมิกฟรูต
0: อ
1: ันนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: น้ำเย็นนะ
1: ต้องใช้น้ำเย็นเนี่ยใช้น้ำร้อนนะจ๊ะ
0: นาน
1: สองกล่องแถมกล่องหนึ่งเหมือนกันนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: ไอ้ห้าวเป็นไงผมไม่ค่อยอยากบอก
0: โ
1: ทรมาคุยกันเองแล้วกันหลังไมค์นะ
0: สั่งซื้อกัน
1: โอ้ยกินกันไปแล้วเราก็ห้าวเลยห้าวมันต้องกินไงห้าวยังไม่เท่าท่าเขาทางไม่ไหวนะ
0: นาน
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: นะจ๊ะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด350บาท3กระปุก 1,000 บาท
0: ม
1: ันเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องถึงใจเลี่ยมจอยก็ได้อันนั้นท้องผูกขนาดหนักเลยนะ
0: ใจเลี่ยมจอย
1: แต่มันมีเลือดติดมาด้วยนี่ก็ต้องอาศัยเขาละยาบรรเทาฤทธิ์ดวง
0: ของไทยทิพย์โอสถนะ
1: นุ่มถูกหวย10งวดติด โอ้โห
0: เห็นยังไงโอ้โหเนี่ย
1: หอบไข่ 8,900 ฟองแก้บนท้าวเวสสุวรรณที่วัดดังชลบุรี
0: ลุ้นเลขหวดหน้าด้วย
1: หวดหน้าจะออกอะไรวีเนี่ยนะ
0: ได้ไม่เล่าเลขอ่ะ
1: มาเดี๋ยวนี้10งวด10งวดไปใช้ไข่ 8,900 ฟองผมไปสำนักถงสำนักสงฆ์ผู้ประหารเนี่ยผมเอาไป6แผงนะ
0: 6แผง
1: 6เอ้ย6แผงหรือ40แผงอะไรตรงเนี้ยหรือ46แผงมั้งเออ
0: นาน
1: เป็นเท่าไหร่เนี่ย46แผงคิดเงินดิมันกี่ฟองอ่ะน่ะ
0: ไปแก้บนนี่นี่ 8,900 ฟองนะ
1: เออ
0: ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับที่วัดวรพจน์สังฆาวาส
0: หมู่ที่5ตำบลบางนาอำเภอบางพานทองจังหวัดชลบุรี
1: อ้าวบ้านป้าสะอิ่งกันสิเนี่ย
0: อยู่แถวพานทองเนี่ยนะ
1: เออมึงซื้อยาหม่องไปเมื่อวานเนี่ย
0: ป้าสะอิ่งคิดถึงนะ
1: คิดถึงนะป้าอิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วด้วยนะ
0: อ๋อมีหลายเบิร์มก
1: ัน
0: เปลี่ยนเรื่อยเนี่ย
1: ก็เปลี่ยนกันเก่ามันไม่ค่อยดี
0: ม
1: ั้งนายดำรงอายุ44ปีบ้านอยู่ศรีราชาครับ
0: นำไข่ไก่ทั้งหมด 8,900 ฟอง
1: มาถวายแก้บนบริเวณหน้าศาลาท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ภายในวัดหลังจากตัวบอกเผยว่า
0: ว่าไงว่าไง
1: ขอพรแล้วก็โชคลาภก่อนมีจะถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด
0: และล่าสุดได้โชคก้อนใหญ่เนี่ย
1: สมหวังตามที่เคยบนบานเข้าไว้ครับ
0: บนบานเอาไว
1: ้โอ้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำลงจัดโต๊ะเครื่องสักการะ
0: และก็นำดอกกุหลาบสีแดง
1: น้ำแดงน้ำเปล่าไข่ไก่จำนวนมากมาถวาย
0: แล้วก็จุดธูปบอกเล่า
1: แล้วก็ทำพิธีแก้บนตามความเชื่อนะ
0: แก้บนกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
1: ดำลงก็ได้ใช้ได้ขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่ง
0: ว่ายังไง
1: ล่ะหวานล้วงลูกปิงปองเลขที่ปรากฏได้เลขอย่าบอกไม่อ่าน
0: ไม่อ่าน
1: ไม่อ่านเรากูรู้สองคนพอ
0: ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรใช่ไหม
1: ไม่บอกเลขอะไรอ่ะที่อยากรู้ก็ต้
0: อง
1: สั่งซื้อของ
0: เออ
1: เอาไม่อยากได้ยันเนี่ย
0: เออ
1: แต่ตัวก็นำไปโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
0: ดูเลยไง
1: ชาวบ้านตอนนั้นก็มาดู
0: ดูด้วยความสนใจ
1: สร้างความสนใจบรรดาคอหวยต่างๆ
0: จดเลขเอาไว้
1: จดกันยิกเลยนะอยู่บ้านแบบเขียนหนังสือไม่ถูกเขียนไม่เป็นมันได้เลข570มากันนั้นแหละจดกันเฉยเชียว
0: คุณอย่าไปบอกใครนะ
1: ผมไม่บอกว่า570ไม่บอก
0: ไม่ต้องไปบอกกันนะจดกันสิ
1: 16กันยา2569พวกเราไปซื้อกันนะ
0: 570
1: อย่าบอกนะ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะ
0: ได้เราเปิดเผยเดินทางมาจากรุ่นน่ะ
1: ศรีราชา
0: แล้วก็เริ่มต้นน่ะรู้จัก
1: ฟังรายการช้างกับหมูนี่แหละ
0: บอกที่นี่เขามีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะ
1: อ๋ออยู่พานทองอ่ะ
0: ว
1: ่าตนขับรถมาส่งคนงานก็เลยวะซะเลยไง
0: มาที่บริเวณศาลาในวัดเนี่ยนะ
1: ชอนนอนนอนนอน
0: สังเกตเลย
1: ท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ตั้งอยู่ก็ไปกราบไหว้
0: ครับท้าวเวสสุวรรณ
1: ขอพร
0: ขอพรกับเจ้าขอลาบ
1: ขอขอลาบเนี่ยขอลาบเดี๋ยวหมาขเหนียวมาอีกหลังจากนั้นก็เริ่มมีโชคถูกมาติดๆกัน10งวดคุณผู้ฟัง
0: ถูกเล็กๆน้อย
1: ๆโอ้คนงานก่อสร้างมาร่วมกันด้วยทำบุญสร้างวัดกันนะ
0: นานเตะ
1: เอาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดขอบคุณมาก
0: เออ579ใช่ไหม
1: 570
0: นะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวจะนำตัวเลขนี้ไปซื้อเมื่อวันที่16นะ
0: เอ
1: ารัฐบาลนะอย่าไปเล่นในนั้น
0: โอ้ยรัฐบาลเนี่ย
1: ไม่ไหวใต้ดินกินเราอย่างเดียวมามีอั้นด้วยนะ
0: มีอั้นเนี่ยก็เลขดังก็อั้นเนี่ย
1: เด็กหญิง7ขวบหายไปสังหรณ์ใจ
0: เป็นยังไง
1: เปิดกล้องวงจรปิดพดว่า
0: ตกลงไปในน้ำ
1: ผมเจอร่างรันทดอยู่กับยายแค่2คนเท่านั้น
0: น่าสงสารเด็กเนาะ
1: ครับ
0: ตกลงไปในน้ำเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีครับ
0: ได้รับแจ้งบอกเด็กหญิงวัย7ขวบเนี่ย
1: จมน้ำสูญหายไปในบ่อน้ำของบ้านพักหลังหนึ่ง
0: ที่ตำบลบางรักพัฒนา
1: ตั้งแต่วันที่5เมื่อเวลา2ทุ่ม
0: ปลอมปลอมยังอยู่เปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: ปลอมมาอยู่แล้วไปดูก็ลูกแล้วอยู่เชียงใหม่แล้ว
0: หายหน้าหายตาไม่โทรมาคุยเลย
1: ในที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ24คูณ50เมตร
0: ลึกก็3เมตรด้วยนะ
1: อยู่ในพื้นที่บ้านหลังใหญ่โดยพบรองเท้าแตะของเด็กหญิง
0: ลอยอยู่ในน้ำ
1: อย่าสงสัยว่าเด็กจะจมไปในน้ำหรือเปล่าก็ขอให้เจ้าของบ้านเปิดกล้องวงจรปิดดูให้หน่อย
0: พอเปิดแล้วเป็นยังไง
1: ปรากฏว่าเด็กดังคนดังกล่าวพลัดตกลงไปในบ่อน้ำก่อนจะจมหายไป
0: เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูทำไง
1: หาร่างน้องเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงพบร่าง
0: ของเด็กหญิงวัย7ปี
1: จมอยู่ใต้บ่อก่อนจะนำร่างเด็กหญิงขึ้นมาจากน้ำครับ
0: น่าสงสารนก
1: น่ะหญิงวัย53ปีเพื่อนบ้านที่รู้จักบอกว่ายายของเด็กเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: บอกว่าหลานสาวเดินหายเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็หายตัวไป
0: หาไม่ทุกคนทราบข่าวก็ช่วยกันตามหา
1: ในตอนแรกมาดูกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน
0: ก็เห็นอ้าวเด็กยังวิ่งใส่รองเท้าอยู่เนี่ย
1: แต่มาพบรองเท้าแตะของเด็กลอยอยู่ในน้ำหนึ่งข้าง
0: แล้วก็ที่ขอบบ่ออีกหนึ่งข้าง
1: ทำให้สังหรณ์ใจว่าเด็กอาจจะจมอยู่ใต้บ่อ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านในเจ้าหน้าที่มูลที่มาช่วยค้นหา
0: ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่
1: ก็เจ้าของบ้านก็เปิดกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งจนพบว่า
0: เด็กเนี่ย
1: เดินเล่นก่อนจะพัดตกลงไปในบ่อน้ำจริง
0: โอ้เด็กพัดตกลงไป
1: เจ้าของบ้านยังกล่าวว่าปกติแล้วยากับหลานมักจะมาบริเวณที่หน้าบ้านเพื่อมาขอเงินกับทางเจ้าของบ้านแต่วันนี้เจ้าของบ้านปิดเปิดประตูบ้านไว
0: ้
1: เพราะว่านัดเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้าน
0: และจังหวะที่ยายกับหลานเนี่ย
1: ที่เสียชีวิตเนี่ยเดินมาในบ้าน
0: เดินมา
1: แล้วก่อนที่เด็กสาวจะเดินไปขอบบ่อแล้วก็พัดตกลงไป
0: เด็กตกลงไปเองนะ
1: ผมว่านะใครมีลูกมีหลานเนี่ยให้น้องเขาเรียนว่ายน้ำมันดีที่สุดเดี๋ยวนี้สาวว่ายน้ำเอกชนเยอะแยะหรือไม่ก็เราจะสอนเองอะไรเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวนี้เขามีไอที่ใส่รองเล่นน่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้สบาย
1: ไม่ดีกับเราว่าเราลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าวสบายก่อนเนี่ย
1: ประชาไม่ใช่ลูกมะพร้าวดิตีโป่ง
0: นะผู้หญิงก็ใช้ตีโป่งเนี่ย
1: เดี๋ยวกลับมาครับอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
0: นะ
1: คู่เดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตับ
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ไลน์07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้
14: สถานีวิทยุเจเรต้าสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อเวลา7นาฬิกาเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
4: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท Amazon ถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลที่มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3-2เซต16-25 25-22 12-25 25-21และ15-10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์
5: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0

0: แฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
1: กาแฟลิกซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
1: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: บิ๊กเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
7: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
10: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2เลยจ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ครับผม
1: บางคนไปทำงานเนี่ยนะ
0: อ
1: ตอนนี้มาแล้วมาฟังกันได้แล้ว
0: มาสิ
1: ม
0: ากันหลายครึ่งหน่อย
1: นั่นเดี๋ยวจะมาตักน้ำใส่ตุ่มไม่ได
0: ้ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จบร FM ที่นครนายกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ฟังได้
0: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้ฟังช่วงนี้นะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ฟังสิสวัสดีกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชาวจังหวัดนครนายก FM เนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวฟังมาฟังพร้อมกันเลยครับที่
1: ไหนอ่ะ
0: ที่ประจีนบุรีไง
1: อ๋ออยู่ใกล้กันเนี่ย
0: แต่ประจีนบุรีเป็น AM
1: ทั้ง AM และ FM เนี่ยฟังก็ได้เลย
0: FM ฟัง 89.75 นะครับ
1: ภาคตะวันออกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ได้
0: ที
1: ่
0: นครนายกนะฟังกันได้แล้วฟังกันแล้วก็บอกกันต่อๆนะครับรายการประช้างเข้ามาแล้ว
1: มาแล้วมาฟังกัน
0: ช้างเข้าคู่ช้างกับหมูคู่หูดูโอ้ไม่ค่อยมีสาระเลยสักเท่าไหร่หรอกขอบคุณคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ด้วยนะมาสักครู่นี้ปราจีนบุรี
1: เอาซะจนได้2ลูกอ่ะนะ
0: ได้ไปแล้วใครจะมาจองวันนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วหมดแล้วนะ
0: เอาลงจากรถ
1: เอง
0: เออเมื่อวานเกินไป22ลูกอ่ะ
1: มันเหลืออยู่ในรถเนี่ย
0: เหลืออยู่ในรถ
1: 2ลูกไอ้ที่จะแถมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: วันนี้ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: ปราจีนเลย
0: ปราจีนบุรีเลยนะ
1: สีอะไรนะศรีมหา
0: ศรีมหาโพธิ์
1: ศรีมหาโพธ
0: ิ์ไม่ใช่ศรีมโหสถนะศรีมหาโพธ
1: ิ์
0: นะครับวัดดงกระทงยาง
1: โอ้
0: ลงสีครูอีท
1: ครูอีทเนี่ยเป็นลงสีอ่ะ
0: ลงสีด้วยเป็นฟาร์มด้วย
1: เป็นปุ๋ยด้วย
0: เป็น
1: ตาม
0: ปุ๋ยไปใช้
1: เอาปุ๋ยไปใช้นะ
0: เดี๋ยวมีของแจกของแถมเพียบ
1: นอกจากได้ปุ๋ยไป2ลูกแล้วยังมีของแถมไว้อีกด้วย
0: ทีมงานไม่น่าแบกของเกินไปเลยเนาะพอแบกของเกินปุ๊บก็ต้องให้เขาสิ
1: ให้เขาไป
0: กาดไปตั้งเมื่อวานแล้วมันอยู่บนรถอะเนาะ
1: พูดแล้วก็ต้องให้เขา
0: แล้วก็ต้องให้
1: 2ลูกเลย
0: อ้าวถ้าเขาอยู่แถบเส้นเดียวกันเนี้ยนะผมจะได้เขายกอีก22ลูก
1: นั่นเอาไปครับวันนี
0: ้ทางเดียวกันนะปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วว่าจีนใช้กันเยอะนะ
0: จีนกันเยอะนครนายกก็แย
1: ่
0: นะครับ
1: เมืองกงเมืองการเนี่ย
0: กาญจนบุรี
1: มีทั้งอ้อยมีทั้งมันสำปะหลัง
0: มันสำปะหลังข้าวโพดมี
1: นี่มีทั้งงั้นเลยเนี่ยสั่งปุ๋ยกันไป
0: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: สาวสวยจากที่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ขอเพลงไหมเนี่ย
0: เ
1: พลงอะไรนะปักไต
0: ไหมไม่ใช่เพลงนี้เพลงอุ้มช้างอาบน้ำอะไรเนี่ย
1: อุ้มช้างอาบน้ำ
0: ท่าตะโกท่าตะโก
1: โอ้ท่าตะโกนครสวรรค์ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: เปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะ
1: เปิดให้แล้วนาอย่ามาทวงอีกอะ
0: อย่าทวงเด้อ
1: พวกนี้ขอมาใหม
0: ่ครับ
1: จะได้รู้ว่าฟังกันอยู
0: ่รายการข่าวนี่มันขอเพลงกันอย่างเงี้ย
1: ก็มีต้นรายการก็ให้เขาไป
0: ครับ
1: เพลงละชั่วโมงกันนะ
0: ชั่วโมงละเพลง
1: ชั่วโมงละเพลงกันนะ
0: โอ้เพลงละชั่วโมงก็ไม่ต้องอะไรกันแล้ว
1: เป็นเพลงแหล่ไปได้แ
0: ก ใครๆก็ใช้กันตอนนี้นะใช้ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อรวมไปถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงนะ
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นหนักๆเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมไป
0: ใครที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายนะแล้วหมอก็ไม่ให้ดื่มเพราะว่าเป็นเบาหวานวันนี้เราฉีกกฎคำสั่งคุณหมอได้เลยนะเพราะว่าเรามีกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: 2สูตรด้วยกัน
0: ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได
0: ้คอกาแฟทั้งหลายถูกคุณหมอก็ไม่ให้ดื่มนะวันนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเรียบร้อยดื่มได้ใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นกันทั้งวันแล้วนะ
0: เราไม่มีส่วนผสมเยอะนะมีอยู่สมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกนเราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มให้ไป
0: ครับคอกาแฟแล้วยังมีคอโกโก้อีกนะ
1: ตอนนี้นะ
0: โกโก้ชูโกโก้อร่อยมาก
1: อร่อย
0: โอ้โหพี่ตงส่งมาให
1: ้
0: เดี๋ยวให้ประแช่มชง ให้โชเล่กินสักแก้วหนึ่ง
1: ผสมผสมใส่กาแฟลิซ่าเอ็มมาเลย
0: ถ้าเราเอากาแฟลิซ่าเอ็มใส่ไปนะหนึ่งซองไงนะ
1: เออ
0: แล้วเอาโกโก้ใส่ไปสักสองช้อนก็ได้
1: จะได้มีรสหวานนิดหน่อย
0: เออแต่โกโก้เนี่ยมันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไม่เยอะนิดเดียว
1: เราก็หน่อยเดียว
0: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มเขาไม่มีน้ำตาล
1: จะได้ทั้งรสกับโกโก้แล้วก็กาแฟ
0: ใช่ดื่มแล้วมันความจำมันดีด้วยนะความจำดีเพราะว่ามันจะมีสารสกัดจากหลายๆอย่างช่วยบำรุงสมองฟื้นฟูความจำนะ
1: นาน
0: เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปวะ
1: เรื่องจำไม่ได้อีกแล้ว
0: แสดงว่ายังมีชงให้ผมกินนะทีนี
1: ้ยังของเครื่องเพิ่งมา
0: ครับผมวันนี้4โมงเย็นครับพี่น้องที่อยู่แถวๆบางระจันนะ
1: บางระจัน
0: ครับ
1: ไหสี่หู
0: วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรามีไปทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยสั่งปุ๋ยได้โทรไปซะก่อนนะ
0: โทรไปก่อนลูกก็ลูกสองสอบสองก็สอบอะไรเงี้ยนะ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: ไม่สั่งเขาแบบไปเนอะ
0: ครับ
1: หนักรถเนอะ
0: ยกไม่ไหวตัวมันเล็ก
1: แต่ถ้าจะสั่งเป็นตันนี่จะไปส่งปะจีนก็ไปส่งอะ
0: ปะจีนยังไปเลยวันเนี้ย
1: ตอนนี้ไปส่งนะ
0: ครับเดี๋ยวผมดูก่อนใครจะไปรับหลานกันไม่รู้เนี่ย
1: โอ้จะไปเองหรือไง
0: มันต้องไปเองสิรับปากเขาแล้วนะ
1: นั่น
0: โทรหาลุงช้างครับ0812901691กาวรุมาตอยกระดูกทับเส้นนะใครเป็นแล้วปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับ
1: กล่องละ200บาทนะ
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ซื้อกันนะ
1: รับประทานกัน
0: ครับผมเดี๋ยวปราจีนบุรีผมส่งไปแล้วหรือยังเนี่ยน่าจะส่งไปแล้วเนาะ
1: ดูก่อนเด
0: ็กเขาจะลืมอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อะไรละ
1: บอกแล้วให้กินกับ
0: โกโก้
1: โกโก
0: ้ส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้ว
1: ลงเรียบร้อยแล้วนะ
0: เรียบร้อยเลยชั่วโมงหนึ่งยาชายวัย56ปีครับ
1: เป็นยังไงชายคนเนี้ย
0: รับจ้างถางหญ้ามันป่ารกทึบเลยนะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ถางไปถางมาไกลตนก
1: ตกกระจาย
0: ไปพบโครงกระดูกมนุษย์กับกระจัดกระจายเต็มเกลื่อนไปเลย
1: อ้าว
0: ไปเจอกันยังไงวะเนี่ย
1: ก็ไปเขาไปถากหญ้าถึงเจอ
0: นั่นน่ะสิเรื่องราวนี้นะครับเกิดที่ชลบุรีนี่แหละ
1: บ่อเพาะบ่อทองเนี่ย
0: อำเภอบ่อทองนะตำรวจจากสภ.บ่อทองกู้ผมกู้ภัยได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าพบโครงกระดูกมนุษย
1: ์ภายในป่าพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ
0: อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
1: ไปตำรวจไปกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พอไปถึงพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่ารกทึบ
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะ
0: กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่หลายจุดครับ
1: เอาค้นหากันหน่อย
0: กำลังค้นหาชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง
1: แล้วก็มารวบรวมมาไว
0: ้แล้วก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: พบเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วย
1: มีเสื้อผ้าด้วย
0: จากการสอบถามนายวรรณศรีกัญจันทร์อายุ56ปี
1: เป็นชาวบ้านที่พบโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ย
0: บอกว่าตนได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดินให้มาถางหญ้าแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้หน่อย
1: เนื่องจากบริเวณ
0: มันเป็นป่ารกทึบ
1: ระหว่างที่กำลังถากอยู
0: ่เดินเข้ามาในภายในป่ากระทั่งมาจุดเกิดเหตุ
1: เอ๊ะสังเกตดูเนี่ย
0: เห็นวัตถุบางอย่างมีลักษณะคล้ายชิ้นส่วนมนุษย
1: ์ก็เดินไปดูใกล้ๆเนี่ย
0: ก่อนจะพบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกมนุษย์ตกอยู่
1: ทำให้ใจก็ตกกระจายเป็นอย่างมาก
0: พอตั้งสติได้ก็รีบแจ้งตำรวจให้เดินทางมาตรวจสอบ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยละเอียด
0: ก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายเต็มพื้นที่หญ้าหลายจุดจริง
1: มีหลายจุดบ่วงต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: รวบรวมชิ้นส่วนของโครงกระดูกรวมถึงเสื้อผ้าและสิ่งของ
1: บริเวณดังกล่าวเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาอัตลักษณ์บุคคล
1: พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบุคคลหายเอาไว้ในพื้นที
0: ่และบริเวณใกล้เคียงก่อนหน้านี้เพื่อประสานญาติเข้ามาตรวจสอบเสื้อผ้าและสิ่งของที่พบครับ
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จะได้เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
1: รวมถึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุ
0: ระยะเวลาการเสียชีวิตเพื่อคลี่คลายปริศนาการพบโครงกระดูกมนุษย์กลางป่าในครั้งนี้ครับ
1: ไม่รู้เป็นโครงกระดูกของใครเนี่ยนะ
0: แต่โชเล่มาอยู่ผมสงสัยเลยนะเนี่ย
1: ผมก็นึกว่าคุณต้องสงสัยผมแน่เนี่ยนะ
0: เราสองคนในปากมันค่อยดี
1: ปากพาจด อาไปเนี่ยนะ
0: โอ้ผมเชียร์คุณอนุทินตลอดแหละมีแต่คุณเนี่ยทอยให้ผมเรียกไอ้หนูไอ้หนูอยู่เลย
1: นั้นท่านเลวัตท่านพูดก็
0: แล้วตลกเขาไม่คุยอะไรนะท่านเลวัตบอกไม่ไหวแล้วไม่รู้เขาไปดูถูกดูแคลนอะไรกันก็ไม่รู้นะ ป๋าเรวัตตอนนี้ฟังอยู่เมืองกาญหรือเปล่าครับ
1: คิดถึงนะป๋านะ
0: กาญจนบุรีฟังเราอยู่ต่อชดอนะยังไงก็บอกเล่า90กันหน่อยปุ๋ยในเมืองกาญผมไปส่ง
1: ปาจีนเท่าไหร่ก็ไปส่งกัน
0: ปาจีนไกลกว่าเมืองกาญผมยังไปส่งนะแล้วกาญจนบุรีทำไมจะไม่ส่งแล้วปุ๋ยของตาช้างเขาเนี่ยถุงเขียวๆเนี่ย
1: ถุงสีเขียวนะตาพญาเสือนี่แหละ
0: ครับเป็นปุ๋ยที่มีเลยนี่ก็คือใน3ตัวเนี่ยนะ3อย่างนะที่จะมีก็คือมันต้อง4อย่างดิมีมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มไม่ได้ปล่อยตามทุ่งตามท่านะไม่ใช่ไรทุ่งว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: ถ้ากินอาหารดีๆเวลามันออกมาก็จะมีประโยชน์มันจะเป็นอาหารให้กับต้นไม้อยู่แล้วไม้ทุกชนิดอยู่แล้วยกเว้นวัชพืชอันนั้นไม่เกี่ยวนะแล้วก็ยังมีฮอร์โมนสำหรับเป็นอาหารของพืชทุกชนิด
1: ม
0: ีฮิวมิกและโคโลไมไอ้สองตัวเนี่ยเป็นวัสดุปรับปรุงดินครับ
1: น่า
0: ไปปรับดุงดินของท่านที่ดินมันไม่ดีดินแข็งดินมันเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ย
1: ดินนิสัยไม่ดีเลวซามเนี่ย
0: มันไม่กินปุ๋ยอย่างเงี้ยเอาไปสองตัวเนี่ยไปปรับมันอยู่ในถุงเดียวกัน
1: ถุงเดียวกัน
0: ยืนยันว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่มีดินผสมเลย50กิโลนี่แน่นอึดอึดหนักอึดอึด
1: เขาเรียกปุ๋ยล้วนๆเนี่ย
0: ปุ๋ยล้วนๆนะเม็ดจะไม่สวยแต่ว่าเข้าเครื่องพ่นได้ใส่โดนได
1: ้
0: ฉีดพ่นได้นะครับถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยเคมีปีนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ควรจะกระสอบหนึ่งควรจะสัก2ไร่3ไร่อ่ะนะหรือถ้าเป็นกระสอบละไร่ได้ก็ดีแบบลุงชูที่บางขามเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ที่บัญชีเนี่ยนะนะครับแต่ถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วปีนี้กระสอบหนึ่งก็4 5ไร่สบายสบาย
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นวัสดุปรับปรุงดินแล้วก็เป็นอาหารต้นไม้ด้วยราคาไม่แพงครับนะสั่งซื้อกันได้นะยินดีมาส่งถึงมือถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนาแบกให้เต็ดเลี้ยงให้พร้อม
1: นั่น
0: ของแถมก็มีไม่ต้องห่วงครับวันนี้ซื้อ1กระสอบแถม2กระสอบนะวันนี้นะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานส่งเกินเข้าไปสิ22กระสอบไม่ต้องเอาลง
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้จะไปส่งมหาโพธิ์เอ้ยไม่ใช่สีมหาโพธ
1: ิ์วันนี้ไปแล้วล่ะ หมดแล
0: ้วล่ะ อ่ะยกมือบ๊ายบายเลยนะ
1: ไปอ่ะ
0: อันนี้ไง USS อับราฮัมลิงคอน
1: โอ้ไปแล้ว
0: ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปแล้ว
1: ไปอเมริกาแล้ว
0: ปิดฉากเยือนประเทศไทย 2-6 กันยา
1: ก็หลายวันเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหนี่รายได้เพียบเลยนะคนไทยหนึ่งเลยแม่ค้าต้มตำไก่ย่างอย่างเงี้ย
1: ขายดิบขายดีเราช่างทรงช่างสักได้หมด
0: ร้านสักหมอสักช่างสักเนี่ยสักไม่ต้องลงคาถาอาคมอ่ะ
1: นั่นนะ
0: แล้วฝีมือคนช่างสักของไทยดีสวย
1: สวยงาม
0: เลยยากุซ่ายังบินมาสักกับไทยเลย
1: ยังมีหลายสีด้วยนะ
0: ใช่ใครจะบอกว่าไม่มีสักสีไม่ได
1: ้
0: อยากจะมีสักสีมาสักที่พัทยาเนี่ย
1: พัทยา 5,000 กว่าคนนะ
0: ครับถอนสมอไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: เพราะว่าเงินสะพัดละเพราะว่ามาคนนึงไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์นี่ใช่อ่ะ
1: ใช้กันให้สบายใจ
0: คนก็เป็นพันๆดอลลาร์นะ
1: อยู่ในทะเลนาน
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่รู้กี่เดือนเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ไปแล้วเมื่อวานนี้เวลา 11:00 นครับ
1: เขาก็อำลากันโชคดีกัน
0: เดินออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลหลังจากกำลังพลและลูกเรือทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือ ตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดเวลา
1: 4วันเองอ่ะ
0: ครับผม
1: นึกว่าอาทิตย์ถึง4วัน
0: ไอ้4วันมา4วัน
1: มาไวเหมือนกันเนาะ
0: มาไวไปไวเขาจะไปไหนต่อก็ไม่รู้
1: แล้วไปเขมรน่ะขอร้องขอร้อง
0: แต่ไปเขมรปีหน้าไม่ต้องมานะ
1: เครื่อง
0: เครื่อง
1: เอา
0: ใครที่จะดูแลสายตานะฝากไว้หน่อยครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: ก็รับประทานยาย่าบลิงกันนะ
0: ยาย่าบลิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาครับ
1: ยาย่าบลิงเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ฟื้นฟูดวงตาดูแลกันด้วยยาย่าบลิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้มี2 อย่างนะ
1: ดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลครับยาย่าบลิงเป็นแคปซูลยาย่าบลิงกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
1: ก็ขาย800บาท
0: 2กระปุก
1: 1,500
0: ครับถ้าจะเป็นดีแคร์กระปุกมี30เม็ดกระปุกละ400บาท2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: แถมฟรีให้1กระปุกจ้าน
1: ั่น
0: นะราคาเดียวกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไต
1: โปรมิกออยนะ
0: ใครมีปัญหาเรื่องไตต้องเบาๆอาหารนะหน่อยลดเค็มอ่ะ
1: เค็มน้อยลงไป
0: ก่อนนอนอย่าไปกินมันนะเค็มจัดโอ้ยไม่ดีไม่ได้เรื่องอะงดเลยไม่ต้องกินเลยสักอย่างเลยนอกจากดื่มน้ำก่อนนอนพอ
1: นาน
0: ไทยมันทำงานหนักจริงๆนะพวกโซเดียมพวกของเค็มเนี่ยวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วย
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกซ์ ออย
0: รักไตห่วงใยไต
1: โปรมิกออย
0: นักท่องเที่ยวครับขับรถเก๋งไปเที่ยวบนภูทับเบิก
1: เป็นไงอะนะ
0: แหกโค้ง S1 ครับ
1: S1 อ่ะ
0: พุ่งไปชนติดค้างบนแท่งบารี
1: เออ
0: ร
1: ์
0: สี่ชีวิตโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: โอ้คือรถพังโอ้โหมันขับยังไง
0: ก็มันเป็นโค้งนะมันโค้งแล้วขึ้นเขาหักจอกบ้างเป็นตัว S บ้างนี่ S1 นะS1 ยังน้องๆนะมีหนักกว่านี้อีก
1: มี S2 ด้วย
0: ครับ
1: โอ้
0: ผมขึ้นสองสามครั้งแล้วผมนะ
1: เขาคอเดียนะ
0: เขาคอผมไม่แนะนำให้พวกรถตู้พวกอะไรเนี่ยขึ้นทางลมสักนะผมแนะนำให้ขึ้นทางพิษณุโลกทางนครไทยนะ
1: ไปทางงูจะ
0: ไม่เนินมากเหมือนขึ้นทางลมสักทางลมสักนี่โอ้โหซุปเปอร์เลยประเทศไทยในใครผ่านเส้นทางภูทับเบิกได้ก็ถือว่าฝีมือแล้วจริงๆมันก็ยังมีอีกนะ
1: ม
0: ีที่ผมไปอยู่บ้านลมเกล้าอ่ะ
1: ครับ
0: บ้านลมเกล้าจังหวัดเลยลอยต่อพิษณุโลกนะ
1: อ
0: ันนั้นนะขึ้นวิ่งขึ้นไปเนี่ยกำลังไต่ขึ้นไปปุ๊บนะนึกจะเลี้ยวฟุบเลี้ยว
1: หักศอกกันนะ
0: หักศอกมั่งโอ้โหอะไรบ้างนะ
1: เหมือนไปตามเขาเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: ช่างก็ช่างทำเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเขาก็ต้องให้มันขึ้นไปได
0: ้รถของทีวีหลายช่องฮะ
1: เป็นไง
0: ไปนอนกองอย้ออยู่ใต้เขาหลายช่องเลยเมื่อปี2530ตอนที่เบ็ดต่อเนื่องอ่ะที่เรามีปัญหาเนิน1429กันนะ
1: โอ้
0: ที่บ้านลมเกล้า
1: ใช่สมัยก่อนเนี่ย
0: ครับก็ไปเสียชีวิตจากการขับรถตกถนนตกดอยกันเยอะ
1: และช่วงฝนตกโอ้โหลำบากกันนะ
0: ช่วงภูทับเบิกก็จะเป็นช่วงของบ้านลมบ้านอะไรนะ
1: ภูทับเบิกเลยนะ
0: ภูทับเบิกภูทับเบิก
1: บ้านภูโปรดนะนะบ้านเนินเงี้ย
0: ครับ
1: รถเก่าเนี่ยเป็นไงวะอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไปชนแท่งบริเออร์หลักกิโลเมตรที่7นะทางขึ้นภูทับเบิกหมู่6บ้านภูโปรดตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่า
1: หล่มสักกันแน
0: ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับ
1: ลมเก่าเรียกลมเก่า
0: เนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นภูทับเบิกปุ๊บน่ะนะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นที่พักเพียบเลยถ้าเราตรงไปก็จะเป็นที่พักของภูหินร่องกล้าถ้าไปเส้นนั้นน่ะไปลงนครไทยยังง่าย
1: ไปง่ายเ
0: ลยรถ Honda Jazz ทะเบียนกรุงเทพติดอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์
0: ด้านขวาฝั่งขาลงนะครับด้านหน้าแต่รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถ2ราย
1: ก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเกล่าครับ
1: แล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยอ
0: ุบัติเหตุเนี้ยนักท่องเที่ยวจากจังหวัดลพบุรี
1: คนลพบุรีไงเนี่ย
0: มาด้วยกัน4คนมาเที่ยวภูทับเบิก
1: พวกผมไปมั้งหรือเปล่า
0: เนี่ยอยู่เหมือนกันนอนค้างคืนนึง
1: ที่บนภูทับเบิกเนี่ยนะ
0: สายๆวันนี้ก็เดินทางกลับนี่ฝนตกและหมอกเยอะจริงๆนะ
1: เขาได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นโค้งสุดท้ายจะลงถึงหล่มเก่าแล้ว
1: ระบบเบรกเป็นยังไง
0: มีปัญหาครับไม่สามารถควบคุมได
1: ้ทำให้รถมาพุ่งแหกโค้ง
0: ชนค้างอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์และมีคนเจ็บ2ราย
0: โชคดีระหว่างเกิดเหตุไม่มีรถขับสวนมาคร
1: ับ ไม่เช่นนั้นแล้ว
0: ถ้าเกิดชนกันเป็นก็เป็นไปได
1: ้นอกจากนี้
0: หากรถยนต์คันดังกล่าวพุ่งลงทะลุไปเลยไปก็นู่นเลยครับ
1: รถเอาอาจจะเกิดเสียหายมากกว่านี้
0: จะไปกองอยู่ทางใต้ภูเขาอะเนี่ย
1: จะมีคนเจ็บด้วย
0: S1 พุทธเบิกเป็นจุดลงขาลงในทางลาดชันนะ
1: เป็นลาดชันนะ
0: เป็นโค้งสุดท้ายที่จะลงลมเก่าแล้ว
1: โค้งสุดท้ายเลยไง
0: ถ้าเวลาไปก็ขึ้นโค้งแรก
1: เออ
0: เวลากลับมาโค้งสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ย
0: ส่วนใหญ่รถเบรกแตก
1: นี่ต้องคอยดูนะเรื่อง
0: เบรกมันร้อน
1: โอ้
0: ครับก็จะมีแถวนั้นเขาจะมีรถบริการกันเลยนะ
1: เออ
0: มีป้ายปักเลยใช่มีปัญหาอะไรก็เรียกโทรก็ได้เข้ามา24ชั่วโมง
1: โอ้เขามีช่างบริการด้วย
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ผมไปกับพวกผมไปคันหลังผมนี่เนี่ย
1: เป็นไงอะเนี่ย
0: มันเล่นก้นผมจะกัดจะชนตูดผมเนี่ยนะ
1: อ๋อ
0: ดีมันเบรกอยู่พอดีนะ
1: โอ้
0: โค้งเดียวกันนะบ้างเนี่ย
1: นั่นสิโค้งเดียวกัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นไงเบรกไประบบเป็นไง
0: เ
1: บรกไม่อยู
0: ่ครับก็มีเมื่อ26กรกฎาเนี่ยก็ตรงนี้เหมือนกันรถตู้
1: เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: นักท่องเที่ยวเฉียวรถเก๋งขณะลงเขาก่อนจะพุ่งชนรถกระบะ
1: พุ่งชน
0: 3คันบริเวณช่วง S1 เหมือนกัน
1: ช่วงเนี้ยนะ
0: ทางขึ้นลงเขาทับเบิกกันแหละหลักกิโลเมตรที่6ที่7อันเดียวกันเลย
1: นั่น
0: ถนนสายโจ๊ะโวภูหินล่องก้าหมู่6ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่านะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลได้มีคนเจ็บต้อง6ราย
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: อันนี้ต้องดู
0: ใครจะไปเที่ยวภูทับเบิกต้องพูดว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วผู้มีประสบการณ์ขับรถขึ้นเขาลงเขาหน่อยนะครับ ก็ถ้ามันขึ้นไม่ไหวเนี่ย มันขึ้นไม่ไหวนี่ก็ต้อง
1: ทำไงอะรถเนี่ย
0: เคยได้ยินพูดว่า

0: กันแล้ว
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆจะจอดฉี่รถข้างทางเป็นประจำเนี่ยกินโฟกัส
0: อันนี้แนะนำให้รับประทานโฟกัส
1: คือต้องฉี่กระปิดกระปอยนะฉี่ปิดปั๊บปิดปั๊บนะ
0: พวกผู้ชายเขาจะรู้ดี
1: ถ้าบัดฉี่จวดแต่บัดฉี่ทั้งคืน
0: อ
1: ีนี่ไม่ใช่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะ
0: ต้องอีกสาเหตุนึงอะเนี่ย
1: ไม่เบาหวานก็ไตสองอย่าง
0: ประมาณนั้น
1: แต่เบาหวานก็กินยาเบาหวานกินปลาคินกเราได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ควบคู่กันไป
1: ครับสามีเชื่อว่าอาถรรพ์แน่
0: ๆหาย
1: เมียหายออกจากบ้านไป5วัน
0: แล้วเป็นยังไง
1: ไปเจอศพจมอยู่บ่อน้ำป่าสวนยาง
0: หลังจากนั้น
1: ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกมา2คืนติด
0: ๆผู้หญิงร้องไห้กลางดึก2คืนติดเลยไง
1: ไม่ใช่ร้องเอาแว้นะร้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นน่าสงสาร
0: เมียหายไป5วัน
1: แต่มีผู้หญิงมาร้องในป่ากลางป่าได้ไงวะนะ
0: โยเป็นอาถรรพ์เนี่ย
1: 390บาทนะโฟกัสเมื่อกี้พูดไม่จบ
0: โฟกัสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันดิฉีสะดุดเนี่ยนะรับประทานกันก็จากผู้ชายสูงอายุนี่แหละ
1: ครับ
0: ไม่ต้องกันเยอะ
1: 40ไปปลายไปแล้ว
0: เห็นแล้ว
1: ตำรวจจากสภ.กแกลงจังหวัดระยองครับ
0: ได้รับแจ้ง
1: ว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตกลางป่าสวนยางพาราหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอแกลง
0: ก็ต้องประสานทีมแพทย์และก็กู้ภัยไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ55ปี
0: สภาพความจมอยู่ในสระน้ำ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาชันสูตรพลิกศพครับ
0: เบื้องต้นไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
1: คาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า3วันนะ
0: โอ้ตายมา3วันแล้ว
1: สอบสวนสามีอายุ60ปีบอกว่า
0: ภรรยาหายออกจากบ้านไปตั้ง5วัน
1: พยายามออกตามหาแล้วก็สอบถามเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็น
0: จนกระทั่งมีคนมาพบศพในวันนี้
1: ปกติแล้วภรรยานี่ไม่เคยมาที่สวนยางหรอกจุดนี้หรอก
0: แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: ภรรยาเคยบอกว่ามีลางสังหรณ์ต้องไปสักหน่อยสิ
0: โอ้เมียว่าอย่างนั้น
1: นอกจากนั้นแล้วตนกับเพื่อนบ้านต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกติดต่อกัน2คืนแล้วล่ะ
0: ก่อนที่ภรรยาจะหายไป
1: เชื่อว่าเสียงของหญิงปริศนาอาจจะมีอาถรรพ
0: ์
1: หรือไม่ก็มาสิงร่างภรรยาก็ได้
0: ให้เดินออกไปยังสระน้ำกลางป่าเนี่ย
1: จนทำให้จมน้ำเสียชีวิต
0: อ้าว
1: เบื้องต้นญาติไม่ติดใจตายเหตุการณ์เสียชีวิตนะ
0: ต้องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะ
1: อ้าวหมดนึกดูเมียที่ยังอยู่ไว้เนี่ย
0: อ้าว
1: หมดนึกอยู่หลังเทศบาลบ้านนานครนายกอ่ะ
0: ดูที่เรา
1: ไปดูที่ยายตู้อยู่ป่ะนะอยู่นครนายกอ่ะ
0: นั่นเ
1: ต้ฟังอยู่เปล่า
0: เออ
1: ที่ดงละครก็จะทอดกฐินกันมันไหนน่ะ
0: ดงละครเนี่ยนะนครนายกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ทอดกันเนี่ยนะดงละครเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: วัดสันติวนารามอ่ะ
0: วัดสันติวนาราม
1: ครับ
0: ดงละครวันที่8เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะ
1: อ๋อก็จะทอดกฐินแล้วไปเ
0: ถอะไปทอดกฐินกันนะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วก็31ตุลาก่อนสิ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวเพลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: หลังบ้านท่าช้าง
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครบางพลัดใช่ไหม
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: สาธุ
0: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่

0: บนบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้าง
0: านประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 29 30 31ตุลาคม
1: 2วันกับ3คืน
0: ครับชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
1: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุข
0: น้องคุณน้องเธอนะ
1: 1พฤศจิกายนวัดป่าดุนยารามขอนแก่น
0: ไปไหมล่ะ
1: ไม่ไปแล้วกลัวเจอลุงแหวน
0: ลุงแหวน
1: ปดา
0: เจอปดา
1: เขาไม่คงไม่ไปหรอกมั้ง
0: เขาไปก็จะไปปิดประตูวัดเอง
1: จะไปวัดคืนเนี่ยนะไอ้บ้านเรามีอะไรแปลกๆในช่วงเนี้ยนะเออแม่จริงๆเลยดูที่ขับรถชนเขาบอกไม่ได้ชน
0: ไม่ได้ชน
1: ผักเขาล้มบอกไม่ได้ผัก
0: นั่นหลายคนก็ทำหน้าให้เหมือนกันได้อย่างนั
1: ้นทำให้เหมือน
0: หนวดไง
1: มีหนวดเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดหน้าอีกนะ
0: แปลก
1: แปลกแต่จริงบ้านเราประเทศไทยเราดิเนี่ยที่อื่นมีไหมเราบ้านเรามีนะ
0: บางใครไม่มีเรามีนะว่ากันไป
1: เรื่องที่ดินอีกแล้วครับศึกที่ดินอีกแล้วครับ
0: อยู่วัดนู้นหรือเปล่า
1: เดือดร้อนกันเลยครับนี่ความมีดดวลกันเลยนะ
0: อ้าว
1: บาดเจ็บหนึ่งตาหักหนึ่งแค้นตาสมครับ
0: มีตายด้วยเนี่ย
1: ครับที่หลังสวนชุมพรเนี่ย
0: อ้าวชุมพรทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน
1: ตำรวจจากสภ.หลังสวนรับแจ้งมีคนทำร้ายร่างกายกัน
0: บาดเจ็บสาหัส2ราย
1: บริเวณที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่16ตำบลบ้านควน
0: อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ย
1: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อย
0: เจ้าหน้าที่ไปแล้ว
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไป
0: ที่เกิดเหตุมีญาติคนเจ็บอ่ะ
1: คนเจ็บรายแรกคือนายโกวิทอายุอนาม55ปี
0: ถูกมีดแทงที่บริเวณหน้าอกสาหัสเลย
1: ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: สงสารเขาเนาะ
1: คู่กับกรณีก็อนิสรเนี่ย
0: ถูกแทงเหมือนกัน
1: ครับที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: เอาไปโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนก็ไม่เอาไปโรงพยาบาลเดียวกันนะ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ควรจะตีกันในโรงพยาบาลดิแต่ว่าอาการมากก็เลยต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
0: การใหญ่เลย
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคู่กรณีทั้งสองเนี่ยนะ
0: มีความขัดแย้งกัน
1: เรื่องที่ดินนี่แหละ
0: สะสมกันมานาน
1: กระทั่งในวันเกิดเหตุได้เผชิญหน้ากัน
0: และเป็นยังไง
1: โต้เถียงปะทะกันอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน
0: ต่างคนต่างแทงเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ตำรวจก็ได้อายัดตัวในอานิสรกันไว
0: ้ที่ยังรักษาตัวอยู่
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมมารวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
0: ข่าเขาตายก็เป็นการฆ่าคนตาย
1: ฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกโอ้โหมันโกจริงๆ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับผม
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
1: ้เอ้าดื่มกาแฟจุ๊บกระปายสดหมดแก้วปั๊บติดตามโดยมารักขี้นกทั้งสองเม็ด
0: มารักขี้นกนะ
1: ผมเป็นเบาหวานเอาไปเลยกาแฟเนี่ยผมท้าทั่วประเทศท้ามนุษย์มวลมนุษยชาติที่เป็นเบาหวานนะมาดื่มกาแฟช้างกับหมูเนี่ย
0: เป็นไง
1: ดื่มแล้วนอกจากใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวแล้ว
0: เบาหวานไม่ขึ้นด้วย
1: เพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่มีสักเม็ดหนึ่ง
0: นาน
1: สักนิดหนึ่งก็ไม่มีเขาเรียกฟรีโซก้าไม่ใช่โนโซก้านะฟรีโซซูก้าไม่มีน้ำตาลนะครับวันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงสาม380บาทมี20แก้วเลยนะ
0: 20แก้ว
1: 2ถุงนี่700แค่นั้นแหละ
0: ใช่
1: 4ถุง 1,000 นะ
0: 1,000 บาทเน
1: ี่ยรับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: ส่วนท่านที่ซื้อกาแฟลิต้า M สูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ถุงนึงอ่ะ30แก้ว490บาท
0: 490บาท
1: 2ถุง900บาทรับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: แต่วันนี้ถ้าไปซื้อที่วัดไรไม่ได้นะ
0: อิตาปิดาเนี่ย
1: ไม่ได้นะจะบอกให้
0: เขามีไปอย่าไปซื้อไปอุดหนุนเขาได
1: ้เนี่ยแต่จะได้ตะบูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสิครับ7นาฬิกาเมื่อเช้านี้ครับ
0: ไฟไหม้ยัง
1: ได้รับรายงานว่าเพลิงไหม้ที่กระทุ่มแบดครับตำบลอ้อมน้อยอ่ะ
0: มีอ่านทุกวันเหมือนกัน
1: มีทุกวันมีข่าวให้อ่านสนุกสนานกันไป
0: ทั้งที่เป็นหน้าฝนแท้
1: มันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะเนี่ยนะข่าว
0: ไม่มันก็เสียหายอ
1: ่
0: ะ
1: เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินกันเลย
0: โอ้โห
1: นะมาเช้านี้เองมาสดสดร้อนร้อน
0: เบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ย
1: พบว่าเพลิงลุกไหม้ในอาคารโกดังเก็บสินค้ามีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมาก
0: พวยพุ่งขึ้นมาที่ตัวอาคาร
1: สร้างความตื่นตระหนกตกกระจายที่อยู่ในคนที่เกิดเหตุในบริเวณใกล้เคียงครับ
0: และหลังเกิดเหตุแล้ว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็ใกล้เคียงครับ
0: เข้าไประงับเหตุ อย่างเร่งด่วนเนี่ย
1: โดยอยู่ในระหว่างการควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบ
0: โอ้โหเบื้องต้นเบื้องต้น
1: ยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหาย
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะสภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: นี่อยู่ปกติแล้วนะ
1: ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้เองข่าวล่ามาด่วนเลยนะครับ
0: ไฟไหม้เนี่ยนะ
1: ใช่
0: เขาเรียกอัคคีภัย
1: ฮะ
0: เรียกอัคคีภัย
1: ไม่เรียกรถดับเพลิงไง
0: เรียกดับเพลิงก็ไปดับไฟคุณนะเน
1: า
0: ะ
1: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
0: รถไฟดับเนี่ยนะรถไปติดเลย
1: ไม่ใช่
0: อะไรอ่ะ
1: น้ำสิ
0: น้ำ
1: เอาน้ำไปรถไฟมันจะได้ดับ
0: โอ้
1: แต่น้ำอย่าน้อยนะน้ำน้อยเดี๋ยวแพ้ไฟ
0: เอาอีกแล้ว
1: นี่ครับคนยังไม่ถึงที่ตายเนาะ
0: เป็นยังไงหนุ่ม
1: กลับบ้านไม่ถึงบ้านเลยเลิกงานร้านอาหารกลางดึกรถจักรยานยนต์แห่โค้ง
0: พุ่งชนกับต้นไม้ริมทาง
1: เสียชีวิตสลดเลยครับ
0: โอ้แกไม่น่ากลับบ้านเลยเนาะ
1: ยังไม่ถึงที่ตายต้องกลับบ้านไงยังไม่ถึงบ้านเลยตายซะก่อนแล้ว
0: น่าสงสารเขานะ
1: โอ้
0: ไกลหลักกิโลเมตรเลยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี
0: ่ยได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะ
1: ผู้ชายขับขี่มาเสียชีวิตครับ
0: ที่ไหนอะนะ
1: โค้งสุสานบ้านหัวทรายถนนแม่เสรียงแม่สามแลบ
0: หมู่ที่5ตำบลแม่ยวมเนี่ยนะ
1: อำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนก็ไปตรวจสอบกันหน่อย
0: ทีมแพทย์หน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุ
1: แล้วตกถนนมันลื่นด้วยเนาะ
0: พบรถจักรยาน
1: ม
0: ัน
1: มืดด้วยเนาะ
0: มืดดิ
1: ชายอายุ22ปีนอนเสียชีวิตสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำสวมถุงมือสีดำ มีรอยยางล้อรถทับหญ้
0: า
1: แล้วก็รอยถลอกข้างต้นสักครับ
0: ต้นต้นสักด้วย
1: พ่อของผู้ชายบอกลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ร้านอาหารนี่แม่เสรียง
0: ทำงานอยู่
1: เดินทางไปกลับทุกคืน
0: แล้วทราบว่าออกจากร้านตอนประมาณ 2:10 นาทีนะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้
0: แล้วก็ไม่พบรอยห้ามล้อเด้อ
1: ไม่มีแบรกไม่ได้แตะเบรกไม่พบชิ้นส่วนของรถคันอื่นไม่พบร่องรอยของการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น
0: ไม่เจอ
1: ก็สันนิษฐานว่าจะแหกโค้งล้มกับเอง
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: นั่นไม่มีรอยเบรกเลย
1: เขาเรียกว่าล้มแบบไม่มีขั้นสุดนะ
0: ฉี
1: ่ไม่พุ่งไม่จวดเอาฟอกัสไปกิน
0: ฟอกัส
1: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเดี๋ยวโทรมาเอาใส่เลี่ยมจอยไป
0: หรือจะเป็น
1: จอยมิกฟูดก็ได้
0: จอยมิกฟูดนี่จะเป็นแบบผงกันนะ
1: ซื้อ2แถม1เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: ไอ้ห่าว
0: ห่าวไง
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไฮทิปโอสดนะ
1: รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงทำอะไรก็เหนื่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีวันนี้บำรุงด้วย
0: ทางด้านของ
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: 1กระปุก100แคปซูลนะแม่นะ
0: ไบโอดี
1: รับประทานก่อนอาหารเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ด
0: มื้อละ3เม็ด
1: ครับ
0: มีโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดูแลกัน
1: 600 690บาทนะกระปุกนึงนะ
0: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลนะ
1: แถมปีให้กระปุกนึงครับ
0: 2,000 บาทเ
1: ด้ลองกินดูก่อนจะได้กระปุกหนึ่ง690
0: ไบโอดี
1: 100เม็ด2กระปุก 1,300 นะ
0: ใช่
1: ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยู่สตูลนะมาเช้านี้จัดรายการตอนหัวรุ่งก็เรียกตัวหัวรุ่งเนี่ยโทรกันมาเยอะเลยนะครับมาคุยกับลุงช้างบอกอยากให้ลุงช้างอยู่นานๆแต่อยู่นานไม่นานมันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังแหละครับเพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้านอกจากคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าไปรับประทานกันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมท่านก็กลัวว่าไม่มีเครื่องหมายฮาลาลไม่กล้าจะรับประทานแต่เรายืนยันว่าของเราไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผส
0: ม
1: ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะแต่ว่าถ้าเป็นโกโก้เป็นโกโก้ชูเนี่ยอันนี้มีเครื่องหมายฮาลาลนะครับพี่ตงก็ทำเน
0: า
1: ะ
0: รับประทานได
1: ้ชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่
0: จอทลอ1197อีกคลื่นหนึ่งนะ
1: ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยผมไปส่งปุ๋ยที่ศรีมหาโพธินะ
0: แวะฐานี
1: เ
0: ปล่า
1: เออไม่เป็นต้องแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าฐานีดิ
0: โอ้ออก
1: หน้าฐานีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะ
0: พ
1: ี่เขาเป็นทหารทบรุ่น11
0: โอ้
1: ฐานปืนใหญ่
0: เป็นทหารเหมือนกัน
1: โอ้พอเกษียณออกไปขายเตี๋ยวเป็ดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ
0: นั่น
1: วันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: นี่ค
7: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่ดี
13: จริงๆนะขอบคุณนะแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
6: รักตายห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยโปร
16: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถบัสรับส่งพนักงานตกข้างทางถนนเลียบคลองลำหวายลิงจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้บาดเจ็บ24รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 6:30 นาทีพันตำรวจโทสมศักดิ์ปวงสุขสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองลำหวายลิงถนนเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบรถบัสยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ภายในคลองโดยมีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30คนออกมาจากรถและนั่งอยู่บริเวณข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรวม24รายก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสอบถามนายอํานวยอายุ65ปีคนขับให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหลทางแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเด็กและเยาวชนที่เผชิญความเครียดจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจากกรมสุขภาพจิตติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: เด็กและเยาวชนที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังหรือความขัดแย้งในโรงเรียนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดกังวลเศร้านอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าตนเองรับมือกับปัญหาไม่ไหวจึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลจิตใจตามบทบาทของแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนให้สังเกตอารมณ์และจัดการความเครียดเมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือโกรธควรหยุดพักหายใจช้าๆผ่อนคลายจัดลำดับปัญหาแบ่งเป็นส่วนเล็กๆและหาทางออกที่เหมาะสมหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวควรพูดคุยกับครูผู้ปกครองโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 2. ครอบครัวครอบครัวและโรงเรียนควรเป็นพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจผู้ปกครองและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยระบายความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือเปรียบเทียบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมช่วยหาทางออกโดยไม่เพิ่มแรงกดดันและ 3. ชุมชนและสังคมควรเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงประชาชนและคนในชุมชนควรช่วยกันสังเกตสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธรุนแรงหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่เพิกเฉยหรือตีตาแต่ควรรีบแจ้งเตือนผู้ปกครองครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันป้องกันและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมหากเด็กและประชาชนมีความเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: วันนี้15นาฬิกาตามเชียร์นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึก AVC 2026นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทีมนักวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะกาตาร์3เซตรวด25-22 25-19 และ25-14
5: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
14: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกท่านทุกคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอัญชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้ พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระที่สอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับทำคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระที่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ50 60 up 70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของพระที่สอนนะครับพระที่สอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยลึกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทําทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทําทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระองค์เพราะพระองค์พูดผิดไม่ได้พระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคู่ขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้ไหมรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีก เราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกพระที่สอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่พระที่สอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการพระที่สอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลสฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับและขึ้นไปอีกนิมมานนรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีและขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรที่สอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรที่สอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานางเทวนางและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรมชั้นในสุภกินหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญญาต์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพติสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังประทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถอุบัติรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอัคคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของของใคร ไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรที่สอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2 อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุด น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับย้ำนะครับ089 41818 18ครับทบทวนอีกรอบนะครับ089 418 18 18ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศครับวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
16: สวัสดีค่ะ
15: ไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรนะครับ
16: ไพรัตยิ้มละไมค่ะ
15: คุณไพรป้าไพรัตยิ้มละไมอายุเท่าไหร่ครับป้า
16: 72ค่ะ
15: 72ปีประกอบอาชีพอะไรครับผม
16: ขายเสื้อผ้า
15: ขายเสื้อผ้าเน
16: า
15: ะ
16: แล้วก็ยาไปขายนี่แหละ
15: อ๋อครับพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกนี้เนาะครับ

0: เลยเนี่ย
1: อ๋อครับอยู่ในศูนย์ของสะพานใหญ่เหรอครับแถวนั้น
0: ค่ะสะพานใหญ่เลยค่ะ
1: ชุมชนอะไรนะแถวนั้นนะครับ
0: เขาเรียกกันคลองด่านแหละค่ะ
1: คลองด่านเนาะก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนั้นทั้งคนงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับแถวสมุทรปราการ
0: นี่แหละนี่แหละนี่แม่ค้าเลยตรงนี้ตรงขายที่แม่ค้าหมดเลย
1: อ๋อตรงนี้แม่ค้าหมดเลยนะครับ
0: อาหารสดอาหาร
1: อ๋ออยู่ในตลาดเลยใช่ไหมฮะคลองด่านตลาดสดขายหมดแล้วแล้วคุณป้าขายอะไรเสื้อผ้าเหรอครับ
0: ขายเสื้อผ้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งเลย
1: อ๋ออยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งกันเลยนะขายอยู่ข้างใต้สะพานเลยเนี่ยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับเป็นเสื้อผ้าของคนวัยไหนครับเนี่ยป้าม
0: ีทุกวัยเลย
1: มีทุกวัยขายหมดเลยนะครับผมครับก็ไปถ้าใครผ่านไปแถวคลองด่านใต้ถุนสะพานใหญ่ก็ไปแวะดูเสื้อผ้าคุณป้าได้เลยนะครับผมหรือว่าจะ
0: ถุงขนมเสร็จมีหมดทุกอย่าง
1: มีครบหมดเลยนะครับครับมาดูตัวจริงเสียงจริงป้าไพรัตได้เลยนะแล้วคุณป้าไพรัตมีโอกาสได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของฟิตเอลิสอนได้ยังไงอะครับป้า
0: วันนั้นฟังวิทยุเจอป้าเป็นไขมันอยู่แล้วก็ความดันใช่ไหมแล้วก็ปวดขาแล้วก็มาได้ยินโอ้พอเปิดได้ยินด้วยเนี่ยคนพูดกันหายหลายคนเนี่ยเรียกลูกสาวอยากลูกสาวเรียกลูกทำไมแม่ที
1: ครับผมเรียกให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกมาให้สั่งให้เหรอครับ
0: ให้สั่งที่แรกไม่รับเลยสองสายไม่รับแล้วตอนหลังนี่โทรเองเลย
1: โทรเองเลยนะครับ
0: แล้วก็รับ
1: ครับก็อาจจะมีช่วงติดสายลูกค้าบ้างนะครับแต่ยังไงโทรติดมาในทีมงานเราโทรกลับทุกสายแน่นอนนะครับแล้วคุณป้าไปรับโทรกลับมาแล้วพูดคุยแล้วสั่งเลยเหรอครับป้า
0: สั่งเลยสั่งวันนั้นเลย
1: สั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
0: แค่สั่งไปขวดเดียวก่อน
1: สั่งไปขวดดึงก่อนไปทดลองก่อนเนาะแล้วก็ดื่มคู่กับแคปซูลพลังชีวิตใช่ไหมครับ
0: จ้า
1: เป็นยังไงครับพอกินไปแล้วสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงอย่างไรบ้างครับ
0: ดีมากเลยขาแข้งหายดีมากเลยแล้วก็พอหมดก็สั่งก็สั่งเป็นสองขวด
1: คือแข้งขาที่ว่ามันปวดตรงบริเวณไหนครับป้า
0: หัวเข่าแล้วก็หัวเข่าเนี่ยหัวเข่าเนี่ยมันปวดมากเลยเดินจะต้องกระแดกเลยอ่ะ
1: ปวดมากปวดทรมานเน
0: า
1: ะเดินลำบากเลยนะครับเวลาเดินก้าวเดินเนี่ยปวด
0: ปวด
1: ทรมานนะป้าเน
0: า
1: ะ
0: ครับพอกินเข้าไปขวดมันหายใช่ไหม
1: ครับ
0: พอหายก็สั่งสอง
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ
1: ้นครับผม
0: ดีขึ้นเลยอ่ะเดินไวเลยขายของออกได้เลยทีน
1: ี้โอ้โหเดินไวเดินได้สบายเลย ออกขายของได้สบายเลยนะครับผม
0: สบายเลยสั่งไปสามขวดสั่งไปสามขวด
1: สั่งอีกสามขวด
0: ทั้งหมดจะกินไปสิบขวดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหยิ้มยิ้มไหมครับตอนนี้รอยยิ้มเกิดขึ้นไหมครับแล้วมีคนทักทายไหมป้า
0: ทักจ้าถามว่าอ้าวทำไมขาแข้งหายได้เดินไวบอกว่าเนี่ยกินน้ำสมุนไพรเพดีสอนนี่แหละหายเขาบอกป้าเดี๋ยวนี้ป้าสวยด้วยนะแล้วป้ากับขาวด้วยเขาบอก
1: อ๋อสวยขาวอ้าวแล้วขาวขึ้นยังไงครับป้าม
0: ันผิวแบบว่าเราเป็นตุ่มกะเนี่ยมันก็หายมันก็ค่อยๆแดงขึ้นมามันไม่ดำแล้ว
1: อืมดีด้วยนะครับคือผลิตภัณฑ์กลับมาครับผิวพรรณก็ดีด้วยเหรอครับ
0: ดีด้วย
1: อ๋อขาวก็เดิมด้วยนะครับเนื้อตัวเนี่ยครับ
0: แล้วแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิม
1: แล้วความดันอะไรโรคประจำตัวเป็นไหมป้าเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับ
0: เบาหวานไม่เป็นไขมันความดันแต่ไปตรวจมาแล้วปกติหมด
1: โอ้ไปตรวจไปเช็คมาเจาะเลือดตรวจทางวิทยาศาสตร์มาคุณหมอบอกว่าปกติเลยเหรอครับ
0: ตรงไตดีหมดเกล็ดร่องเกล็ดเลือดดีหมด
1: โอ้โหครับผมนี่กินไปร่วม10ขวดแล้วนะป้าเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยแหละกินไป9ขวดครึ่งแล้วเลย
1: ครึ่งขวดครึ่งแล้วนะครับแล้วก็กินแคปซูลประชีวิตครั้งละ1เม็ดวันละกี่เวลาครับคุณป้าไพรัตกินไปอ่ะครับรับประทานไป
0: 2เวลาค่ะ
1: 2เวลาเช้าเย็นเนาะน้ำสมุนไพร1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดนะครับเช้ากับเย็นใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วรับประทานรสชาติดื่มง่ายไหมครับป้าน้ำสมุนไพรดีว่าเป็นดินนะครับ
0: อร่อยมากอยากจะกินวันละ 2-3 เจ้า
1: อร่อยมากนะครับผมเพื่อนๆแม่ค้าทักทายกันมั้ย

0: ม
1: ทักทายเนี่ยแล้วก็สั่งไอ้เนี่ยอาหารผิวมาคณะสาวแพทย์อะไรเนี่ยก็สั่งเนี่ย
0: อ๋อคุณป้าสั่งอาหารผิวชุดครีมของเพชรศรไปใช้ด้วยเหรอครับ
1: ลองมาใช้ชุดนึง
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงครับใช้ไปแล้ว
1: โอ้โหไอ้หน้าตกกะที่มันเป็นดำๆนะมันหายแล้วก็เขาเห็นกันเขาก็ถามก็บอกเขาเลยสั่งเนี่ยคนละชุดละชุดเนี่ย
0: อ๋อกะจุดดำอะไรที่ป้าเป็นบนใบหน้าเนี่ยมันจางไปเหรอครับป้าม
1: ันจางมันแทบจะหายเลยอ่ะแต่ใช้ยังไม่หมดระดับเลย
0: ครับยังไม่หมดกระลับเลยคือเห็นผลขนาดนี้เลยนะคนแม่ค้าอยู่ใกล้กันสั่งกันเลยเหรอครับป้า
1: เนี่ยแม่ค้าขายหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายปูแม่ค้าขายสั่งหมดเลยเนี่ย
0: อ๋อสั่งกันหมดเลยนะครับผมโอ้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณป้าเนาะเขาทักว่าหน้าสวยขึ้นเหรอครับ
1: ว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่มันเป็นตุกกะมันหายไปไหนหมดก็เราก็ฟังแล้วเขาเลยสั่งคนละชุดเนี่ย
0: อ๋อครับผมตลับสีเงินนั่นทาตอนเช้าใช่ไหมฮะ
1: จ้าแล้วก็สีทองกลางคืน
0: สีทองทาก่อนนอนเนาะโอ้โหนี่นะครับความประทับใจเพราะว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเพชรศรนะครับแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเพชรศรอีกไหมครับนอกจากน้ำสมุนไพรแล้วก็อาหารบำรุงสายตาด้วยแล้วเป็นยังไงครับสายตาดีขึ้นไหมป้าดีซี
1: ดีสว่างขึ้นนะเขาสั่งเนี่ยก็สั่งไปก็สั่งไปสี่กล่องเนี่ย
0: อ๋อครับดวงตาสายตาก็ชัดขึ้นมองแจ่มขึ้นแต่ก่อนมันมองมัวเหรอครับคุณป้าม
1: ันมัวแล้วมันเป็นต้อกระจกหน่อยหางตา
0: อืมแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงครับป้าม
1: ันค่อยๆไอ้ที่เป็นสีฟ้าๆมันค่อยๆจางแล้วมันก็มองชัดกว่าเดิมแล้ว
0: อ๋อมองชัดกว่าเดิมด้วยนะครับผมครับก็โอ้โหทั้งบำรุงสายตา DC น้ำสมุนไพรที่ว่าไปดินแล้วก็ชุดครีมของเพชรเอริสอนด้วยเนาะอาหารผิวนะครับ
1: แล้วก็สั่งกาแฟไปด้วยกาแฟก็ขายดี
0: กาแฟเหรอครับกาแฟคุณป้าก็สั่งไปรับประทานด้วยเหรอครับ
1: ป้านำไปรับประทานเราสั่งไปให้ลูกสาวรับประทานลูกสาวรับประทานดี
0: ลูกสาวเราบอกรับประทานดีลูกสาวบอกอร่อยไหมกาแฟเพชรเอริสอนครับ
1: อร่อยเลยเขาก็บอกเพื่อนเพื่อนว่าลูกสาวที่ขายของเพื่อนเพื่อนจะซื้อคนละกล่องละกล่องเนี่ยก็สั่งไปห้ากล่องอ่ะ
0: อ๋อครับผมกาแฟกลมกล่อมรสชาติดีแล้วก็มีคนมาสั่งกันด้วยนะครับคุณป้าโอ้โหนี่คือทุกผลิตภัณฑ์เลยเนาะของเพชรศรที่รับประทานแล้วก็ใช้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ของบริษัทนี้นะดีทุกอย่างเลยอ่ะได้ผลทุกอย่างเลย
0: ครับคือเห็นได้สมหวังสมปรารถนาเนาะป้าเนาะ
1: จ้าป้าจ้า
0: เสียเงินทั้งทีเสียให้คุ้มค่านะป้านะเพชรศรก็จะผลิตสินค้าด้วยหัวใจให้ทุกคนประทับใจอย่างที่หวังเนี่ยนะครับป้าครับ
1: เพราะว่าไม่แพงด้วยแล้วได้ผลน่ะไม่แพงแล้วได้ผลน่ะ
0: ตั้งใจทำให้สินค้านะครับให้หลายๆคนเรียกว่าซื้อจ่ายเงินทองหามายากใช้แล้วต้องคุ้มค่านะครับและตรงคุณป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคนไทยทั่วประเทศบ้างครับที่เขากำลังเจอภาวะปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่ตอนนี้ครับป้าครับ
1: ป้าอยากจะให้เขากินทุกคนเลยสมุนไพร 5GD นี่ดีมากปวดขาปวดแขนปาเป็นเบาหวานเนี่ยหายกันหมดแห้งหมดเลยเป็นแผลก็แพง
0: อ๋อครับผม
1: แล้วก็ไอเนี่ยอาหารผิวแล้วก็ดวงตาในกินได้หมดเลยโหไม่ต้องเสียดายเงินเลย600 กว่าบาทยังไม่ต้องเสียดายเงินเลยดีมาก
0: ครับแล้วก็ชุดครีมด้วยเนาะป้า
1: ชุดครีมจะดี
0: ครับร้อยแล้วถ้ามีใครอยากจะไปดูตัวจริงเสียงจริงคุณป้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่นี่แถวคลองด่านนี่ไปได้เลยนะป้านะ
1: ไปได้เลยทุกเวลา
0: บางบ่อสมุทรปราการที่ป้าขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขาย4-5 ปีแล้ว
0: ถามแถวนั้นคนแถวนั้นรู้จักว่าชื่อป้าอะไรครับ
1: เอาชื่อเรียนเขาจะรู้จักชื่อเรียนสีนวลยิ้มละไม
0: สีนวลยิ้มละไมนะป้าสีนวลนะไปดูตัวจริงไปดูที่ครีมอาหารผิวของเพชรศรเป็นยังไงบำรุงสายตาดีซีเป็นยังไงน้ำสมุนไพรดีว่าไปดินขวดยังไงกาแฟเป็นยังไงหน้าตากล่องเป็นยังไงนี่ไปดูกันได้เลยนะครับ
1: บอกมาทุกเวลาอะไรเดี๋ยวนี้ก็ชมเงินป้าสวยแล้ว
0: ครับหรือว่าจะไปขอแบ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ด้วยนะครับป้า
1: ได้ให้ช
0: ิ
1: ม
0: ซี
1: ช
0: ิ
1: ม
0: ก่อ
1: นได
0: ้โอ้โหไปดูกันได้เลยนะครับตัวจริงเสียงจริงและผลิตภัณฑ์ของแท้ของจริงของเพชรศรที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่เนาะ ไปดูกันได้นะครับวันนี้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยแล้วก็ผิวพรรณดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยดวงตาก็ได้รับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาด้วยวันนี้จึงมาพูดจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อสักครั้งครับป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ไพรัตน์ยิ้มละไมค่ะ
0: หรือป้าสีนวลเนี่ยเน
1: า
0: ะชื่อเล่นเนี่ยนะครับ
1: หรือป้าสีนวลยิ้มละไม
0: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
1: 107
0: ทับ2หมู่ครับ
1: หมู่14ค่ะ
0: หมู่14ตำบล
1: คลองด่านค่ะ
0: คลองด่านอำเภอครับ
1: บางบ่อค่ะ
0: บางบ่อจังหวัดครับ
1: สม
0: ุ
1: ทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการนะคร
2: ับ ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือดีสตาร์เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มา ป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพรรคเพื่อไทยกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนในการลงมติร่างงบประมาณปี2570แนะคอยเตือนกันหวั่นลืมกดโหวตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.ในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติร่างงบประมาณปี2570โดยเฉพาะการเสียบบัตรและกดลงคะแนนพร้อมขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตจนกระทบคะแนนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: พรรคเพื่อไทยจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีผู้บริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานภาคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยขอให้ส.ส.ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการกดแสดงตนและการกดลงคะแนนเพราะบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดเช่นการแสดงตนแล้วไม่ได้กดโหวตหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งอาจส่งผลต่อการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ยังขอให้ส.ส.ช่วยกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันไม่ใช่ดูเฉพาะการลงมติของตนเองพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เคยเผลอลืมกดลงมติทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบและติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าส.ส.ไม่ควรแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ควรมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อช่วยกันเตือนเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนพร้อมย้ำว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการลงมติตามมติของรัฐบาลขณะที่นางมนพรเจริญศรีส.ส.อำนาจเจริญในฐานะประธาน

0: ภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยย้ำกับสสเช่นเดียวกันว่าขอให้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและเมื่อถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าได้เสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือสสทุกคนในการติดตามการประชุมและการลงมติอย่างใกล้ชิดมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นิพิพลชัยพฤกษ์แปลงานครับ
1: การลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางหลักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6รีบดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านห้วยหมากอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน20แพ็คแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเพื่อใช้ในการบริโภคพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าอำนวยความสะดวกรับส่งนักเรียนในการเดินทางข้ามฝั่งไปกลับโรงเรียนเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท่วมขังเส้นทางหลักจนไม่สามารถสัญจรตามปกติได้การเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤตเพื่อให้ชุมชนสามารถผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
6: ได้10ไร่จะได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
7: ดังทั่วไทยไปทั่วทิพย์กับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
8: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่องเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
7: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
6: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประตูจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไข่โตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0813-853-4139 081-853-4139

0: ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมาลิขิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ11นาฬิกาโดยประมาณนะคะไปจนถึง12นาฬิกาเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามนะคะตะวันจันทราจะนำมาสู่ครอบครัวกวนอินของเราและก็ผู้ที่ตามรับฟังนะโดยเฉพาะสูตร2เกลือในช่วงนี้นะฝนฟ้าอากาศก็ยังดีอยู่นะคะโอ้โหใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชลงหัวใช้ซะได้เชียมีคุณพี่ท่านหนึ่งเนาะโอ้โหปลูกพริกเขาบอกเลยนะตอนแรกก็มีอยู่7ต้นนะคะตอนแรกก็ใช้ครั้งแรกนี่เก็บได้ประมาณ1กิโลโอ้พอใช้ครั้งที่2ที่3เป็นไงตอนนี้3กิโลขายได้แล้วที่กินด้วยนะคะขายด้วยโอ้โหเนี่ยพริกเนี่ยเขาบอกเลยนะเป็นพืชหรือว่าที่คนไทยเรานี่ขาดไม่ได้เลยนะไอ้เรื่องของความเผ็ดเนี่ยงั้นมันก็เป็นตาแซ่บ นะคะความเผ็ดเนี่ยมันจะคู่กับคนไทยนะคะกินอะไรถ้ามันไม่เผ็ดมันจะจืดจืดชืดชืดแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหเอาสักเผ็ดรสจี๊ดจ๊าดนั่นมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่พริกบอกก่อนนะถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าเขาไม่แข็งแรงพอเนี่ยเขาจะเป็นโรคแอนแทกโนสชื่อเพราะเนาะแอนแทกโนสหรือว่าโรคกุ้งแห้งอ่ะไม่ใช่ไส้แห้งอ่ะจันทาไส้แห้งนะมันจันทาแล้วแต่หลังวันที่16เนี่ยแห้งๆมันแทบจะกรอบเลยนะคะแต่ถ้ากุ้งแห้งเนี่ยมันจะเกิดในพริกมันก็จะได้ความเสียหายนะคะเก็บบอกโอ้โหจันทาเอ้ยงามมากเลยอ่ะนะเนี่ยข้างบ้านเขามาเห็นเขามาดูเนี่ยให้พี่เขาให้เบอร์เข้าไปเนี่ยเขาสั่งแต่เขาปลูกเยอะพี่เนี่ยแค่7 ต้นเก็บได้3กิโลลองคิดดูเหอะว่ามันจะดกขนาดไหนโอ้โหสงสารกิ่งพริกเลยเนาะ นะมันจะรับน้ำหนักไหวไหมล่ะนะของจันทาตอนนี้กำลังเลยโอ้โหเดี๋ยวจะได้คุยแล้วตอนนี้ออกดอกมาแล้วกำลังแต่เป็นลูกขึ้นเรียกเม็ดเนาะนะกำลังชี้ฟ้าเลยแต่ไม่รู้เป็นพันอะไรนะคะคือเวลาซื้อพริกมาจากท้องตลาดเนี่ยเวลาพริกแห้งเนี่ยมันทำกับข้าวมันก็จะมีเม็ดๆหล่นนะคะแช่สูตร2เกลือแล้วก็ไปโรยโอ้โหตอนนี้ขยายได้มา7 8จะ9ต้นแล้วแกจะขายไง ต้องมีเยอะมาไรเนี่ยแจกครอบครัวกวนอิมของเรานี่แหละให้ได้ลองลิ้มชิมรสนะคะว่าพริกที่ใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์เนี่ยมันจะมีความหอมความเผ็ดความต่อมีความอะไรก็แล้วแต่นะคะไปยันใหญ่เนาะไปยันเลขไปยันใหญ่เคยเรียนไหมล่ะนะคะที่มันเป็นเหมือนเลข9แล้วก็มีตัวลอลิงอยู่กลางอ่ะคือมันเยอะมากนั่นแหละอาสาแรกของวันนะคะไม่แห่จากไหนส่งเข้าประกวดเนาะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: จ้ะ
1: กันเอถั่ว5สีหน่อยจ้ะ
0: ถั่ว5สีเอากี่ห่อพี่ห่อละ150
1: มีกี่ห่อจ้ะห่อนึงอ่ะ
0: ห่อนึงมี15มี16ซอง
1: เอา
0: คำว่าเนี่ยห่อเนี่ยหมายถึงห่อใหญ่ถ้ามันอยู่ในห่อเนี่ยเขาเรียกว่าซอง
1: ซองมี
0: ห่อนึงมี16ซอง
1: 2กล่อง
0: 2ห่อก็300จ้ะอะไรอีกพี่
1: เอาไอ้ปุ๋ย2ห่อละร้อย
0: สองแถมหนึ่งไคโตซานต้องด้วยนะมันถึงจะคู่กันถึงจะดีเอาไปใช้อะไรเนี่ยพี่
1: ใช้พริกใช
0: ่นี่แหละต้องเอามีไคโตซานเลยเอาไปสองแถมหนึ่งจะได้ช่วยกันก็แค่200เองพี่โหเนี่ยพี่ของบ้านพี่ลำดวนบอกว่าตอนนี้7ต้นขายได้3กิโลแล้วอ่ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: จ้ะสองแถมหนึ่งอย่างละสองแถมหนึ่งจ้ะ
1: จ้ะ
0: แล้วอะไรอีกครับพี่ตอนนี้เป็นเงินทั้งหมด7สบู่อะไรคะรังไหมหรือว่าบัวหิมะ
1: บัวหิมะเด็ดที่แก้คัน
0: แก้คันค่ะก้อนละ45บาท
1: จ้ะ
0: กี่ก้อนคะ
1: 2
0: 2ก้อนก็90จ้ะแล้วอีกพี่
1: กาแฟ
0: กาแฟลักกาแฟเห็ดกาแฟดาวกาแฟคิวกาแฟเห็ดเอากี่หอกกล่องก็150
1: กล่อง150
0: จ้ะ
1: กล่องนึง
0: หนึ่งกล่องก็150มี10ซอง
1: เออเอ
0: าจ้ะกาแฟ105อะไรอีก
1: แค่นี้แหละจ้ะ
0: ทวนนะถั่ว2ถุง300กวนเอม2แถม1 200ไคโตซาน2แถม1ก็200บัวหิมะ2ก้อน90กาแฟเห็นจือ1กล่อง150เป็น940จ้ะอีก60บาทก็ได้ปุ๋ยเป็นของแถมไปแล้ว
1: เอาแปลงมา2อัน
0: แปลง2อันก็50จ้ะแปลงไม่เป็นไรเป็นคนใหม่หรือเปล่าเนี่ย
1: เป็นคนใหม
0: ่
1: จ้ะอ๋อ
0: ถ้าคนใหม่ยุน
1: เป็นคนใหม่จ้า
0: อ้าวเป็นคนอุ้ยอาจารย์แม่เสียงหวานมาเชียร์จ้า
1: น้องสาวจ้ะ
0: อ๋อน้องสาวเหรอโอเคอ่ะชื่ออะไรคะคนรับของ
1: สมพรจ้ะ
0: พี่สมพรนามสกุลค่ะ
1: แก้วเมือง
0: แก้วเมืองพี่ฟังมานานหรือยังเลยพี่
1: นานแล้วจ้ะ
0: โอ้แต่วันนี้ตัดสินใจวันนี้อากาศดีเนาะจากบ้านเลขที่ค่ะ
1: 67หมู่7
0: 67หมู่7หมู่ตำบล
1: ตำบลหนองเมือง
0: หนองเมืองอำเภอค่ะ
1: อำเภอบ้านหมี
0: ่โอ้ยคนบ้านหมี่สาวงามบ้านหมี่นะเนี่ย
1: จังหวัดลพบุรี
0: สาวงามบ้านหมี่มาเจอกับสาวงามพิจิตรสวยดับเบิ้ลเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทาแถมเอาเป็นปุ๋ยแล้วพี่เนาะ
1: จ
0: ้าปุ๋ยนอนฟังโอ้โหแล้วไม่นั่งงานเนี่ยอ๋อแม่กำลังจะแซวแล้วจะนอนฟังเดี๋ยวก็ตื่นมาอีกทีไม่รู้ใครตัวใครมาพูดแล้วล่ะน่ะจะนอนฟังกันกี่คนแล้วน่ะถอดรองเท้าเรียน
1: อ๋
0: อนึกว่าไ
1: ร
0: นึกว่าโอ๊ยอ๋อสาวโสดนี่เนี่ยแหละถือว่าอะไรนะ
1: 80น้องสาว70กว่า
0: อ๋อรุ่นพี่ จะเป็นเงิน990นะคะนี่พี่แถมให้นะฐานะที่เป็นคนใหม่เป็นการสร้างสมานทำไมตียินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกวนอินค่ะนะคะ น่ารักนะคะเป็นโสดทำไมตายไปจะยอมมาบ้านโอ้โหคนเป็นโสดถือว่ามีบุญนะไม่มีใครแย่งใช้แย่งกินเลย มีเงินก็ใช้คนเดียวกินก็กินอยู่คนเดียวโอ้โหยิ่งต่อถ้ามันอร่อยเนี่ยแม่กินคนเดียวนี่เพลินเลยนะแล้วก็มีความสุขอีกรูปแบบนึงทำเอาแล้วแกไม่มีคู่เขาสิถึงได้พูดเอาใจคนโสดเนี่ยมีคู่มันก็ดีนะคะแต่งงานใหม่ๆเป็นไงเกาะเช้าเกาะกันไปเกาะแขนเกาะขากันอย่างนี้ห่างกันไม่ได้เลยตอนแต่งงานใหม่ๆเป็นชาวเกาะแต่งมาสัก 2-3 ปีนะเริ่มจะเป็นชาวสวนละเดินสวนไปสวนมาไม่มีการพูดกันคุยก็เป็นนิดๆหน่อยๆสัก5สัก10 20ปีนะชาวไร่แล้วตอนเนี้ย จะแกอยากจะไปไหนแกก็ไปเฮ้ยข้าลำคาญแกจังเลยว่ะเนี่ยเห็นนะเป็นชาวไร่และระยะเวลาจ้าสวัสดีครับพี่สมสุขจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: คุณก็ห้องแย่ตกมาเพียบเลย
0: โอ้ทำไมตะคอนปฐมตกเยอะจังฮึเอานะไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวก็
1: ไม่ต้องกังวล
0: โหไม่ต้องกังวลหรอกพี่แค่8โมงมานี่ก็เริ่มร้อนแล้วโอ้จ้าอย่างเงี้ยต้องใช้ครีมกันแดดนะพี่เดี๋ยวหน้าเน้อไหม้หมดจ้า
1: จ
0: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะนะคะรายการของเราเป็นรายการสบายสบายคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องการเกษตรสุขภาพความสวยความงามโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยโอ้โหตอนนี้พริกอย่างที่บอกกันแหละนะคะ7ต้นเก็บไปขายได้3กิโลนี่ไม่ใช่น้อยนะ3กิโลแล้วแค่7ต้นแล้วพริกนั้นก็ไม่ใช่ต้นใหญ่แบบฝรั่งซะเมื่อไหร่อ่ะ ว้าวมาแล้วคนสวยเมืองพิจิตรเมืองพญาชาละวันสวัสดีค่ะเจ๊ลัง
2: ของได้รับแล้วนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะไม่มีอะไรแตกหักเสียหายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเป็นไงพี่จิตเขาแข่งเรือกันจบเปล่าหรอ
2: จบก็จบเมื่อวานแล้วเจ้าค่ะฝนจบเลยค่ะเมื่อคืนเลยไม่ไป
0: เหรอตกหนักเลยมั้ยยังไม่ท่วมหรอกเนาะพี่จิตน่ะ
2: นิดหน่อยก็หายอีกนะ
0: ฮะ
2: เจรังเลยไม่ได้ไป
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะนะคะเจรังนะคะสาวงามพิจิตรแม่เมื่อกี้นี่สาวงามบ้านมีป๊อดป๊อด นะคะวันนี้มีแต่สาวงามเนาะแกแกราชนาโอ้เนี่ยจะขาดได้ไงสาวงามพิจิตรเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเมืองพญาชาละวันนะคะโอ้โหแม่เลื่อมไรวันกับวิมาลาเห็นไหมแค่ชื่อนี่ก็ไปแล้วกินขาดนะคะเลื่อมไรวันวิมาลาเนี่ยนะคะเป็นเมียว่างั้นเธอเอาแบบบ้านๆเนาะจะเล่านิทานอีกสิไม่ใช่นิทานนะคะมันเป็นจากคำว่ามันจะเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้แหละแต่มันมีถ้ำพญาชาละวันนะพิจิตรเนี่ยใครที่ไปเที่ยวบึงสีไฟเนี่ยลองไปบึงสิหน้าบึงเนี่ยนะก็โอ้โหพญาชาละวันตัวเบลอเลยอ้าปากอ่ะนะคะเลื่อมไรวันและวิมาลาเนี่ยนะคะแค่ชื่อก็กินขาดแล้วความสวยเนี่ยมีอะไรล็อกแค่เล่าให้ฟังเฉยแล้วลพบุรีล่ะอ้าวลพบุรีมันก็มีเขาวงพระจันทร์ไงนางนงพระจันทร์นี่นะคะเท้ากกกระนาดนี่เห็นไหมแต่เขาวงพระจันทร์เนี่ยโอ้โหถึงกิตติมาเราจะต้องเอาส้มสายชูเมื่อก่อนนี้ลพบุรีไม่มีน้ำส้มสายชูนะถ้าใครไปเอาไปเทใส่ลูกศรที่ปักไว้เนี่ยท่านหลุดมาได้เนี่ยเท้ากกขนาดลุกขึ้นมาเนี่ยน่าจะราบไปหน้ากรองเลยไปเล่านิทานไปไม่ต้องมาจัดรายการหรอกว่าฉันท้าแหมมันเป็นนิทานปัลลัมปัลลาหรือว่านิยายที่เขาเล่าเนี่ยนะลพบุรีนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแม้แต่เขาทับควายหรือว่าสมัยก่อนมันน่าจะเป็นเรียกเขาน่าจะเรียกกันว่าเขาตับควายอ่ะเพราะว่าดินมันจะเป็นสีแดงๆที่ทรพีทรพาโอ้ต่อเฮ้ไปคุยเรื่องการนิทานปลาปลาเนี่ยมีเยอะนะคะแกนี่แก่นะเนี่ยจันทาคนแก่เนี่ยจะมีนิทานมาเล่าเยอะเนาะไม่แก่นะคะโอ้โหการดูแลร่างกายดีสักขนาดนี้นะคะแม่เรื่องของผิวพรรณถ้ากลัวแก่ก็คอลลาเจนไงนะคะที่ไปเติมน้ำชงผิวสวยเนี่ยนะคะทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งนะคะบำรุงผมบำรุงเล็บมันจะแก่ก็ให้มันรู้ปะนะคะนะโดยเฉพาะคอลลาเจนของบริษัทสกายออนไลน์เนี่ยนะคะมันเป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสเนี่ยจันทาก็ทั้งกินทั้งทาโดยเฉพาะตัวครีมกลางคืนเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเห็นจันทาจ้ะจันทาเห็นไม่ใช่เห็นจันทา เริ่มจะผิดอีกแล้วนะคะจันทาดูใช้ตัวเองเนี่ยนะดูผิวพรรณเฮ้ยมันขาวแบบไม่ตั้งรับไม่ทันนะว่างั้นเธอโอ้โหความขาวความเปล่งปลั่งนั้นมันมาตอนไหนนะตั้งรับตั้งตัวไม่ทันเลยดูอีกทีมีคนเขาทักไงเฮ้ยจันทาแกไปทำอะไรมาเนี่ยดูหน้าตาขาวขึ้นผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นแม่ไม่ได้อ้วนนะ นะคะตัวครีมกลางคืนเนี่ยนะคะของตะวันจันทาที่จะดูแลครอบครัวของเราในยามค่ำคืนเนี่ยเขาบอกเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยดีมากๆนะตื่นเช้ามาเราทาครีมไว้ตอนกลางคืนไว้ใช่ไหมโอ้โหหน้าเนี่ยไม่มีความแห้งเลยนะปกติหน้าคนมีอายุเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า T zone นะคะคือหน้าผากแก้มปลายคางนี่จะเป็นมันใช่นะนอกนั้นก็แห้งหรือว่าจมูกเนี่ยเป็นมันเยิ้มเลยแต่รอบนะตั้งแก้งมุมปากอย่างเงี้ยแห้งผากใช่ตัวครีมกลางคืนเนี่ยนะคะพี่น้องครับมันดีมันจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะแล้วก็หน้านี่จะนุ่มเลยนะปกติจับหน้านี่สากใช่ไหมแถมย่นอีกต่างหากหางตาเนี่ยโหเส้นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าแม่น้ำห่วงโหอีกอ่ะนะคะมาเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลึกจ้ะนะคะถ้าเราใช้เป็นประจำเนี่ยนะคะหน้าเราจะเรียบเนียนกระจ่างใสนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครีมกลางคืนของตะวันจันทาที่ดูแลครอบครัวกวนอิมของเราเนี่ยมีนะสารต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอายไลน์นะคะอันนี้อายไลน์เนี่ยมันจะช่วยลดรอยคล้ำใต้ตานะคะลดความหมองคล้ำมีไฮยาลูรอนิกแอซิดภาษาอังกฤษนังละมังเนี่ยอ่านตะกุกตะกักเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจันทาเนี่ยไม่ใช่อะภาษาไทยล้วนๆเลย ยังอ่านกระปายังอ่านตะกุกตะกักแม่มันเป็นสารที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะของเราเนี่ยเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะรูปโฉมก็ใหม่ ชื่อยังใหม่เลยนะคะตะวันจันทานะคะครีมบำรุงผิวยามค่ำคืนทำให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ยังจะมีโพลแฮชแท็กนะคะอันนี้จะทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนไม่พอนะคะมีไนอาซินาไมด์อันนี้จะผิวเนียนนุ่มเสริมเปราะผิวมีอัลฟาอะบูตินนะคะลดเลือนความหมองคล้ำปรับสีผิวให้สม่ำเสมอมีแอร์แอสคาบินโอ้โหภาษาอังกฤษทั้งนั้นทำไมไม่มีเป็นภาษาไทยมั่งวิตามินซีนั่นแหละเอาง่ายๆวิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยมันจะต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสวิตามินบีสามนะคะจะผิวเนียนนุ่มเสริมเกราะผิวนะแล้วก็มีกลูต้าไทโอนไอ้กลูต้าไทโอนนี่สำคัญเลยค่ะในครีมเนี่ยมันจะไปช่วยลดเลือนจุดด่างดำผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ยังมีขมิ้นนะคะอันนี้ขมิ้นเนี่ยมันจะต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวดูนุ่มลื่นนี่ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติโอ้โหสูตรใหม่ของเรานี่บอกเลยนะคะพี่น้องคะนันทาใช้แล้วเนี่ยเนียนมากโดยเฉพาะความหอมมันจะมีความหอมอ่อนๆ นะครีมกลางคืนเนี่ยก็มันจะไม่กลิ่นแรงเหมือนสบู่นะสบู่นี่มันเป็นเราต้องเพิ่มความสดชื่นบางคนนี่เอาไปไว้ในห้องนอนเลยแทนน้ำหอมราคาแพงๆได้สบายเลยสบู่ตะวันจันทาเนี่ยสบู่รังไหมทองคำเนี่ยนะใครที่สนใจตอนนี้1ก้อนเนี่ยนะคะ120ถ้า2ก้อนจะเหลือก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือเพียงก้อนละ100บาทนะตอนนี้สั่งมาเลยนะสั่งเป็นเซตเลยทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็สบู่เนี่ยนะคะจะเหลือเพียงเซตละ600บาทนี่คือความสวยความงามที่เราจะคุยกันเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยใครที่สนใจอยากจะคุยเรื่องกลางวันกลางคืนหรือเรื่องของสบู่โทรมาได้เลย081280-1939 081-280-1939 แล้วก็0818534139เป็นเบอร์บอสนะจ๊ะใครว่าบอสเนี่ย แสดงว่าไม่ค่อยได้ฟังอะไรเลยไม่รู้จักบอสของกันทาเนี่ยนะคะบอสก็คือดีเจตะวันนะคะเจ้าของบริษัทนานาจำปาทองพูดง่ายๆเว้ากันซื่อๆคือเจ้านายนะคะผู้ชี้ชะตาว่าจะไปฉีดปุ๋ยหรือว่าจะจัดรายการโดยเฉพาะปุ๋ยเนี่ยเขาบอกเลยนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นฝนฟ้ากำลังตกอย่างนี้โอ้โหไม่ได้เทวดาเขากำลังรดน้ำให้เราอย่างนี้รีบฉีดเลยนะคะใช้กันนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดในนาข้าวนี่ฉีดเลยนะคะรีบหน่อยเดี๋ยวน้ำมาเนี่ยจะโตไม่ทันนะคะในนาข้าวเนี่ยไม่ใช่ใช้แต่ปุ๋ยกวนอินอย่างเดียวนะท่านต้องใช้ไข่โตสารด้วยไข่โตสารบางท่านเรียกว่าฮอร์โมนของพืชอันนี้จะช่วยดูแลเรื่องของท่านในนาข้าวนะต้นข้าวมันจะแข็งนะคะลมยากถ้ามันออกรวงมาเนี่ยเห็นไหมถ้าใช้ปุ๋ยกวนอินเนี่ยรวงมันจะใหญ่เม็ดมันจะเต่งมันจะโตต้นข้าวมันทานน้ำหนักไม่ไหวอ่ะมันก็จะล้มมาสิถ้าไม่ใช้ไคโตซานน่ะปุ๋ยทำให้ข้าวเจริญเติบโตนะคะออกดอกออกผลแต่ภูมิต้านทานไม่มีโรคนะคะโรคของพืชหรือว่าแมลงเนี่ยมันจะมารบกวนไคโตซานเนี่ยในเบื้องต้นมันเอาอยู่สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จังหวัดไหนคนใหม่คนเก่ารายงานตัวก่อน
1: คนเก่าจ้า
0: อ๋อจ้าวันนี้ต้องการอะไรฮะ
1: ระยอง
0: ระยองพี่ชื่ออะไรเนี่ย
1: วิเชียรศรีนุช
0: พี่วิเชียรศรีนุชตอนนี้สั่งอะไรเปล่าพี่
1: สั่งคอลลาเจน2ถุง
0: ว่าเดี๋ยวนะพี่วิเชียรศรีนุชของพี่ได้ใช้สอคอหรือสอเสือเลยพี
1: ่สอเสือ
0: สอเสือสระอีอย่างนี้เลยนะแล้วก็นุชชอช้างใช่ไหม
1: จ้
0: ะพี่อยู่ระยองเนาะจากคอลลาเจนเนี่ยพี่เอารสอะไรดีพี่มันมีบลูฮาวายมีส้มมีฮะ
1: เอา
0: 15เป็นของเพียวอ่ะเหรอพี่ถ้าของเพียวเนี่ยบริษัทเพียวเนี่ยมันจะมี15ซองถ้าสกายออนไลน์มันจะมี10ซองเอาของใครพี่เอาของเพียวหรือของ
1: เพียวแหละ
0: โอเคของเพียว
1: คอลลาเจนนะ
0: จ้าคอลลาเจนเพียวอ่ะที่พี่
1: แล้วงาดำ
0: 350พี่ เอากี่ขวด1ขวดนะ
1: 1ขวด
0: โอเค
1: ขวดนี่กี่แคปซูล
0: 90ค่ะ
1: เท่าไหร่แล้ว
0: ตอนนี้ก็600พี่จ้ะ
1: เท่าไหร่
0: 600
1: คอลลาเจนอะ
0: ก็คอลลาเจน1ก็250งาดํา350เป็น600จ้ะพี่งงอะไรเนี่ยพี่วิเชียรลูกโทรศัพท์พี่ฟังไม่ชัด
1: 2ห่อนะ
0: อ๋อถ้า2ห่อก็500ก็เป็น850พี่
1: ต่อยเลย
0: ไม่เป็นไรจันทานหลบได้จ้ะ
1: เอาไอ้นี่น้ำพริกเผา
0: เผาอะไรครับเผากุ้งเผาแมงดาเผาแมงดา150จ้ะ
1: นี่แมงดา
0: แมงดามันมีปลาย่างแมงดามีค่ะ
1: เอานั่นแหละ
0: ย่างแมงดาอีกหนึ่งนะจ้ะแล้วอะไรอีกคะ
1: พอดีแล้วไหม
0: พอดีหมายถึงเดี๋ยวทวนคอลลาเจนเพียว500งาดำ350น้ำพริก2กระปุก300เป็น 1,150 พี่ 1,150 พี
1: ่น้ำพริกเท่าไหร
0: ่โอ้ยน้ำพริก1กระปุกก็150ปลาย่างน่ะก็150เป็น300งาดำก็350กว่าพี่มันก็ต้องมีเศษ50อยู่แล้ว
1: เอา
0: พี่เมื่อกี้ก็บอกว่าเผาแมงดาแล้วก็ปลาย่างแมงดาสรุปพี่จะเอาอะไรแน่เนี่ย
1: เอาน้ำพริกเผาแมงดาแหละ
0: เผาแมงดา
1: อย่างแห้งๆนะไม่เอาแห้งนะ
0: เผาแมงดามันเปียกถ้าปลาย่างแมงดานี่มันจะนิดๆไม่ถึงกับเป็นผงถ้าเป็นผงมันเป็นนรกแมงดา
1: เอาผงแมงดาเอ้ยเอาเปียกแมงดาเน
0: ี่
1: ย
0: แมงเผาแมงดาอีก150อันนี้พันหนึ่งพอดี
1: จ้า
0: ของแถมรับอะไร
1: เอาคอลลาเจนเอาคอลลาเจนได้ไหม
0: ได้
1: เอา
0: จ้าโอเคเรียบร้อยค่ะอ่ะระหว่างที่คุยกับพี่วิเชียรนะคะพี่จองเนาะพิษณุโลกโอ้โหนี่หายไปไหนนานเดี๋ยวจันทาโทรกับพี่รับสายจันทาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยโดยเฉพาะน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยเรามีแบบร่วนนะคะถ้าร่วนก็จะเป็นน้ำพริกพวกนรกแมงดาตานรกแมงดานรกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบแบบพุทธากวนอ่ะขออนุญาตรับสายพี่ก่อนสวัสดีค่ะ
3: โอ้โหไม่รับพี่
0: ก็มันซ้อนอยู่กับคนพี่วิเชียรระยองพี่
3: จ้า
0: จ้า
3: จ้าจะหาจะวางนอนบอกก็โทรมาหา
0: จ้าพี่จะสั่งอะไรพี่
3: สั่งเอาไอ้อะไรกล่องมัน200กล่องนึง
0: 200ดะกาแฟดาว
3: ดาว
0: เอากลมกล่อมเลยเข้มข้นพี่
3: กลม
0: โอเค200อะไรอีกพี่
3: อย่
0: ามองกี่ขวดนะ
3: สอง
0: สองขวดก็100จ้ะ
3: แล้วก็ขวดนึง
0: อะไรนะสัญญาณพี่มันไม่ค่อยดีไงอะไรขวดนึงนะ
3: มหาจักร
0: 125จ้ะ
3: แล้วก็เอาไอ้ขวดเอ็มกระตับละ32ค่ะ3ตลับ
0: ไข่มุก32 3ตลับก็96จ้ะ
3: เฉพาะน่าจะเท่าไหร่ล่ะ
0: อ๋อคณะทัวร์นะกาแฟกลมกล่อม200ยาหม่อง2ขวด100มหาจักร125กินไข่มุก96 521บาทพี่
3: จ้า
0: พี่สั่งแล้วเป็นไงพี่พิษณุโลก
3: เรื่อย
0: น้ำเนิ่มไม่มีมาเลยใช่ไหมฝนฟ้าตกบ้างไหมพี่
3: ตก
0: ใช่ไหม
3: ยังไม่มาก
0: ปีนี้ไม่น่าจะท่วมแล้วเนาะพี่จองเนาะจ้าสบายดีนะพี่นะไม่ค่อยเจอกันทางมาหน้าไมค์เลยอ่ะ
3: สบายพี่
0: จ้า
3: ขอบคุณตะวันบอกให้พร้อม
0: กันคุณตะวันจะติดภารกิจกับช่วงนี้ยุ่งพาแมวไปหาหมอไม่ใช่แมวของตัวเองหรอกนะแมวชาวบ้านแมวจรน่ะมันไม่สบายก็พาไปคือแมวมาแมวจรแต่สามารถจับเขาให้ข้าวคุณตะวันก็ให้ข้าวแล้วก็ให้อันเนี้ยไทโตซานสัตว์ใส่กับน้ำเนี่ยแต่มันก็มีอยู่4 5ตัวมันเป็นหัดแมวนี่อันตรายมากถ้ารักษาไม่ดีตายอย่างเดียวเลย จ้ะตัวนึงก็ต้องไป7วันน่ะจ้ะขอบคุณนะคะพี่นะคะ
3: จ
0: ้ะเจ้านายดีใจบุญใจบุญนะคะแมวได้ดูแลอย่างดีเชียไอ้ทีลูกน้องได้เบิกเคี้ยงทีแค่หลังสองหลังเนี่ยบ่นเช้าบ่นเย็นเลยโอ้ยขวดนึงมันกินเป็นเดือนไม่ใช่หรือจันทาแกเบิกอะไรเป็นลังไอ้เบิกลังเนี่ยมันก็แค่ขวดเดียวแต่ขอลังขอลังเขามานะคะจะได้มาแก่ช่างกิโลขายนะคะเก็บไว้ก็ลกบริษัทแค่นี้แหละมีอะไรหลอกเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะว่าเจ้านายในใจบุญนะคะดูแลสัตว์โอ้โหหมาหมือเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเองหรอกนะคะหมามันจรมาผ่านหน้าบ้านมากันเนี่ยข้าวเนี่ยวางไว้ให้โอ้โหอะไรจะใจดีปานนั้นอีแค่ยืมเงินหน่อยนึงอ่ะตาเนี่ยเขียวปัดมันไม่หน่อยละมั้งขนาดเนี้ยจันทาโอ้โหมันแค่ยืมอาทิตย์ละครั้งละครั้งแค่นั้นเองนะไม่น่าจะรำคาญอะไรขนาดนั้นหรอกเออวะเบอร์โทรศัพท์นะคะของคุณตะวันนะใครที่อยากจะพูดคุยตอนนี้น่าจะกำลังขับรถพาแมวไปหาหมออยู่นะ0818534139ตอนนี้คุยกับจันทาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็แหละขับรถพาแมวไปหาหมอนะสำหรับดีเจตะวันนะคะ พูดถึงสบู่นะคะพี่น้องค่ะถ้าใครที่มีปัญหาอาการคันหรือว่าอยากจะให้ผิวพรรณสะอาดแบบพดไม่มีละนะคะหรือว่าไปโดนแมลงสัตว์กัดต่อยมันก็คันเหมือนกันนะแค่ยุงกัดยังคันเลยถ้ามีปัญหาเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยก็อย่าลืมนึกถึงที่พึ่งสมุนไพรนะคะเสลดพังพรหรือที่เอาพูดง่ายๆคือยาหม่องนั่นแหละนะคะยาหม่องเสลดพังพรเนี่ยมีทั้งไพรเหลืองไพรดำม้าห่อสดนี่นะคะเท้าเอ็นอ่อนใครที่เส้นเอ็นตึงอ่ะโดยเฉพาะส้นเท้าเนี่ยนะคะที่จะเป็นรองช้ำยังทีมตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหขามันตึงนะนะคะนอกจากเจ้าหูตึงแล้วเนี่ยขายังตึงอีกอ่ะ ขามันตึงนะ

0: ก็มันมีความร้อนนิดๆแต่ความเย็นเนี่ยเยอะเวลาเราทาตัวไปเนี่ยมันไม่ใช่ร้อนเหมือนยาหม่องทั่วไปนะโอ้โหอันนั้นเหมือนก็พริกกระเด็นใส่เลยเคยเวลาตำน้ำพริกน้ำพริกกระเด็นใส่ตัวเนี่ยมันทั้งปวดแสบปวดร้อนเลยนะถ้าเข้าตาได้แล้วแต่โหบันเทิงเลยนะคะแทบจะทำงานทำการไม่ได้เลยมันแสบตานะคะแต่อันนี้ไม่แสบตาแน่นอนนะคะนั่นคือสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทานี่แหละโอ้โหอ่อนโยนมากนะคะเด็ก3เดือนก็เริ่มใช้ก็ได้แล้วนะคะเข้าตานี่นี่แสบยิ่งเราพอกทิ้งไว้นี่นะโอ้โหขอบอกเลยขัดขี้ใครออกดีนักแลนะคะเพราะว่ามันเป็นสบู่รังไหมทองคำที่มีพลังแห่งการบำรุงถึง9ตัวนะคะและยิ่งมีถุงตะข่ายตีฟองอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหเมื่อคอยทากนี่ใครที่เคยเป็นถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเคยไหมที่เอาขี้โคลนเนี่ยขี้โคลนที่มันแบบเละๆที่เวลาเราเล่นที่น้ำเนี่ยเอามาถูแบบบ้านนอกเราจะไม่ค่อยมีสบู่เนาะสบู่ที่จะฟอกตัวเนี่ยนะคะไอ้ขี้โคลนอย่างนั้นโอ้โหหมักแล้วก็ถูเหมือนสบู่เลยนั่นน่ะมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันจะไม่มีฟองออกมาแต่มันจะมีความลื่นแล้วก็เป็นแบบเป็นปึกจะอธิบายยังไงลองไหมฮะก้อนละ120บาทเองอาจจะได้อธิบายเวลาเอาไปลองแล้วเวลาพูดเราจะได้มองเห็นภาพไงนะคะมันจะเป็นแบบนั้นมันจะไม่มีฟองขึ้นเยอะเหมือนฟองสบู่ทั่วไปนะคะพี่น้องคะแต่ที่มันถูลื่นน่ะคือมันมีเมือกหอยทากอยู่ในนั้นเมือกหอยทากนี่โอ้โหขอบอกเลยนะมันเป็นเมือกที่มันมีสารน่ะสารที่มันอยู่ในตัวของมันคือสารอัลันโทนินเนี่ยนะคะตัวเนี้ยมันจะมีสรรพคุณเด่นๆของมันเลยเนี่ยมันจะไปช่วยฟื้นฟูผิวไปเร่งสมานแผลแล้วก็รอยหลุมสิวเนี่ยตอนเนี้ยนะคะเรามีโปรโมชั่นนะ1ก้อนเนี่ย120 2ก้อนก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทแล้วก็หอมหอมเวลาตอนนี้บอกก่อนนะคะใครที่สั่งช่วงนี้มันจะไม่มีกล่องนะแต่มันจะมีถุงซิปพร้อมกับถุงตะข่ายตีฟองแล้วก็ตัวสบู่ที่ซีลพลาสติกปิดเพื่อกันกลิ่นออกกลิ่นหอมของทองคำน้ำผึ้งโปรตีนรังไหมน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวเนี่ยเห็นไหมเราใช้สูตรเราเพิ่มสูตรเข้าไปอ่ะให้มันดีกว่าสูตรเดิมนะคะถามว่าสูตรเดิมมันไม่ดีเงี้ยมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ดีแบบสำหรับครอบครัวของเราเนี่ยอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยเคยได้ยินไหมล่ะตัวเนี้ยในน้ำนมข้าวเนี่ยเราก็ใส่ในสบู่รังไหมทองคำตราตะวันจันทราด้วยนะนะพอสรุปง่ายๆตะวันจันทราเนี่ยจะอยู่กับครอบครัวของเราตั้งแต่การอาบน้ำออกนอกบ้านแล้วก็ยามค่ำคืนใช้เป็นเซตเลยเซตเนี่ย600บาทนะจ๊ะจาก620นี่คือสบู่รังไหม1ก้อนครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืน0812801939คอลลาเจนนะที่คุณพี่เขาสั่งมาสักครู่เนี้ยนะคะคอลลาเจนมีประโยชน์อย่างไรนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระไปชะลอความเสื่อมไปเสริมสร้างกระดูกผมแล้วก็เล็บไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะผิวกระจ่างใสอ่อนเยาว์ไปเขาเรียกพูดกันง่ายๆมันคืออาหารผิวนั่นแหละการเติมอาหารผิวเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราดูดีสุขภาพดีนะคะผิวดูเปล่งปลั่งเขาเรียกว่าน้ำชงต้านผิวแก่นะขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ๋าจ้าโอ้โหเบาเสียงก่อนคนอะไรหน้าตาดีไม่พอเสียงยังดีอีกถ้าไม่จ้าว่าไงคะ
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยป้าอยู่เชียงใหม่นะเจ้าป้าอยากได้สบู่สักสามก้อน
0: อ๋อจ้าเชียงใหม่เชียงใหม่นะเจ้าอู้ข้าจันตาก็เป็นสาวเนี่ยนะเจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสาวเนี่ยสาวไหนมาก
0: จ้าสามก้อน300ค่ะอะไรอีกคะ
1: อันอย่างก็ดีเอ็นทาปวดแกปวดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันจะมีมหาจากมียาหม่องบีอิมเมจจ้า
1: อะไรนะ
0: ยาหม่องยาหม่องเหรอคะ
1: ยาไอ้ที่มีแถวเอ็นอ่อนด้วย
0: อ๋อยาหม่องยาหม่องค่ะยาหม่องอันนี้ขวดละ50บาทค่ะขวดยังใหญ่เลยนะไม่ใช่เป็นตลับนะคะเป็นขวด
1: เอามา2ขวดเลยนะ
0: จ้า

0: ค่ะเป็น100เป็น400แล้วค่ะ
1: จ้
0: าอีก100นึงอีก100นึงค่ะจะได้5จะได้ส่งฟรี
1: เอาอะไรอีก
0: คุณพี่ใช้พวกครีมมั้ยคะครีมโอ้โหนี่ดีมากเลยครีมกันแดดครีมกลางคืนอย่างเงี้ย
1: ครีมพวกนี้มันมีอยู่นะคะ
0: อ๋อโอเคไม่เป็นไรก็เราอย่างอื่นก็มีคอลลาเจนมีกาแฟมีเยอะสบู่รังไหมก็มีสบู่เอ้ยไม่ใช่สบู่บัวหิมะอันนี้จะดูแลเรื่องของผิวอาการคันนะจริงจ้ะ
1: สบู่บัวหิมะนะจ
0: ้
1: ะ
0: จ้ะบัวหิมะเนาะจ้ะสัก2ก้อก็90บาทนะคะ
1: จ้ะ
0: หยวนๆได้คนใหม่ขอชื่อเลยค่ะ
1: ศิลาชินทา
0: ศิลานี่ใช้ตัวสอเสือหรือสอสลาคะ
1: สอขอสลา
0: จ้ะสอสลา
1: เราเรือสลาอี
0: สิรีเหรอคะ
1: สีจ้ะ
0: สีคุณสีนะนามสกุลสีที่เฉยหรือว่ามีอะไรอยู่คะ
1: เรือรอเรือรอลิงสละอาสีลา
0: สีลานามสกุลค่ะ
1: ชื่นทา
0: ชื่นทาทานี่ใช้ตัวไหนคะทอทงหรือทอทหาร
1: ทอทหาร
0: โอเคบ้านเลขที่ค่ะ
1: 125
0: หมู่ค่ะ
1: หมู่5
0: ตำบลค่ะ
1: บนยูวาม
0: ันมีตัวอะไรมึงพี่ยอยักษ์สระอุเนี่ยเหรอ
1: จ้ะจ้ะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: หออีหอแหวนสระอาไม่เอก
0: ยุวาโอเคอำเภอค่ะ
1: สันป่าตอง
0: สันป่าตองโอ้เจียงใหม่
1: เจียงใหม่จ้าสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวของแถมพี่อีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวฉันตาให้จมูกข้าวไปเนาะไปลองดูนะคะอันนี้ดีมากๆเลยจมูกข้าวค่ะขอบคุณไม่หลายจ้ะ
1: ถ้าหมดเท่าไหร่จ้าจะได
0: ้490ค่ะจริงๆมันต้องขาดอีก10บาทแต่ไปเป็นไรหยวน
1: ขอบคุณ
0: เ
1: จ้า
0: เป็นคนใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะเจ้าสาวเจียงใหม่แหมอยากจะเป็นสาวเจียงใหม่เขาสิท่าแกน้ำนูอ่อนหวานเนาะสาวเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนเนี่ยนะคะลำปางแกก็เหนือไม่ใช่เลยเหนือนครสวรรค์แง่ไงเนาะที่ไหนก็สวยทั้งนั้นแหละนะคะพี่น้องคะยิ่งมาใช้สบู่รังไหมทองคำแล้วโอ้โหหน้านี่เนียนไม่พอนะคะขาวแบบไม่รู้ตัวเลยขาวแบบคือตั้งตัวไม่ทันนะคะตั้งรับความขาวไม่ทันเลยมันจะค่อยๆนะถ้าขาวโบโอ้โหใช้ไป 2-3 วันแล้วขาวโบอย่างเงี้ยอันตรายนะคะอันนั้นมันจะมีตาสารที่มันเป็นที่มันมีความไวต่อผิวยิ่งขาวไวยิ่งอันตรายบอกเลยผิวมันจะบางมันกัดผิวนะคะแต่ของเรานี่จะค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่รู้ตัวสาเหตุที่มันขาวได้แบบนั้นเพราะว่าของเราสมุนไพรสดๆนะคะที่นำมาผลิตสบู่ตะวันจันทราโอ้โหสิ่งดีๆบอกแล้วนะคะตะวันจันทราต้องนำมาให้กับครอบครัวของเราเท่านั้นนะคะไว้ใจตะวันจันทาอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ในบริษัททุกตัวดีต่อใจไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนี่ดูแลเรื่องของไขมันนะคะหรือจะเป็นงาดำก็ดูแลเรื่องของข้อหรือจะเป็นมะระก็ดูแลเรื่องของความหวานนะในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันเป็นไปรับมาไหลแล้วเขาบอกเลยไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เพื่อนเยอะมากมันชอบคบคนอื่นโรคหัวใจอย่างนี้การอักเสบภายในร่างกายนี่ความดันไขมันโอ้โหมาตรึมอย่าให้เป็นได้เชียนะคะดูแลกันแต่เนิ่นๆอย่าไปสะดมเสียดายกับเงินที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าบางคนนี่หาเงินหาทองกันทั้งชีวิตนะคะหาไว้เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนะคะไม่เคยใช้เงินใช้แต่ร่างกายสมบุกสมบันเพราะฉะนั้นเงินที่ท่านหามาได้เนี่ยใครเป็นคนใช้รู้ไหมเราก็เอาไปให้หมอใช้ไงนะคะว่าตอนร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราใช้ร่างกายหาเงินพอร่างกายเราอ่อนแอก็เนี่ยเงินมาเราก็จะต้องเอาเงินไปเพื่อจะไปแลกร่างกายให้กลับคืนมามันก็ไม่ใช่จะได้ดีเหมือนเดิมแล้วล่ะสวัสดีครับพี่วันเพ็ญ
1: ส่งของให้ยัง
0: พี่สั่งวันไหนวันนี้วันจันทร์ที่ถ้าสั่งวันอาทิตย์นะวันจันทร์เราถึงจะเริ่มส่งของ
1: สั่งเมื่อวานค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ไงพี่มันก็ต้องเริ่มส่งวันนี้วันอาทิตย์บริษัทหยุดจ้าจ้าจ้าจ้าอ่ะ ป็นนั้นก็เข้าใจกันเนาะนะคะถ้าสั่งวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าโอ้โหก็ต้องให้บริษัทเราได้หยุดเพื่อให้พนักงานเขาได้ชาร์จแบตกันบ้างนะคะใช้แบตมาตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์นะคะแบตอ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะคะเรื่องของไตเสื่อมเนี่ยมันสังเกตได้นะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายพี่บังออนก่อนสวัสดีค่ะจ้ะ
1: ยังสั่งสบู่3ก้อน
0: สบู่3ก้อนรังไหม3ก้อน300ค่ะพี
1: ่แล้วอะไรบัวหิมะเหรออ
0: ่าบัวหิมะเรื่องของผิวพรรณเนี่ยเอาไว้อาบน้ำแก้คัน
1: นั่นแหละเพราะคันบ่อย
0: กี่ก้อนดีพี่ก้อนละ45ค่ะ
1: ก้อนเดียว
0: 1ก้อน45โอ้โหก้อนเดียวก็ใช้ไปเถอะพี่มันใหญ่มากจะอะไรอีกครับพี่345แล้ว
1: แล้วจะมอง
0: ยาหม่อง50บาทขวดยังใหญ่เลยนะพี่
1: น
0: ั่
1: นแหละเอายาหม่อง
0: เอามาหม่องกี่ขวดครับพี่
1: เอาขวดเดียวก็พอ
0: ขวดหนึ่งก็ห้าตอนนี้เป็น395แล้วพี่
1: 395จะเอาอะไรอีก
0: เนาะจมูกข้าวถั่ว5สีครีมกลางวันครีมกลางคืน
1: เอา
0: คอลลาเจน
1: ถั่ว5สีมาแล้วกัน
0: ถั่ว5สี150
1: เท่าไหร่
0: จ้าเดี๋ยวพี่เมื่อกี้นี้ท่านท้าบอกว่า395ใช่ไหม395ไม่ใช่สี่สามใช่ถูกละวุ้งงงอะไรวะเนี่ยท่านท้าเนี่ย545ค่ะพี่
1: เ
0: นี่
1: ยเอาแค
0: ่
1: น
0: ี้ก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่บังออนนะคะอยู่ลพบุรีนี่คนบ้านเดียวกันเขาอยู่จังหวัดเดียวกันแหมถ้าบ้านเดียวกันก็อยู่ใกล้ๆกันนะสิท่านท้าโอ้ยมันก็มีผิดบ้างผิดบ่อยเกินแสดงว่าฟังรายการแต่เริ่มต้นละสิถึงได้รู้ว่าจันทาพูดผิดบ่อยตั้งแต่เริ่มเลยอะมาดูกันนะคะเนื้อหาสาระดีๆที่จันทารีนำมาฝากในวันนี้นะคะซึ่งในร้อยคนวิตกกังวลอุ้ยจะเป็นไตไหมเนี่ยฉันกินนู่นกินนี่กินเยอะแล้วเนี่ยไตฉันจะเป็นหรือเปล่ามดูตรงไหนวะมาดูเลยสองสัญญาณเตือนนะคะว่าไตมันเสื่อมเนี่ยสังเกตได้ขณะเดินนะเดินนี่ยังรู้เลยนะว่าเราจะเป็นไตหรือไม่เป็นนะคะอย่ามัวแต่คิดว่ามันปกตินะคะเราจะได้รู้ตัวก่อนเราก็จะได้รักษาทันนะคะแค่อาการเดินเนี่ยเดินมันบอกได้ขนาดนี้เชียวหรืออ้าวก็ลองฟังดูนะคะสังเกตตอนเดินนะสองอาการเนี่ยมันจะฟ้องนะคะว่าไตเราเสื่อมแล้วคือโรคไตเนี่ยนะคะพี่น้องคะเขามักจะถูกเรียกว่าเพชฌฆาตเงียบคือมันมาแบบเงียบๆนะเหมือนพวกความดันสูงนั่นแหละนะคะฆาตกรเงียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการรุนแรงแต่รู้หรือไม่ว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณเตือนออกมาผ่านกิจวัตรประจำวันง่ายๆเลยเนี่ยอย่างการเดินหากเรารู้สึกว่าการเดินของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมอย่าชะล่าใจนะนะคะเพราะว่านั่นอาจจะหมายถึงสุขภาพไตที่กำลังวิกฤตสองสัญญาณนะคะที่บอกว่าไตอาจใกล้พังแล้วเนี่ยนะมันจะแสดงอยู่2อย่างนะคะคือธงแดงที่เราต้องระวังและถ้าเกิดอาการแบบนี้คือขาหนักอึ้งโอ้โหขาเนี่ยเรียวเหมือนต้นมะละกอนี่นะนะคะเดินไปนี่อย่างก็ขาโต๊ะสนุกหนักเชื่อเหมือนขามันใหญ่เงี้ยหนักอึ้งเลยในสภาวะปกติเนี่ยนะคะเราจะเดินได้อย่างเป็นจังหวะและก็มีความคล่องตัวแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าขาหนักเหมือนโดนถ่วงด้วยลูกตุ้มเนี่ยนะคะเดินไปไม่กี่ก้าวก็รู้สึกว่ามันจะหมดแรงหอบเหนื่อยง่ายผิดปกติเนี่ยนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีอาการร่วมที่ว่านั้นก็คือความเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายนะแต่มันจะเป็นความรู้สึกเพลียจากภายในเหมือนร่างกายไม่มีพลังงานนะคะมันจะมาพร้อมกับอาการสมองตื้อสมาธิสั้นแล้วก็มีความจำแย่ลงด้วยอาการที่สองคือขาบวมน้ำข้างบริเวณข้อเท้าโอ้โหข้อเท้านี่อูมใช่เคยเห็นเด็กอ้วนๆไหมเด็กตัวอ้วนๆน่ะโอ้หลังเท้าอูมแม่คนมีบุญ เด็กอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยลักษณะของคนมีบุญถ้าเราบวมอย่างนั้นนะไปดูเลยถ้ากดยิ่งกดลงไปนะมันไม่เด้งขึ้นมานะแง้มแง้มนะคะแทบจะเต็ม 100% เลยไตนะคะนี่คืออาการคลาสสิกของคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะเมื่อไตมันขับน้ำส่วนเกินไม่ออกเนี่ย น้ำเหล่านั้นมันจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงลงไปสะสมที่ส่วนล่างของร่างกายนะคะจุดสังเกตให้เช็คบริเวณตาตุ่มหรือว่าหน้าแข้งหากเดินแล้วรู้สึกผิวหนังตึงๆหนักขาหรือว่าใส่รองเท้าแล้วคับผิดปกติในช่วงเย็นนั่นคืออาการบวมน้ำลองกดดูนะนะคะพี่น้องคะแต่ถ้ากดแล้วมันยังเด้งขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะเกิดนั่งนานหรือว่าเห็นไหมเวลาเรานั่งรถประจำทางหรือนั่งรถไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนานๆลงจากรถมาเป็นไงหูขาก็หนักบวมก็บวมเนี่ยคือการกดทับเลือดมันเดินไม่สะดวกน่องคือหัวใจดวงที่2ของเรานะคะบริหารน่องโดยการยกส้นเท้าเนี่ยยิ่งหลังรับประทานอาหารนะยกส้นเท้านะคะโดยให้น่องมันน่องบอกก็อย่างที่บอกแหละหัวใจดวงที่2มันจะปั๊มเลือดเข้าสู่ร่างเข้าสู่หัวใจทําให้อาการแบบเท้าขาบวมเนี่ยมันจะลดลงนะลองเหอะน้ำตาลก็ลดด้วยนะบอกก่อนจุดสังเกตนะคะให้เราเช็คบริเวณตาตุ่มหรือว่าหน้าแข้งหากเดินแล้วรู้สึกผิวหนังตึงๆหนักขาหรือว่าใส่รองเท้าแล้วคับผิดปกตินั่นคืออาการบวมน้ำสาเหตุก็คือเมื่อไตมันทำงานผิดปกติเนี่ยร่างกายมันจะสูญเสียโปรตีนไปทางปัสสาวะเมื่อโปรตีนในเลือดต่ำลงน้ำก็จะรั่วออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยไว้จนสายนะคะเรามาดูวิธีดูแลไตให้แข็งแรงนะคะเคล็ดลับปกป้องไตฉบับที่เราทำง่ายๆก็คือลดเค็มลดการกินเกลือโซเดียมแล้วก็อาหารแปรรูปดื่มน้ำไม่เพียงพอเพื่อมันจะช่วยให้ไตขับของเสียได้สะดวกบางคนนี่น้ำขวดนึงเนี่ยกินทั้งวันยังไม่หมดเลยเลือดก็หนืดก็ข้นนะคะไตก็ขับไม่มีน้ำจะขับออกเนี่ยนะคะไม่เป็นไตก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเลี่ยงการซื้อยากินเองนะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดเนี่ยโหปวดกินยาแก้ปวดปวดกินยาแก้ปวดเนี่ยมันไตมันทำงานหนักนะมันจะส่งผลกระทบต่อไตโดยตรงเพราะว่าไตเนี่ยไตเนี่ยนะคะมันจะทำหน้าที่ขับของเสียแล้วได้สารอาหารดีๆก็ไปเก็บไว้ที่ตับถ้าไตมันไม่ดีสักอย่างตับมันก็ไม่มีสารอาหารเพราะฉะนั้นเวลาตับกับไตเนี่ยเวลามันสูญเสียหรือว่ามันเสียไปเนี่ยมันจะเป็นคู่กันนะคะควบคุมความดันแล้วก็น้ำตาลเพราะว่าเบาหวานแล้วก็ความดันสูงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ไตเสื่อมลองสังเกตตอนเดินนะถ้าเริ่มหนักขาหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติเนี่ยรีบไปหาหมอเช็คได้ดีที่สุดนะคะการตรวจเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยจำเป็นนะคะทุกคนนะเป็นห่วงนะแม้ว่าจะเป็นนักจัดรายการไม่ใช่หมอก็ยังเป็นห่วงโยปีละครั้งไปตรวจเช็คซะไปเจาะเลือดดูซิเรามีอะไรเยอะไปไหมการดูแลร่างกายเนี่ยเรานะคะเป็นหมอที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะว่าวัยของเรามากขึ้นนั้นเนี่ยโรคมาโจมตีแบบไม่รู้ตัวนะคะอย่าลืม
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป
12: ็
11: นยา
12: สามัญ103เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรหรอครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: สนับสนุนโดย
21: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: ที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดด้านฝ่ายค้านมองว่าการปรับลดขณะนี้ยังมีบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
22: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณาวาระ2 3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 699,000 ล้านบาทจากเดิม 693,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ตัดลดงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิม 17,000 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 14,000 ล้านบาทลดลง 3,129 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจากเดิม 91,000 ล้านบาทปรับลดเหลือ 90,000 ล้านบาทลดลง 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจากเดิม 227 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 226 ล้านบาทหรือลดลง912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหก รเดิม 53,700 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 53,000 ล้านบาทลดลงประมาณ682ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเดิม 166,641 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 166,014 ล้านบาทลดลงประมาณ626ล้านบาทสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
14: อนุทินเข้าสภาร่วมลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนเดินทางไปนอร์เวย์คืนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการใช้สิทธิ์ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3แบบรายมาตราโดยระบุว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางจะพยายามเข้าร่วมการประชุมสภาให้มากที่สุดเนื่องจากคืนนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งก่อนการออกเดินทางจะร่วมใช้สิทธิ์ลงมติร่างงบประมาณเป็นรายมาตราส่วนการอภิปรายที่จะใช้เวลาประมาณ3วันและตนไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นไม่ได้มีความกังวลเพราะรัฐบาลมีการติดตามและประสานงานกันตลอดเวลาโดยมีนายเอกนิติธันตภาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณอยู่ที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงข้อสงสัยและประเด็นต่างๆต่อสมาชิกซึ่งหลังจากสภาพิจารณาแล้วเสร็จร่างกฎหมายก็จะถูกส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
14: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ

0: มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิในกำกับของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกฏแห่งวัดพระบาทน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนำเสนอรายการเสียงธรรมนำสุขท่านสาธุชนได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับเรื่องหลักกรรมที่แท้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตท่านได้บรรยายไว้ผมได้นำมาถ่ายทอดต่อเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักกรรมให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับสามลัทธิที่ว่ามานี้แล้วก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมดคือความคลาดเคลื่อนในแง่ความหมายของศัพท์อย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็ตามหรือความคลาดเคลื่อนในแง่ทัศนคติก็ตามอันนี้แก้ไขได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจหลักกรรมของเราให้ถูกต้องอย่างน้อยอย่าปนกับลัทธินิครณในศาสนาของนิครณเขาถือลัทธิกรรมเก่าสุขทุกข์อะไรเราจะได้รับอย่างไรก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้นเขาจึงสอนให้ทำกรรมเก่านั้นให้หมดไปเสียและไม่ทำกรรมใหม่ที่นี้กรรมเก่าจะหมดไปได้อย่างไรเขาก็บอกว่ากรรมเก่าจะหมดไปได้ด้วยการบำเพ็ญตบะพวกนิครณก็เลยบำเพ็ญทุกขรกิริยาทำอัตตกิลมัฏฐานุโยคที่พระพุทธองค์ทรงเคยไปบำเพ็ญอยู่เมื่อก่อนตรัสรู้บำเพ็ญอยู่ถึง6ปีจนแน่พระทัยแล้วก็ทรงประกาศว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดไม่ได้ผลอะไรพวกนิครณไม่ต้องการทำกรรมใหม่กรรมเก่าก็ทำให้หมดไปได้ด้วยตบะขอให้เทียบหลักนี้กับคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในสลายตนวรรคสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่ม18มีพระพุทธพจน์ว่าด้วยเรื่องกรรมในแง่หนึ่งพระองค์ตรัสว่าเราจะแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่ความดับกรรมและทางดับกรรมและพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ากรรมเก่าคืออะไรจักขุโสตะคานะชิวหากายมโนนี้ชื่อว่ากรรมเก่าอะไรชื่อว่ากรรมใหม่การกระทำที่เราทำอยู่ในบัดนี้นี่แหละชื่อว่ากรรมใหม่อะไรคือความดับกรรมบุคคลสัมผัสวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นชื่อว่าความดับกรรมอะไรเป็นทางดับกรรมมักมีองค์8ประการอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารนี้เรียกว่าทางดับกรรมอันนี้จะตรงกับลัทธินิครณได้อย่างไรในลัทธินิครณเขาสอนว่าทางดับกรรมคือดับกรรมเก่าโดยบำเพ็ญตบะการดับกรรมใหม่โดยไม่ทำแต่พระพุทธศาสนาดับกรรมด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8จะเห็นว่าที่ว่าดับกรรมนั้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรทำทีเดียวแหละแต่ทำอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์ทำด้วยปัญญาคือทำตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมีองค์8ประการต้องทำกันยกใหญ่ทีเดียวตามหลักดับกรรมในที่นี้ไม่ใช่ไม่ทำมัชฌิมีองค์8ประการต้องใช้ความเพียรพยายามในการปฏิบัติเป็นอย่างมากต้องพยายามเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อให้มีสัมมาสังกัปปะมีความดำริความคิดที่ถูกต้องให้มีสัมมาวาจาใช้คำพูดที่ถูกต้องให้มีสัมมากัมมันตะกระทำทางกายถูกต้องให้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยสัมมาชีพให้มีสัมมาวายามะมีความพยายามที่ถูกต้องให้มีสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องให้มีสัมมาสมาธิบำเพ็ญปลูกฝังสมาธิที่ถูกต้อง หลักดับกรรมในพระพุทธศาสนาคือทำกันใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ทำแต่ต้องทำอย่างจริงจังโดยในยนี้ถ้าเรามองดูหลักกรรมที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ในที่ต่างๆให้รอบคอบสักหน่อยก็จะเห็นว่ามุ่งหมายให้เกิดการกระทำและที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธหลักกรรมในศาสนาเก่าก็เพราะหลักกรรมในศาสนานั้นไม่ส่งเสริมให้เกิดฉันทะและความเพียรพยายามในการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าหลักกรรมของเราสอนกันไปแล้วทำให้ไม่เกิดฉันทะและความเพียรพยายามก็มีเกณฑ์ตัดสินได้เลยว่าการสอนคงจะคลาดเคลื่อนเสียแล้วเป็นอันว่าในที่นี้เราจะต้องแก้ความคลาดเคลื่อนออกไปเสียก่อนนี่คือจุดที่อาตมภาพต้องการชี้ว่าเราควรจะแก้ไขเพื่อทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องขั้นต่อไปคือเราควรจะทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องในหลักกรรมนั้นอย่างไรประการแรกเราจะต้องศึกษาความหมายให้ชัดเจนอย่าเพิ่งไปเชื่อถือหรือยึดถือตามที่เขาเข้าใจกันสามัญว่าเมื่อพูดกันอย่างนั้นก็เป็นอันถูกต้องอย่าเพิ่งต้องศึกษาเห็นชัดเจนให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าพระพุทธเจ้าต้องการอะไรแน่ที่พูดเมื่อกี้จะเห็นว่าความเชื่อของเราในปัจจุบันนี้คล้ายกับลัทธิกรรมเก่ามากอย่างไรแต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจเกิดความข้องใจว่าเอพระพุทธศาสนานี้ไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่าเลยหรืออย่างไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องทำความเข้าใจขอบเขตให้ถูกต้องว่ากรรมเก่าแค่ไหนกรรมใหม่แค่ไหนถ้าว่าโดยสรุปก็คือพระพุทธศาสนาถือหลักแห่งเหตุและผลถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผลที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุและเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วผลก็ย่อมเป็นไปตามโดยอาศัยเหตุปัจจัยนั่นมันสอดคล้องกันอยู่ในเรื่องกรรมนี้ก็เช่นเดียวกันกรรมเป็นเรื่องของหลักเหตุผลที่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์เมื่อเป็นหลักของเหตุผลแล้วมันก็ต้องมีทั้งสามการนั่นแหละคือต้องมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ที่ผิดก็คือไปฝังจิตฝังใจว่าอะไรๆต้องเป็นเพราะกรรมเก่าไปหมดนี่เป็นข้อเสียพุทธศาสนาถือว่ากรรมเก่านั้นมันเสร็จไปแล้วเราย้อนกลับไปทำหรือไม่ทำอีกไม่ได้กตัสสะนัตถิปฏิการังการกระทำที่ทำไปแล้วเราไปหวนกลับให้กลายเป็นไม่ได้ทำไม่ได้ทีนี้ประโยชน์ที่เราจะได้จากกรรมเก่าคืออะไรกรรมเก่าเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในกระบวนการของวงจรปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเหตุเราปฏิเสธไม่ได้ตามหลักของเหตุผลการกระทำในอดีตก็คือการกระทำที่ทำไปแล้วมันย่อมต้องมีผลข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราควรได้ประโยชน์จากอดีตอย่างไรกรรมเก่าหรือกรรมในอดีตนั้นทำไปแล้วแก้ให้กลายเป็นไม่ทำนั้นไม่ได้แต่เรามีทางใช้ประโยชน์จากมันได้คือในแง่ที่จะเป็นบทเรียนแก่ตนเองรู้จุดที่จะแก้ไขปรับปรุงและการที่จะรู้จักพิจารณาไตร่ตรองมองเห็นเหตุผลทำให้เป็นคนหนักแน่นในเหตุผลพร้อมทั้งทำให้เป็นคนรู้จักรับผิดชอบตนเองให้รู้จักพิจารณาว่าผลที่เกิดกับตนเองเกี่ยวข้องกับการกระทำของตัวเรานั้นอย่างไรไม่มัวโทษผู้อื่นอยู่เรื่อยและไม่ใช่มัวแต่รอรับผลของกรรมเก่าอย่างเดียวโดยเฉพาะข้อสำคัญเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลแล้วก็จะเป็นบทเรียนสำหรับคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองต่อไปจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการที่สุดคือเรื่องปัจจุบันเพราะว่าอดีตเราทำไปแก้คืนไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราทำได้เรามีอิสรภาพมากทีเดียวในปัจจุบันที่จะกระทำการต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อกรรมแต่ละอย่างว่ากรรมเก่าเราควรจะวางความรู้สึกอย่างไรเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรกรรมใหม่เราควรจะทำอย่างไรนี่ขีดวงแยกกันให้ถูกต้องแล้วจึงจะได้ผลดี ประการต่อไปเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าว่าเดิมทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมขึ้นมานี้พระองค์มีวัตถุประสงค์หรือต้องการอะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรในการปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ถ้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายแล้วการปฏิบัติธรรมจะไขว้เขวเลื่อนลอยเมื่อเลื่อนลอยไปพักหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจผิดที่เราเข้าใจผิดเรื่องสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรนี่เพราะว่าโดยมากสอนแต่ความหมายทำความเข้าใจแต่ความหมายแล้วไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายว่าในการปฏิบัติธรรมข้อนี้ข้อนี้ท่านมุ่งหมายเพื่ออะไรและเมื่อไม่รู้ความมุ่งหมายแล้วความหมายเองก็ไม่ชัดด้วยอย่างสันโดษนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าจะซักถามในแง่วัตถุประสงค์ขึ้นมาบางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียวว่านี่จะต้องการอะไรแน่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลเรามักจะศึกษาเฉพาะในแง่ความหมายแต่ถ้าถามว่าศีลนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไรบางทีก็ชักงงไม่ชัดบางทีก็ตอบโพร่งทีเดียวเช่นว่าเพื่อพระนิพพานตอบอย่างนี้คลุมเครือข้ามไปหาวัตถุประสงค์ใหญ่จริงอยู่วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดเพื่อพระนิพพานแต่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติศีลอย่างเดียวไปนิพพานได้มันต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นนอกจากวัตถุประสงค์ใหญ่แล้วยังต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่านี่เพื่ออะไรจะตอบว่าปฏิบัติศีลเพื่อสมาธิหรือเพื่ออะไรก็ต้องตอบมาให้ชัดสันโดษก็เช่นเดียวกันกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายในการสอนในการปฏิบัติความหมายของธรรมนั้นก็จะชัดเจนขึ้นด้วยและเป็นการปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่เลื่อนลอยไขว้เขวสับสนทีนี้ลองมาดูความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องกรรมถ้าศึกษาในแง่นี้จะเห็นว่ามีหลายความมุ่งหมายเหลือเกินพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมนี้อย่างแรกก็คือเพื่อขจัดความเชื่อถือและความประพฤติปฏิบัติในสังคมของศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องวรรณะวรรณะคือการแบ่งคนเป็นชั้นต่างๆตามชาติกำเนิดศาสนาพราหมณ์ถือว่าคนเราเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เป็นลูกพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์เป็นลูกแพทย์ก็เป็นพ่อค้าเป็นลูกสูตรก็เป็นกรรมกรคนรับใช้ใครเกิดในวรรณะไหนก็ต้องเป็นคนวรรณะนั้นตลอดไปแล้วแต่ชาติกำเนิดแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นคำสอนเดิมเขาสอนกันอย่างนั้นครั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นเรื่องกรรมไม่เกี่ยวกับวรรณะว่าคนเรานั้นณชัจจาวัสโลโหติณชัจจาโหติพระมโนบอกว่าคนเราไม่ได้เป็นคนถ่อยคนต่ำทรามเพราะชาติกำเนิดและก็ไม่ได้เป็นพราหมณ์คือคนสูงเพราะชาติกำเนิดแต่กรรมมุนาวัสโลโหติกรรมมุนาโหติพระมโนจะเป็นคนทรามก็เพราะกรรมและเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมในพุทธพจน์นี้ถ้าเรามองกรรมเป็นกรรมเก่ามันก็เข้าเป็นอันเดียวกันกับคำสอนเดิมของศาสนาพราหมณ์ไปเลยเราก็บอกว่าอ๋อของท่านก็เหมือนกันท่านบอกเพราะกรรมนี่ก็เพราะกรรมเก่าสิจึงเกิดมาเป็นพราหมณ์เกิดมาเป็นคนถ่อยก็อย่างเดียวกันคือตามชาติตามกำเนิดเหมือนกันแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำในความหมายหยาบที่สุดการทำกรรมก็หมายถึงอาชีพการงานอย่างในพระพุทธพจน์นี่ก็มีขยายความต่อเช่นตรัสว่าใครไปทำไร่ทำนาคนนั่นก็เป็นชาวนาชาวไร่ไม่ใช่เป็นพราหมณ์ถ้าคนไหนไปลักขโมยเขาคนนั่นก็เป็นโจรคนไหนไปปกครองบ้านเมืองคนนั่นก็เป็นราชาดังนี้เป็นต้นนี่พระองค์ขยายความเรื่องกรรมหมายความว่าการกระทำอาชีพการงานกิจการที่ประกอบกันอยู่นี้หรือความประพฤติที่เป็นไปอยู่นี้แหละเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่จะวัดคน พุทธศาสนาไม่ต้องการให้ไปวัดกันด้วยชาติกำเนิดแต่ให้วัดกันด้วยการกระทำความประพฤติที่บุคคลนั้นประกอบและดำเนินไปตั้งแต่คุณธรรมในจิตใจนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นว่ามีพระสูตรต่างๆที่พยายามนำหลักกรรมมาแก้ไขเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะโดยชาติกำเนิดนี้มากมายอีกแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามในการพึ่งตนเองจะได้รู้จักแก้ไขปรับปรุงอันนี้เป็นข้อสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนย้ำเน้นบ่อยๆอย่างหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรืออีกอย่างตุมเหหิกิจจังอาตัปปังความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางให้ก็เป็นเรื่องที่สอนให้คนเรามีความเพียรพยายามในการกระทำท่านไม่ให้ไปมัวหวังพึ่งปัจจัยภายนอกเพราะปัจจัยภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนและมันไม่อยู่กับตัวจึงไม่แน่นอนและถึงอย่างไรก็ตามในที่สุดตัวเราก็จะต้องทำถ้าจะให้เกิดผลสำเร็จที่แท้จริงแล้วจะต้องทำจะต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้อยู่เสมอพยายามให้เราหันมาพึ่งตนเองให้มากขึ้นลดความพึ่งปัจจัยภายนอกตัดความเชื่อถือในเรื่องสิ่งที่จะมาอำนวยผลประโยชน์ของเราโดยทางลัดให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์หลายอย่างในการสอนเรื่องกรรมแต่หลักใหญ่ๆก็มีอย่างนี้ขอยกมาเพียง2อย่างนี้ก่อนการทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้จุดสำคัญก็คือต้องการให้เรามีความเพียรพยายามในการที่จะกระทำความดีและแก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้นไปอันนี้แหละเป็นหลักสำคัญมากในพระพุทธศาสนาซึ่งต้องถือว่าจุดมุ่งหมายจะบรรลุได้ก็โดยที่ตัวเราต้องทำศาสดาครูอาจารย์เป็นเพียงผู้แนะผู้บอกทางให้เท่านั้นไม่ใช่ว่าช่วยเราไม่ได้เลยท่านจะช่วยแบบที่ว่าส่งเราไปสวรรค์ส่งเราไปนรกส่งเราไปนิพพานนั้นส่งไปไม่ได้แต่บอกทางให้ชี้ทางให้แนะนำพร่ำสอนกันได้เป็นกัลยาณมิตรให้แต่ถึงตอนทำเราต้องทำเองต่อไปจะพูดถึงตัวแท้ของหลักกรรมเองซึ่งก็จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกันหลักกรรมเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งพอพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งก็กลายเป็นเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทจะต้องระลึกไว้ว่ากรรมนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องภายนอกไม่ใช่การกระทำที่แสดงออกทางกายทางวาจาเท่านั้นต้องมองเข้าไปถึงกระบวนการทำงานในจิตใจและผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่ละขณะแต่ละขณะทีเดียวความหมายที่แท้จริงของกรรมมุ่งเอาที่นั่นคือความเป็นไปในจิตใจของแต่ละคนแต่ละขณะกรรมที่จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาอะไรๆก็ต้องเริ่มขึ้นในใจก่อนทั้งนั้นจุดเริ่มแรกในกระบวนการทำงานของจิตเป็นอย่างไรเกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วแสดงออกทางบุคลิกภาพอย่างไรในขั้นลึกซึ้งจะต้องศึกษาเรื่องกรรมกันอย่างนี้ถ้าทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ให้ชัดแจ้งแล้วเราจะมองเห็นว่ากรรมเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแต่ความเข้าใจในขั้นนี้เป็นขั้นที่ยากอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการให้เชื่อหลักกรรมและเข้าใจเรื่องหลักกรรมจนรู้หลักกรรมที่แท้จริงก็จำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ทั้งที่ยากนั่นแหละถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางถ้าเราไม่สามารถศึกษาให้เข้าใจชัดเจนถึงกระบวนการของกรรมในขั้นจิตใจตั้งต้นแต่ความคิดออกมาจนชัดเจนได้เราก็ไม่มีทางที่จะสอนกันให้เข้าใจหรือให้เชื่อหลักกรรมได้ความคิดที่มีผลต่อบุคลิกภาพออกมาแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นแหละคือกรรมกรรมนี้ที่แท้ก็คือเรื่องของกฎธรรมชาติเรื่องของข้อเท็จจริง ความจริงปัญหาของเราไม่ใช่ว่าทำอย่างไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรมเมื่อหลักกรรมเป็นกฎธรรมชาติเป็นหลักแห่งความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำอย่างไรจะเชื่อจะกลายเป็นว่าทำอย่างไรจึงจะรู้จึงจะเข้าใจเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีผลต่อหลักกรรมหลักกรรมเป็นความจริงมันก็คงอยู่อย่างนั้นเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นเองเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมนิยามว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามหลักความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติมันก็เป็นความจริงของมันข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจะศึกษาให้เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นไปมาจึงกลายเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนหัวเรื่องที่ตั้งไว้แต่ต้นที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรมกลายเป็นว่าทำอย่างไรจึงจะรู้หรือเข้าใจเรื่องกรรมคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่มันเป็นความจริงของมันคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับชีวิตของคุณก็เป็นไปตามกรรมถ้าทำได้ถึงขั้นนี้แล้วเราไม่ต้องง้อคนเชื่อเพราะฉะนั้นจุดสำคัญอยู่ที่นี่คือสำคัญที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเจนจนกระทั่งเมื่อแสดงให้เห็นตัวความจริงได้แล้วเราไม่ง้อคนเชื่อเราบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นความจริงของมันอยู่เองคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็ไม่ง้อมันต้องถึงขั้นนั้นทีนี้ก็มาถึงปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าใจหรือรู้หลักกรรมตรงนี้กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเรื่องกรรมนี่เราพูดกันมากแต่ก็พูดกันเพียงแค่ภายนอกโดยมากมุ่งหมายหยาบๆที่แสดงแก่ชีวิตของคนเราถ้าเป็นผลในแง่ดีก็มองไปที่ถูกลอตเตอรี่หรือร่ำรวยได้ยศศักดิ์อย่างใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ๆจึงเกิดความรู้สึกว่าอันนี้คงจะเป็นผลของกรรมดีส่วนในแง่ร้ายเราก็มองไปถึงการเกิดภัยพิบัติเกิดอันตรายใหญ่โตไปอย่างนั้นจึงจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องกรรมแต่ในแง่นั้นยังไม่ถึงหัวใจแท้ของกรรม
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรเราก็นำมาอัปเดตนะครับนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นอกจากจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าตกบ่อยแล้วนะคะเรียกว่าตกเกือบทั่วทั้งประเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: หลายภาคนะคะเผชิญกับฝนแต่มันมีอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะคุณนะคะเรื่องของไฟไหม
2: ้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพลิงไหม้อ่ะค่ะมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดก็ที่เวิงนครเกษมก็ไฟไหม้อีกละต้องระวังจริงๆเรื่องนี้นะคะเขามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะก็เช่นอย่างแรกเลยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2: ครับก็ดูให้ดีว่าเอ๊ะปลั๊กเนี่ยถอดแล้วหรือยังนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนเนี่ยอาจจะลืมคุณมานัทมนต์บางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันพังไปแล้วอย่างพัดลมอย่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเราคิดว่าเออมันไม่หมุนแล้วแต่ว่าปลั๊กเนี่ยมันยังเสียบอยู
1: ่
2: นะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงมอเตอร์มันอาจจะช็อตหรือวงจรมันอาจจะทำอะไรก็ตามแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได
1: ้พวกนี้ต้องระวังมากเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บน้ำมันสารเคมีต่างๆก็ต้องห่างไกลความร้อนก็อาจจะเกิดเหตุได้ในครัวอีกอย่างนึงคุณนะถามว่าไหม
2: ถังแก๊ส
1: นะแก๊สเตาแก๊ส
2: บางคนก็ใช้เสร็จนะอุ่นเสร็จปุ๊บบางที1เนี่ยกรณีอุ่นแล้วลื
1: ม
2: 2นะครับก็คือว่าบางทีใช้แก๊สแล้วเนี่ยปิดแต่ตัวเตาอ่ะนะแต่ถังแก๊สบางทีไม่ได้ไปป
1: ิดก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมีวิธีนึงนะมีถังดับเพลิงไว้ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะ
2: ก็ดีนะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สถานที่ทำงานหรือสถานราชการก็ควรจะมีด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายค่ะวันนี้มีช่วงของคุณเสรีทองคู่มีข่าวสารมาฝากด้วยทางภาคเหนือนะคะกองทัพภาคที่3ค่ะ
2: ก็ติดตามรับฟังกันนะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้แล้วก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของเหตุภัยพิบัตินะครับแต่ว่าเป็นในพื้นที่ต่างประเทศเราจำได้ไหมเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคุณผู้ฟังที่เนปาล นะฮะที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นน่ะ
1: ช่วง26สิงหาไหมคะ
2: อ๋อเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะฮะก็ทำให้มีคนพูดถึงนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างมากหลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องของสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับ
1: อย่างร้อน
2: โลกร้อนนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆใหญ่ๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละนะครับภาวะเดินกระจกต่างๆการเผานะครับทำให้ก๊าซเนี่ยไปทำลายชั้นบรรยากาศนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมหาอุทกภัยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับที่เนปาลเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเราเห็นภาพกันแล้วล่ะที
1: ่
2: หลายคนเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่า
1: ไม่ใช
2: ่
1: ภาพ
2: AI
1: ด้วยนะ
2: ไม่ใช่ภาพ AI นะครับวิ่งหนีตายคำนี้ก็ไม่ปานนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ฟังเหมือนในหนังนะครับซึ่งในการนี้นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ห่วงใยนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานความห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวเนปาลด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนะครับณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อได้นำสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลที่ต้องประสบกับภัยพิบัติเหตุจากมหาอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นอุทกภัยฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเนปาล นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมตามที่คุณมรดบนได้บอกไปเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้น่าเห็นใจมากๆผู้สูญหายเนี่ยก็อีกเป็นพันรายอ่ะนะครับแล้วก็ในขณะที่มีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต้องไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างทางพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลค่ะ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับไทยแล้วก็เนปาลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์นะครับก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือไปยังชาวเนปาลด้วยซึ่งในครั้งนั้นก็สร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราดูจากภาพที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่องคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานนะครับสิ่งของจำเป็นแล้วก็เราเห็นมีเต็นท์สนามด้วย
1: นะ
2: ฮะในตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวเนปาลนะครับซึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฉายนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขออภัยนะครับมีไฟฉายมีหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นถุงนอนต่างๆแล้วก็หนึ่งในนี้มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยอันนี้คือความละเอียดอ่อนนะครับในการพระราชทานความช่วยเหลือของทั้งสองพระองค์นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที
1: ่
2: ดีต่อใจนะครับเป็นข่าวที่ฮิวใจมาก
1: ๆ
2: การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยโอ้มันสุดขนานับนะคุณมาธัตบุญครับ
1: ใช้ที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินและอย่างที่คุณอาธาบอกนะคะ
2: ค
1: มีอุปกรณ์สำหรับเด็กด้วยถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยเด็กๆนี่ก
2: ็
1: น
2: ่
1: าสงสารด้วยนะคะต้องดูแลกันค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็เป็นหนึ่งข่าวที่อย่างที่บอกนะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นประเทศที่เป็นมิตรกันนะคะ ช่วยเหลือกันค่ะเอามาดูในส่วนของเหตุการณ์ในประเทศของเรากันบ้างค่ะมีการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2

0: การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารเพื่อที่จะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพร้อมกับกำลังพลฝีพายจากกองทัพเรืออันนี้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะวันนี้ไม่ติดแล้วว
0: ันนี้
1: จำได้เนี่ยนะครับเอาสวยงามมากๆนะครับเราจะดูที่โขนเรือแล้วก็ลายสลักนี่แหละคุณมัทรธมลอันนี้คือท่าพายนกบิน
0: นะ
1: ฮะเป็นท่าพายที่สง่างามมากๆอันนี้ก็คือเรือประกอบริ้วขบวนเนี่ยนะครับอ้าวโอ้โหงดงามมากจริงๆคุณผู้ฟังครับ
0: ต้องไปหาข้อมูลแล้วนะเราสองคนพูด
1: ถูกต้องครับ
0: บ่อย
1: และถ้าใครนะครับถ้าต้องการจะไปติดตามรับชมการฝึกซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้8กันยายนนะครับแล้วก็มีวันที่17กันยายนแล้วก็จะมีวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังครับก็จะมีการซ้อมย่อยนะครับ2ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะฮะขออภัยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมีการซ้อมย่อย3ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมแล้วก็ซ้อมใหญ่เน
0: ี่
1: ย
0: 8แล้วก็15ใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับซ้อมใหญ่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมอันนี้คือจะเห็นเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
0: ค่ะหลายท่านเนี่ยอยากจะไปชมนะคะก็บอกตำแหน่งให้เลยว่าที่ไหนบ้างนะคะมี2ฝั่งฝั่งธนกับฝั่งพระนครถ้าทางฝั่งธนเนี่ยก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แถวนั้นก็เป็นจุดที่คนไปออกกำลังกายกันบ่อยเหมือนกันนะคะ
1: ใน
0: สถานที่กว้างขวางแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณด้วยนะคะส่วนฝั่งพระนครเนี่ยมาทางฝั่งพระนครบ้างสวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุก็ไปชมได้ตรงนั้นแล้วก็ท่ามหาราชท่าช้างค่ะก็อย่างที่บอกวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปร่วมรับเสด็จได้นะคะ
1: ครับก็ตลอดทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังอย่างที่คุณมาณัฐมนได้เรียนไปนะครับว่าพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้รับชมฟรีนะคุณผู้ฟังถ้าใครจะมาบอกเก็บตรงเก็บตังค่าที่ค่าชมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับโอ้เอาค่าอาหารนี่ต้องค่าอาหารต้องซื้อเองต้องดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจัดพื้นที่การรับชมให้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถรับชมกันได้เป็นขบวนเรือที่งดงามมากๆจริงๆแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าใช้กำลังพลเนี่ย 2,200 กว่านายด้วยกันเนี่ยนะฮะอ่ะไปดูกันที่ไทยสหรัฐอเมริกากันต่อดีกว่
0: าน
1: ะครับที่พัทยาล่าสุดนะถอนสมองไปที่เรียบร้อย
0: ทันได้ไปใช่ไหมบอกแล้วว่าให้รีบไป
1: เออแต่บรรยากาศ
0: มีผู้หญิงด้วยนะคะทหารมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
1: บรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเอาคุณลองคิดดูนะคน 4,800 คนน่ะนะเกือบ 5,000 คนน่ะมาอยู่ห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับ 2-6 กันยายนก็หลายวันอยู่แต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีความกลาโหนวุ่นวายใดๆต่างๆ
0: เรียบร้อยมากเลย
1: นะมันมีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยออกมาแล้วก็นอกเหนือจากที่กำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทหารเรือเขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของพัทยาแล้วภาพที่คนเห็นแล้วก็ประทับใจก็คือมีทหารบางคนเนี่ยเขาไปเช่าชุดไทยนะถ่ายรูปด้วยก็เป็นสีสัน
0: ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะคะ
1: ครับอ๋อเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้คือโปสเตอร์ของอมรินทร์นิวส์เนี่ยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะ
0: บายบายพัทยา
1: บายบายพัทยา
0: ะ
1: นะครับนี่ต้องมีคนต้องนำส่งที่หลังไหมเนี่ยนะน่าจะมีกำลังพลก็ติดใจนะ
0: อ๋อนี่จริงๆเห็นเขาบอกว่าอะไรนะรอบแรกเหรอ
1: ฮะ
0: ไอ้แบบจะมาอีกไหม
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแต่ก็เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ล่ำลากันเนี่ยนะครับคนไทยก็ใจหายเนี่ยเขามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะแล้วพอเขากลับเขาก็นำความประทับใจกลับไปด้วยสำหรับกำลังพลนะครับจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ประจำเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือในการบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือนะครับของกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวถ้าเราดูจากภาพเรือแล้วเนี่ยน่าจะกรำศึกมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรือลำนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
0: เรือบรรทุก

0: บิน
1: เรือบรรทุกเครื่องบินนะเขาก็ในช่วง9เดือนที่ผ่านมา200กว่าวันเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ที่ตะวันออกกลางมาด้วยนะครับก็คือไปปฏิบัติภารกิจกันมาด้วยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์นะคะผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยท่านก็ได้กล่าวจากที่ได้เยือนประเทศไทยบอกว่าอยากจะขอบคุณชาวไทยมากเลยสำหรับไมตรีจิตนะนี่เป็นเรื่องบุกอีกแล้วพร้อมกับระบุว่าการเทียบท่าเรือที่พัทยาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้เนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือไม่รู้ท่านจดจำอะไรบ้างนะจากพัทยาเราเนี่ย
1: มันก็ไม่น่าจะมีหลายอย่างแหละนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของอาหารเรื่องของ วัฒนธรรมและที่สำคัญผมว่าเรื่องของการต้อนรับ
0: การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะ
1: ทางด้านของนาวาเอกแดนคีเลอร์เนี่ยนะครับหนึ่งในกำลังพลประจำเรือนะครับอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะครับ
0: ผู้บังคับการเรือ
1: ผู้บังคับการเรือนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะโอ้เราภาคภูมิใจนะฟังแล้วก็ชื่นหัวใจจังเลยคุณผู้ฟัง
0: นะ
1: ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นนี่ไงเขาภูมิใจในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ประทับใจมากๆท่านบอกว่างี้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ล้วนสะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับพันธมิตรชาวไทยที่ให้การต้อนรับระบุบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคแสดงว่าเขาเองเนี่ยกำลังพลกองทัพเรือเขาก็แอบรอเหมือนกันนะที่จะได้มาไทย
0: ประเทศไทยของเรา
1: จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ได้ขึ้นฝั่งอยู่ทางพัทยาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ในระหว่างที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรือก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพแล้วก็บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลด้วยโดยโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการแล้วก็นันทนาการหรือที่เรียกว่า MWR นะคะของกองทัพเรือสหรัฐที่เขาไปทำงานร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้รับประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยมีภารกิจแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐเนี่ยในหลากหลายมิติเลยซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกประดาคลาฟฟอร์ดทุกนะครับท่านก็นำคณะผู้บังคับบัญชานะครับเยือนสหรัฐไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็มีเรื่องของประเด็นความร่วมมือต่างๆและไทยสหรัฐเองเนี่ยในมิติความมั่นคงทางการทหารเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือเรามีการฝึกร่วมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือในส่วนของคอปราโกโอ้เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมืออันดีอ่ะกลับมาที่กองเรือนิดนึงคุณผู้ฟังครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะครับก็กำลังปฏิบัติภารกิจปกตินะครับในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7สหรัฐอเมริกาโดยหน่วยต่างๆที่ประจำในกองเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ดำเนินการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการรุกรานเสริมสร้างพันธไมตรีและสร้างความร่วมมือตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งนะครับก็ร่วมมือกันในทุกมิติเลยเป็นสีสันที่นำมาฝากกันในช่วงนี้มีเพลงเพราะๆครับพี่ธีรเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่ากับเพลงฤดูที่แตกต่างในช่วงหน้า
0: เดี๋ยวมาพูดเรื่องอากาศด้วย
1: ถูกต้องครับฟังเพลงกันแป๊บนึงครับ

0: ็ฤดูที่แตกต่างนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับในฤดูที่มันแตกต่างฝนตกฟ้าร้องนะฮะก็รักษาสุขภาพแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยบางทีในส่วนของการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝนตกเนี่ยถ้าเรามองในมุมแง่ดีนะ
1: ดีใช่ไหมคะ
0: ก็พักผ่อนบ้างอยู่บ้าน
1: ทุกเรื่องทุกราวเราต้องพยายามหาจุดแง่มุมที่ดีๆไว้นะคะ
0: มอง
1: โลกในแง่ดี
0: นะครับ
1: ค่ะมาดูแง่มุมของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้วันที่7กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
0: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเนี่ยมากกว่า2เมตรเลยก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ8ถึง13กันยายนระวังนะครับฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่แจ้งเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อวานไปวิ่งนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ว
0: ิ่
1: งอยู่ฝนโคลนเลยใช่ไหม
0: โชคเลยคุณมากนะมนหลบไม่ทันด้วยเนี่ยนะครับเพราะอยู่กลางแจ้งอยู
1: ่
0: ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังบางคนก็ป่วยกันได้เลยช่วงนี
1: ้แล้วถ้ามีฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะ
0: โอ้อันนี้ก็ไม่ได
1: ้นะครับ
0: อันตรายมากๆจริงๆครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือสภาพอากาศของวันนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ แต่วันนี้6นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้6นาฬิกาค่ะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะระมัดระวัง 60% ของพื้นที่ก็เกินครึ่งเนี่ยนะครับ
1: มาดูภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกันของพื้นที่ไม่เบาเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองน้อยลงหน่อยร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะมีในส่วนของทางจังหวัดที่พบบ่อยนะคะว่าฝนหนักก็มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะครับระมัดระวังกันด้วยน
1: ะฮะ
0: จะเดินทางไปไหนมาไหนพี่น้องชาวเรือนะครับห่วงใยมากๆเวลาที่มีฝนตกก็ระมัดระวังด้วย
1: โอเคเดี๋ยวเราทำเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณเสถียรีทั้งคู่มาดูทางน่านดีกว่านะคะดีใจกับพี่น้องน่านและรัฐบาลเนี่ยเตรียมโอนเงินนะคะช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนนะคะดีใจด้วยค่ะก็ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมตินะคะเห็นชอบหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมทั้งวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมดเนี่ย 15,215ครัวเรือนนะครับรวมวงเงิน100กว่าล้านบาทนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วจากการสำรวจนะครับก็ให้ธนาคารออมสินดำเนินการพรุ่งนี้นะครับตี2ถึง6โมงเช้าบอกเงินเนี่ยเด้งเข้าบัญชีเลย
1: อ๋อเช็คยังไงนะคะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินค่ะหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ขอให้ตรวจสอบดูการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดค่ะ
0: อ่ะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเสรีกันดีกว่านะครับก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกองรับประสามาฝากกันเช่นเคยพบกับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
2: ขอบคุณครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนักกระทรวงป้องกันประเทศนครเวียงจันทน์พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวโดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคุ้นเคยแน่นแฟ้น สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยพลตรีวันทองบุตรวงศ์ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางภาคเหนือของไทยด้านหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจัดกำลังออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อเส้นทางธรรมชาติห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรในพื้นที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนเมื่อหน่วยแสดงสัญญาณขอตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดขนาดยิงเข้าใส่ฝ่ายเราเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเราปลอดภัยขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยได้เพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับควบคุมพื้นที่และหลังจากการเข้าตรวจสอบพบเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาบ้า 1,800,000 เม็ดหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงตรวจสอบพื้นที่ได้ส่งมอบของกลางให้กับสพ.เชียงดาวดำเนินการตามกฎหมายส่วนพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37จัดพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเมืองรายมหาราชเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสร้างการรับรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณให้เกิดไกลตั้งผู้เสียสละต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาโดยพลเอกพัฒนามาศมงคลเป็นประธานในพิธีท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐเอกชนอดีตผู้บังคับบัญชาในทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้เสียสละพร้อมทายาทมวลชนรอบค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมในพิธีอันทรงเกียรติซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าทหารกล้ากองพันฐานราบที่3กรมผสมที่7ครั้งปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาโดยก่อสร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมมือของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และช่วงวันหยุดที่ผ่านมากองทัพภาคที่3ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามข้อตกลง MOU ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าเรียนจำนวน366คนโดยนำเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความมั่นคงตามกรอบของข้อกฎหมายที่ทุกภาคส่วนและข้าราชการทหารร่วมกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับก็นำข่าวสารมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
1: หลายเลยนะคะเอามาดูข่าวสารทางในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้มีงานนะคะเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นของวันนี้ค่ะกองทัพบกได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรกำลังพลกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้นะคะประจำปี2569งานจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกมีนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพบกเนี่ยเข้ารับรางวัลเงินรางวัลนะคะทั้งสิ้น62นายด้วยกันหลายท่านอยู่นะคะโดยงานครั้งนี้ก็มีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคึกคักมากๆนะครับมีน้องๆนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเนี่ยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ลูกหลานกำลังพลเราเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะ
0: ชื่นใจนะครับช่วงคนดียังมีอยู่คุณผู้ฟังครับไปชื่นชมคนดีกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับแล้วก็กองทัพบกรวมถึงพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับคุณสวัสดิ์สมสวัสดิ์สมนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดิ์สมนดงทองนะครับตำแหน่งพยาบาลศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราชพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่42และพันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีนะครับหอผู้ป่วยกุมาร4โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45ครับ
1: ค่ะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณสวัสดิ์สมนดงทองแล้วก็พันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการ CPR แก่ชายสูงอายุที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะที่ขับรถผ่านสัญญาณไฟณแยกไฟแดงองครักษ์จังหวัดนครนายกจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้ทำการช็อก CPR ด้วยเครื่อง AED แล้วก็มีการเปิด เส้นให้สารน้ำแล้วก็ยากระตุ้นหัวใจนะคะช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลองครักษ์ต่อไปค่ะทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขาต้องแสดงความชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าด้วย
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ในเรื่องขององค์ความรู้จากวิชาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครจะนึกอ่ะขับรถไปนครนายกเนี่ยเห็น ผู้ที่เขาต้องประสบอุบัติเหตุนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเข้าให้การช่วยเหลือนะครับ
1: เวลาด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับเชิญชมคงต้องน้ำลากันที่ภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อมีเรื่องของพลทหารอาสาปี70นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณมาศรัตน์มนลานะครับสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิ์ล่าช้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มากกว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรที่จะยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าซึ่งข้อมูลจากวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,130,000 กว่ารายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จมากถึง 26,000 รายและมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 500,000 กว่ารายขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะของตนเองใน3กลุ่มด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสายด่วน1548กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สสสิริกัญญาพรรคประชาชนไม่ขออยากตอบโต้นายกรัฐมนตรีปม MOU ไม่ขอจำวันครบรอบแต่บทเรียนที่ได้นี้จำแม่นคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาชนซึ่งประเด็นนี้ตัวเองไม่อยากตอบโต้คล้ายการเล่นปิงปองมากกว่ามีสาระเพราะการครบรอบ1ปี MOA ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเลยก็คิดว่าเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายได้จดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นก็คือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีกสารท่านเห็นพิพากษารายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งการปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์พร้อมประสานสปท.เร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และสำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบไปเป็นระบบการเรียนออนไลน์ชั่วคราวแต่สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงก่อนปิดเทอมนักเรียนยังคงต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนตามปกตินอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสานงานร่วมกับกองออกแบบและวิศวกรรมให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมบูรณะอาคารให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ไม่ว่า
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณ

0: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงวสป .711 ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเนาะข่าวชาวบ้าน mm-hmm. เรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์รวมทั้งคมชัดลึกนะคะสำหรับบ่ายวันนี้ก็บ่ายวันที่7กันยายนค่ะโปรโมชั่นของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ถ้ารวมกันยอดได้ถึง 2,500 นะคะก็ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID พร้อมด้วยคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแถม2อย่างเลยนะถ้าซื้อครบ 2,500 แล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1นะคะซื้อ4แถม1ก็ซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของแถมเนาะมีแต่ว่าจะรับหรือไม่รับแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นเดือนกันยายนค่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะสอบถามสั่งซื้อโทรมา0819474708 0819474708นะคะสำหรับเรื่องของข่าวเนาะวันนี้บ่ายวันนี้ก่อนดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิของเราจะอยู่ที่เดี๋ยวดูนิดหนึ่ง32องศานะคะ เห็นว่าจะมีทั้งฝนทั้งฟ้านะคะมาตั้งแต่บ่าย2แล้วก็เรื่อยไปจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังสว่างจ้าอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีแดดแค่นั้นแหละแต่ก็สว่างจ้านะคะบรรยากาศก็โดยรวมก็ปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าฝนมาสักหน่อยก็ดีนะคะจะได้ชุ่มฉ่ำกันสักนิดหนึ่งเนาะส่วนเรื่องของข่าวนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์เดี๋ยวลองดูกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรกันบ้างมีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรถบัสระทึกรถบัสรับส่งพนักงานขับตกไหลทางแล้วก็พลิกนะคะพลิกตะแคงหงายท้องนะคะพลิกตะแคงหงายลงไปในคลองบาดเจ็บทั้งหมด24รายด้วยกันค่ะเหตุเกิดเมื่อเช้านี้ตอน 6:30 ตำรวจสอบสวนสภ.บางปะกงฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยกู้ภัยได้ตรวจสอบเหตุรถบัสตกลงไปในคลองลำหวายลิงถนนเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงมีรถบัสเป็นยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าทะเบียนฉะเชิงเทราพลิกคว่ำนะคะหงายท้องอยู่ในคลองไม่ถึงขั้นหงายอะค่ะพลิกตะแคงนะโดยนายอำนวยอายุ65คนขับพนักงานชาวเมียนมาอีก30คนออกจากรถปรากฏว่ามีคนเจ็บ24คนเป็นชาย21หญิง3รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็เร่งทำการปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11จากการสอบสวนในอำนวยคนขับให้การบอกว่าระหว่างขับรถไปรับคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นซอยแคบก็ขับรถตกไหลทางแล้วรถมันก็พลิกนะคะตะแคงหงายลงไปในคลองจนมีคนบาดเจ็บดังกล่าวก็ถนนมันแคบเนาะถนนมันแคบนะคะแล้วก็พอจากถนนปั๊บไหลทางมันแทบจะไม่มีเลยอ่ะคุณผู้ฟังมันแทบจะไม่มีไหลทางเลยมีตีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกินขอบถนนมานี่ก็มีโอกาสร่วงได้เยอะค่ะอ่ะก็รู้ว่าถนนมันเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังจะถนนมันแคบอ่ะนะก็ต้องรักษาระยะกันนิดนึงขับตกมันไม่มีไหลทางเลยค่ะพอเกินเส้นมาปั๊บถือว่าตกไหลทางก็ตกถนนลงคลองเลยโชคดีก็ว่าแค่บาดเจ็บนะคะ ไม่ถึงขั้นเป็นอะไรมากมายแต่ก็พอมีเลือดตกยางออกเนาะพันแข้งพันขากันหลายคนเลยทีเดียวนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆชาวบ้านผวาว่ามีหมีตัวใหญ่บุกเข้าไปกินไก่ในเล้านะคะก่อนที่จะหนีเข้าป่าตอนนี้ก็กลัวค่ะกลัวว่ามันจะยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่คาดว่าจะเป็นหมีหมานะคะเมื่อคืน 5 ทุ่มมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าป๋าบอนรถตู้ซิ่งได้โพสต์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่หมู่1ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าแจ้งเตือนประชาชนหมู่1ตรอกเนียมและใกล้เคียงเวลา 5 ทุ่มพบหมีตัวใหญ่ในพื้นที่จากการเห็นเหตุการณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเข้ามาเปิดเล้าไก่นะคะแล้วก็เจอหมีแล้วก็ได้เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันพบว่ากำลังนั่งกินไก่ในเล้าอยู่แล้วก็ตกใจคนหนีเข้าป่าไปคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลสะพานหินขออภัยตำบลสะพานหินนะคะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ซากไก่ที่ถูกมีกัดกินทิ้งเอาไว้ในเล้าบางตัวถูกกัดกินด้านล่างเหลือช่วงบนไส้ห้อยลงมาเลยสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เสียหายนะคะชาวบ้านก็พากันระมัดระวังพบว่ามีตัวใหญ่เข้ามาในพื้นที่แล้วกินไก่ในเล้าของชาวบ้านระบุว่าผู้พบเห็นหมีตัวดังกล่าวเนี่ยนั่งกินไก่อยู่ในเล้าเลยก่อนที่จะตกใจเมื่อมันเห็นคนและคาดว่ามันหนีเข้าไปในบริเวณป่าใกล้เคียงชาวบ้านอาจจะคิดว่ามันอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ก็ฝากแจ้งเตือนคนในหมู่บ้านและใกล้เคียงให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนถ้าหากพบเห็น อยากเข้าใกล้หรือพยายามไล่จับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างปลอดภัยผู้สื่อข่าวก็โทรไปสอบถามนายณัฐพลบัวยิ้มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าของโพสต์ก็เล่าให้ฟังบอกฝนซาเจ้าของบ้านจะเดินไปปิดเล้าไก่ตอนเดินเข้าไปได้ยินเสียงไก่มันตื่นร้องเสียงดังตอนนั้นโชคดีที่เจ้าของไก่ยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเล้าแต่ว่าใช้ไฟฉายส่องดูก่อนแล้วก็พบว่าเป็นหมีเขาเลยถอยออกมาไปขอความช่วยเหลือบ้านข้างๆน้องๆก็เลยโทรประสานมาหาตนตนก็เข้าพื้นที่พร้อมกันแล้วก็ได้เห็นหมีเนี่ยว่ามันกำลังนั่งกินไก่อยู่ในเล้าก็เลยพากันถอยออกมาก่อนสักพักหมีมันรู้ว่ามีคนมามันก็วิ่งออกมาที่หน้าเล้าไก่แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางข้างหลังจากการเดินสำรวจดูก็เจอรอยเท้าหมีเนี่ยมุดรั้วเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหมีหมาน้ำหนักประมาณ40 กิโลตอนนี้ก็กำลังเร่งประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนางบุญมาเจ้าของบ้านที่พบหมีก็ได้พาไปดูร่องรอยที่หมีมันเข้ามากินไก่ในเล้าแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวมันก็ขนาดถังน้ำนะคะมีตัวเดียวอยู่ในเล้าไก่ได้ยินเสียงไก่ร้องออกมาดูพอเอาไฟส่องเข้าไปเห็นมันกำลังนั่งกินไก่โดยหมีเนี่ยมาตัวเดียวตนก็ตกใจตัวสั่นก้าวขาจะไม่ออกอยู่แล้วตัวเย็นหมดเลยตกใจนะคะอยากจะวิ่งหนีก็ก้าวขาไม่ออกไก่ในคอกมีหลายตัวมันกินไป7 ตัวหลังจากนั้นก็เลยไปเรียกคนใกล้บ้านมาแต่ก็ไม่มีใครมีอาวุธสักคนเลยเอาไฟมาส่องหมีมันเห็นมันก็เลยวิ่งหนีไปเมื่อคืนหมีเข้า2 รอบนะตี2ครั้งหนึ่งตี5อีกครั้งหนึ่งแหมมันยังไม่อิ่มแล้วมั้งเนาะยังไงก็ตามเช้าวันนี้นายบุญเลื่อนหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยเท้าหมีที่ชาวบ้านแจ้งจากการตรวจสอบพบรอยเท้ารอบๆ บ้านแล้วก็วัดขนาดได้140 มิลแล้วจากการดูร่องรอยเท้าหมีชนิดนี้น่าจะเป็นหมีหมาน้ำหนักตัวสัก25 กิโลแล้วอาจจะเป็นหมีวัยรุ่นคาดว่าน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละก็จะได้มีการประสานเจ้าหน้าที่นำกรงเหล็กมาดักแล้วก็นำออกมันออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเจอคนแล้วมันจะจู่โจมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหมีเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันดุนะคะมันพร้อมสู้พร้อมจู่โจมอะไรแบบเนี้ยแต่เจ้าตัวเนี้ยเป็นหมีหมายืนสองขาหมีหมาเนี่ยชอบยืนสองขานะคะเหมือนคนเลยอ้าวก็หวังว่ากินไก่อิ่มแล้วก็กลับบ้านกลับช่องกันไปเนาะอย่าอยู่ให้ชาวบ้านเขาวิตกกังวลอีกเลยหมีหมา จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็ไฟไหม้ค่ะไหม้กันเยอะแยะจริงๆนะคะไฟไหม้เมื่อช่วงเช้าก็เป็นข่าวไฟไหม้โรงเรียนใช่ไหมนี่ก็เป็นไฟไหม้ค่ะไหม้โรงงานผลิตขนมรายใหญ่เขาบอกว่าเสียหายหลายสิบล้านเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 7:30 ค่ะตำรวจสภ.กระทุ่มแบนได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดอยู่ที่หมู่7ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็ไปตรวจสอบนายพิรุณโรจน์ในอำเภอกระทุ่มแบนนายบุญชูนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยนายอนุชนะคะหัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุก็เป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครภายในบริษัทก็มีการแบ่งพื้นที่อาคารออกเป็นหลายส่วนอย่างเช่นอาคารสำนักงานผลอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งตรงบริเวณที่เกิดเหตุน่ะมันเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนม2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีเครื่องจักรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็เรียกว่าเพดานทะลุหลังคาเพดานขึ้นมาเลยนะคะกี่ชั้นกันเนี่ยหลายชั้นนะแต่ว่าควันทะลุจากชั้นล่างขึ้นชั้นบนควันดำก้อนใหญ่บึ๊บเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอ้อมน้อยพร้อมด้วยรถดับเพลิงรวมทั้งรถสนับสนุนทั้งจากในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง50กว่าคันก็เร่งระดมกันฉีดน้ำทุกทิศทุกทางเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แม้จะต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแต่เพลิงไม่ลุกไหม้แล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนาะจากการสอบถามทราบว่าตอนเช้าช่วง 6:30 เนี่ยพนักงานเข้ามาที่บริษัทแล้ว3คนเพื่อทำหน้าที่เปิดเครื่องในลายผลิตเตรียมความพร้อมของเครื่องก่อนที่พนักงานจะเข้ามาทำงานแต่หลังจากที่เปิดเครื่องได้ไม่นานมันก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินกว่าที่จะควบคุมก็มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมแต่เปลวเพลิงมันก็โหมไหม้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วจนเกิดความเสียหายคาดว่าน่าจะหลายสิบล้านทางนี้ก็ต้องรอจนกว่าเพลิงจะสงบแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะประเมินประสานกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนกันต่อไปนะคะก็คงจะเดิมๆเนาะไฟฟ้าลัดวงจรอะไรประมาณนั้นนะคะโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บใครตายนะคะข่าวของเสียหายก็ต้องลุยกันใหม่เนาะก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเรื่องฟืนไฟไหม้บ้านนะคะเราต้องไม่ประมาทค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปค่ะก็เป็นภาพจากไฟไปแล้วทีนี้ก็มาเป็นน้ำบ้างนะคะที่แม่ฮ่องสอนนี่เขาก็บอกว่าอ่วมเลยเหมือนกันฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนซัดถนนพังรถแบ็คโฮจมน้ำเลยนะคะพังมิใช่น้อยค่ะพังมิใช่น้อยก็ผู้สื่อข่าวบอกฝนตกหนักช่วงกลางดึกถนนแบบตกนานหลายชั่วโมงในพื้นที่ตำบลจองคำกับตำบลปางหมูของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำไหลหลากน้ำท่วมแม่ฮ่องสอนท่วมบ้านเรือนในชุมชนป๊อกตะวันออกภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ชุมชนบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน10กว่าหลังนอกจากนี้ก็ยังซัดเอารถแบ็คโฮของผู้ที่เหมาเนี่ยแล้วเขามาจอดพักงานเพื่อก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งลำน้ำแม่ฮ่องสอนเนี่ยพลิกคว่ำจมกลางลำเลยนะคะในแม่น้ำแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละค่ะถนนเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำแม่ฮ่องสอนก็ถูกน้ำกัดเซาะเป็นโพรงลึก พังหายไปครึ่งเลนยาวไป40เมตรแต่ก็ยังพอสัญจรผ่านไปมาได้1ช่องทางขณะเดียวกันน้ำก็ยังไหลรุนแรงเข้าบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์และครูแม่ห้องสอนทำให้ชาวบ้านบางส่วนก็หวาดกลัวที่จะต้องทิ้งบ้านขึ้นหลบหนีขึ้นเขาไปนะคะโดยหลังน้ำลดทางการก็จะสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือกันต่อไปค่ะน้ำรุนแรงมากนะคะไอ้ที่ไหลมาก็ไม่เฉพาะน้ำค่ะซากไม้นะคะเศษไม้ซากหินหรืออะไรไม่รู้อะที่มันพากันพัดลงมาเนี่ยก็โอ้โหเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะหลากหลายชิ้นกีดขวางทางเดินของน้ำมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้แล้วก็สำหรับดูคันนี้สิดูสิอยู่ๆขนาดว่าเป็นอันนี้เป็นรถบรรทุกนะคะแต่ว่าบรรทุกรถอะไรมาเนี่ยเป็นรถบรรทุกที่เหมือนกับบรรทุกรถไถมานะคะลงน้ำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอืมก็อ๋ออันนี้คือรถแบ็คโฮนะคะจมน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถนนกัดเซาะพังทลายมีมา2คันลงน้ำไปคันหนึ่งค่ะรถแบ็คโฮอ้าวก็คงจะซ่อมแซมได้นะคะยังไงคงไม่เกินฝีมือช่างเนาะรถราราคาแพงนะคะเครื่องมือทำมาหากินกันเลยทีเดียวตอนนี้บ่ายโมง30นาทีนะคะให้คุณผู้ฟังฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
3: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
4: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
3: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
4: จดเบอร์เลยนะลุง
5: 0851787279 0851787279
3: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

ค่ะขออภัยนะคะคันคอเล็กน้อยค่ะหยุดพักกระแอมกระไอซะหน่อยค่อยยังชั่วนะได้ไอสักนิดหนึ่งแหมเหมือนซุ้มเสียงกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะต้องขออภัยนิดหนึ่งค่ะก็หมูนี้ไม่รู้ทำไมนะคะรู้สึกว่าระคายคอบ่อยๆบางทีเสียงเงียบหายไปแวบสองแวบคือแอนปิดไมค์กระแอมนะคะก็แอมเลยก็กลัวจะคุณผู้ฟังจะตกใจอ่ะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะแม่ฮ่องสอนอ่วมฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนถนนพังรถแบ็คโฮจมน้ำส่วนทางแม่น้ำสายที่เชียงรายปรากฏว่าน้ำระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำเนี่ยแตะสะพานมิตรภาพแล้วเร่งสำรวจจุดเสี่ยงกันนะคะโอ้โหน้ำเนี่ยมาถึงขอบสะพานแล้วค่ะน้ำยังไม่ถึงดีแต่ไอ้ที่มากับน้ำอ่ะขวดพลาสติกเอ่ยไม้เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะที่มันโดนพัดมาเนี่ยมันมากระแทกอยู่ที่ขอบสะพานแล้วนะมีบางส่วนเหมือนกับจะแตกหักลงมาแล้วเนี่ยขอบสะพานที่อยู่ด้านล่างอ่ะอื้อนะน้ำนี่เป็นสีแบบว่ากาแฟเย็นกาแฟเย็นหวังว่าจะไม่มีอะไรที่จะดูน่าหนักใจไปมากกว่านี้นะคะอื้อแต่ว่าเขาก็เตือนกันมาเมื่อตอน9โมงนะสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านมือถือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสูงเลยทีเดียวก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพวกตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้เฝ้าสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะชาวบ้านก็เริ่มมีการตื่นตระหนกค่ะคุณผู้ฟังเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำกันเป็นแถวก็ไปมองดูว่ามันเพิ่มสูงขึ้นจนแตะท้องสะพานแล้วนะคะส่งผลให้มีเศษไม้แล้วก็วัชพืชลอยมาติดค้างใต้ท้องสะพานจนน้ำมันไหลไม่สะดวกเนี่ยค่ะอันนี้นะเป็นที่น่าหนักใจเนาะหวังว่าจะไม่บานปลายไปมากกว่านี้นะคะส่งกำลังใจกันไปทางภาคเหนือค่ะส่วนคอลัมน์ในกระแสของเรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็จะเป็นเรื่องของราคาทองนะคะอ่ะลองดูกันหน่อยว่าทองคำวันนี้ยังไงกันนะราคาทองคำวันนี้ก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเมื่อตอนบ่ายโมง5นาทีปรับเป็นครั้งที่16นะคะราคาติดลบอยู่ที่นะคะลดลง700บาทลดจากเมื่อวานอีก700บาทก็เวลาขึ้นก็พรึบเวลาลงก็พรวดเลยนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งวันนี้ขายออก 68,450 ทองรูปประพันธ์ขายออก 69,250 ถ้าเราเอาทองรูปประพันธ์ของเราบาทหนึ่งไปขายวันนี้เราจะขายได้เงิน 68,250 บาทค่ะนะคะอันนี้คือราคาทองสำหรับวันนี้ส่วนคอลัมน์อาชญากรรมบ้างมีอะไรนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีภาพข่าวของก็เป็นภาพข่าวที่แอนนำเสนอไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปที่ข่าวสดแล้วกันค่ะทางด้านข่าวสดนะคะก็มีภาพน้ำท่วมของแม่ฮ่องสอนเหมือนกันเขาบอกว่าเรนบอมถล่มแม่ฮ่องสอนตกอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าหลากเสียหายกันยับเลยทีเดียวเป็นข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสียหายเนาะถนนพังรถแบ็คโฮโดนน้ำซัดจมบ้านเรือนชาวบ้านก็เสียหายเกิดฝนตกหนักน้ำป่าหลากนะคะงานนี้เสียหายยับค่ะโอ้โหนี่บ้านใครล่ะคะเนี่ยถนนซุดนะคะเป็นบ้านหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการก็บอกว่ากระแสน้ำมันรุนแรงซาะขอบถนนนะคะทำให้ถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสียหายไปครึ่งเลนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยมาวาง
ป้องกันนะคะรถที่จะเข้ามาในจุดนี้เพราะว่าน้ำมันกัดเซาะข้างด้านล่างนะคะข้างบนน่ะไอ้แผ่นซีเมนต์เนี่ยนะคะยังอยู่แต่ว่าไอ้ด้านล่างนะเอาเว้าลึกลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับแรงกระทบกระเทือนก็คงจะถล่มลงมาอีกนี่ก็หายไปตั้งเลนหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะอันตรายมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นภาพข่าวนะคะเริ่มซัดเข้าไปถึงตัวบ้านแล้วนะคะแล้วก็สายสีน้ำเนี่ยก็อย่างที่บอกละค่ะสีกาแฟเย็นสีชาเย็นส้มๆก็มีฝนตกหนักจริงๆเขาบอกว่าเป็นเรนบอมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนได้รายงานเมื่อคืนเกิดเรนบอมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมส่งผลให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่ามันจะตกหนักอีกคือนี่ตกก็ไม่ได้เบาแล้วแต่ว่าจะตกหนักอีกอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้ว่า8ถึง13เพราะฉะนั้นประชาชนนะคะเตือนด้วยความระมัดระวังว่าเหตุอุทกภัยจากน้ำท่วมจากน้ำป่ามันมาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านผ่านพ้นไปด้วยดีเขาแจ้งเตือนกันล่วงหน้าวัน2วันขอให้มีเวลา

ดุรัสนางดุษรานะคะเจ้าของร้านไอศกรีมลุงจ๊อดตั้งอยู่ริมถนนคลองชนประทานชุมชนห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกลุ่มบุคคลเดินทางมาที่บ้านแล้วก็มากันหลายครั้งอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอเงินสนับสนุนกิจกรรมทำให้ครอบครัวกังวลก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนที่สภ.ชะอำเพื่อขอให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงดุษราบอกว่าเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันที่25มีนาคมผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจอดที่บ้านก่อนลงจากรถและขอให้ช่วยบริจาคเงินโดยตนก็มอบเงินให้พันบาทต่อมาคนเดิมนะคะกลับมาอีกครั้งมาขอเงินเหมือนแบบเดิมเลยตนก็ให้ไปอีกพันบาทแม้จะเริ่มรู้สึกว่ามันผิดสังเกตมาถี่ไปแล้วไหมจนกระทั่งครั้งที่3ที่นี้มากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ตอนนั้นนะเธอไม่อยู่บ้านก็มีการโทรศัพท์มาขอเงิน 2,000 แฟนตนจึงต่อรองบอกเหลือพันเดียวก็แล้วกันเนื่องจากช่วงนี้ขายไม่ดีก่อนที่ฝ่ายชายจะพูดในลักษณะข่มขู่ว่ารู้จักบ้านของนายจอร์ดพร้อมกับบอกให้ฝากเรื่องไว้ก่อนทำให้ครอบครัวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่าอาจจะไม่ใช่การขอรับบริจาคตามปกติหลังจากนั้นกลุ่มดังกล่าวหายไปช่วงหนึ่งกลับมาอีกที4กันยายนโดยคนเดิมนะคะผู้ชายคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนกรุงเทพมาจอดหน้าบ้านในรถมีชาย4คนโดยชายที่นั่งอยู่ในรถเปิดกระจกถามหานายออสและบอกว่าจะให้โอนเงินให้ขณะนั้นลูกสาวของนางดุรษาขออภัยค่ะนางสาวดุษราอยู่หน้าบ้านจึงสอบถามกลับไปว่าทำไมถึงไม่โทรศัพท์ติดต่อกับพ่อโดยตรงทำให้กลุ่มชายดังกล่าวไม่ได้ลงจากรถแล้วก็ขับออกไปเลยดุษราบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยเอาแผ่นซีดีมาให้โดยตนเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงตำรวจเนื่องจากมีการกล่าวอ้างถึงอดีตผู้บังคับการตำรวจรายหนึ่งจึงเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจจะกลับมาขอเงินคืนอีกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ครอบครัวเกิดความไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจแจ้งความอ๋อก็คือว่าไอ้กลุ่มเนี้ยนะคะมันมีการเอ่ยอ้างนะคะถึงอดีตผู้บังคับการตำรวจรายหนึ่งก็หาชื่อมาข่มเขาเนี่ยแหละก็เกรงว่าไอ้กลุ่มบุคคลเนี้ยนะเดี๋ยวจะอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้แล้วก็จะทำให้ครอบครัวไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจแจ้งความโอ้โหกว่าจะมาแจ้งความได้โดนไปกี่พันแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่พลตำรวจตรีไพรัตน์ผู้กำกับสำนักงานนโยบายตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติถึงกรณีแผ่นซีดีที่ถูกนำมาใช้ประกอบการขอเงินพลตำรวจตรีไพรัตน์ก็บอกว่าจากเหตุการณ์เนี่ยพบว่าแผ่นซีดีบางส่วนเป็นผลงานของตนจริงๆโดยมีทั้งชุดที่จัดทำเพื่อแจกจ่ายประชาชนและผู้ที่สนใจรวมถึงผลงานที่เคยเกี่ยวข้องผลงานที่เคยวางจำหน่ายหรือมอบเป็นที่ระลึกในกิจกรรมของชมรมซึ่งจัดทำและเผยแพร่มาตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันแต่ยังไงก็ตามบุคคลตามข้อมูลแล้วก็รถยนต์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติและตนก็ไม่ทราบว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับแผ่นซีดีมายังไงได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลแล้วก็พฤติการดังกล่าวแล้วถ้าพบว่ามีการแอบอ้างหรือทำผิดกฎหมายเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปครอบครัวของดุษราเข้าแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองชะอำเพื่อให้ตำรวจสอบบุคคลรถยนต์แล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบว่ามีการแอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะก็สำหรับใครที่มีเบาะแสนะคะช่วยแจ้งกันไปใช่หรือไม่ตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะมีปัญหาทั้งหมดแหละตัวจริงเขาก็คงไม่มาทำอย่างนี้มั้งเนาะก็คงจะเป็นตัวปลอมตัวปลอมก็ถือโอกาสนะคะใช้แค่สำหรับเหตุการณ์นี้ดุษรานะคะเป็นเจ้าของร้านไอศกรีมลุงจอร์ดค่ะอ่ะก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมง44นาทีค่ะประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะ
ป้าการบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไปบ้านป้าสำเนียงอินกลิ่นอยู่ที่ตำบลนิคม

อำเภอเมืองลพบุรีรองพื้นข้าวโพดค่ะส่วนรองพื้นดอกดกขนาด25 กิโลเนี่ยลุงป้าๆขอมาอีกรอบก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าต้องโอนก่อนน้องนุ๊กเกอร์จัดให้นะคะ2ลูกเนี่ย 1,000 นะ2ลูก2กระสอบเนี่ย 1,000 ส่งขนส่งเอกชนนะคะส่วนข้าวยังแน่นบอกต่อๆกันเยอะอ่ะขอบคุณมากๆมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกับประกันได้นะคะโทรหาประกันที่0806264419ค่ะขออนุญาตสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ค่ะขออภัยนะคะแหมรู้สึกว่าคันคอมากๆเลยทีเดียวจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมมาฟังข่าวกันต่อนะคะสลดพบศพสาววัย27เสียชีวิตในโรงแรมดังภูเก็ตเผยนาทีพบร่างค่ะก็ร้อยตำรวจโทภาคภูมิรองสารวัตรสอบสวนสภ.ป่าตองบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะได้รับแจ้งพบศพคนตายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตก็ไปตรวจสอบครับเมื่อไปถึงปรากฏว่าในห้องเนี่ยพบคนตายสมมุติว่าชื่อนางสาวเอนะคะอายุ27ปีสภาพศพก่อเหตุอัตวินิบาตกรรมนะคะคือฆ่าตัวตายนั่นเองตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการรื้อค้นของในห้องแล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายแต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพยาไอซ์1ชุดอยู่ในห้องน้ำของห้องพักจึงเก็บรายละเอียดเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็สอบถามพนักงานโรงแรมบอกว่าโรงแรมเนี่ยเปิดให้เข้าพักเฉพาะผู้หญิงและไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าพักผู้ตายเนี่ยอยู่ตามลำพังที่ผ่านมาเคยมีเรื่องทะเลาะกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติบ่อยๆโดยส่วนใหญ่ทะเลาะกันผ่านทางโทรศัพท์และผู้ตายก็มักจะกรีดร้องเสียงดังอยู่ในห้องพักก่อนเกิดเหตุพบผู้ตายครั้งสุดท้ายตอน 3:00 ของวันที่6โดยผู้ตายเนี่ยสั่งอาหารผ่านแอปให้มาส่งที่โรงแรมก่อนจะฝากอาหารไว้ที่รีเซพชันและแจ้งว่าจะเดินไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้ๆจนกระทั่ง 3:30 ผู้ตายกลับมาที่โรงแรมแล้วก็นำอาหารขึ้นไปยังห้องพักจากนั้นไม่มีใครเห็นผู้ตายลงมาจากห้องอีกเลยต่อมาผู้ดูแลโรงแรมได้โทรศัพท์ตามพนักงานโรงแรมให้กลับมาที่โรงแรมหลังได้รับข้อความจากแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของผู้ตายว่าผู้ตายมีอาการหายใจไม่ออกและขอให้ขึ้นไปตรวจสอบด้วยเมื่อผู้ดูแลโรงแรมและพนักงานขึ้นไปพบว่าประตูถูกล็อกด้านในจึงใช้คีย์การ์ดเปิดเข้าไปแต่พบว่ายังมีโซ่คล้องประตูจากทางด้านในอีกชั้นหนึ่งจึงให้ช่างดำเนินการตัดโซ่เพื่อเปิดประตูเข้าไปก็ไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อเหตุสลดแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจเบื้องต้นพนักงานสอบสวนและชุดสืบสภ.ป่าตองได้ร่วมตรวจสอบบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานแพทย์นิติเวชเข้าชนะสูตรพลิกศพรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการตายอย่างละเอียดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดมีอุปกรณ์เสพยา1ชุดแสดงว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะฆ่าตัวตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆค่ะก็สภาพจิตใจอาจจะไม่เป็นปกติเท่าไหร่นะคะไม่มีใครทำร้ายเสพยาแล้วหลอนยังไงนะคะฆ่าตัวตายเองหรือเปล่าอ่ะก็วัย27ปีเท่านั้นเองนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยค่ะเดี๋ยวพักเรื่องของข่าวกันแป๊บหนึ่งเนาะมากันที่ผู้สนับสนุนรายการนะคะมากันที่หน้าเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่สอบถามนะคะว่าจะเข้าฟังทางเว็บไซต์ได้ยังไงก็ง่ายๆนะคะพิมพ์เลยค่ะ www เนี่ยนะคะ djn.com ภาษาไทยนะคะ djn.com ภาษาไทยเนาะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ออกฟังได้ตอนที่แอนออกอากาศก็คือช่วง 5:00 ถึง 7:00 โมงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย 3:00 นะคะคุณพยาวสวัสดีค่ะคุณอโนไทยด้วยนะคะคุณประสงค์สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้พาเปเป้มาโยกให้ป้าแอนดูนะคะไหนลูกเออนะคะเรียกไปโยกไปเออโยกอะป้าแอนพูดไม่เป็นคำแล้วเดี๋ยวจะป้าแอนเดี๋ยวจะโยกนะคะเอาสักอย่างลูกนะป้าแอนด้วยโยกด้วยเลยชักจะไม่เป็นคำแล้วไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีขอบคุณมากนะคะนะป้าแอนโยกป้าแอนโยกขอบคุณค่ะคุณประสงค์เนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจซะหน่อยนะคะแล้วก็ทางด้านทางไลน์ล่ะทางไลน์นะคะ คุณเฮียอ้วนสวัสดีค่ะแล้วก็คุณ NBB ด้วยนะคะคุณคุณสนั่นกลมประเสริฐนะคะคุณสนั่นแล้วก็คุณสำเนานะคะป้าเล็กบ้านกลับค่ะพี่อ้อนนะคะพี่อ้อนสระบุรีบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะน้องแอนเมื่อวานตอนบ่ายร้อนมากพอห้าโมงเย็นฝนตกน้อยตกใหญ่วันนี้แดดดีแล้วพอกับเมื่อวานนะคะก็เลยร้อนเหมือนกันเดี๋ยวฝนคงตกอย่างเมื่อวานอีกก็คงจะอย่างนั้นนะคะดูท่าแล้วนะเหมือนกับกลางวันบ่ายๆก็ร้อนซะก่อนเนาะแล้วพอตกเย็นฝนฟ้ามาแต่ว่าบ้านแอนก็ไม่ได้ตกแรงอะไรนะคะคุณแป้นหวัดดีรอบบ่ายค่ะคุณยุพินด้วยนะคะบอกว่าแดดแรงเมื่อวานตอนเย็น4โมงก็ตกแรงแต่ตกไม่นานพอให้ต้นไม้ได้ชุ่มฉ่ำบ้างนะคะคุณจัญญาสวัสดีค่ะรับโดราอินะคะ1ชุดได้ค่ะโดยแอนจัดการให้ขอบคุณนะคะอันนี้รับชุดนี้นะคะชุดเล็กก็แถมได้แถม CE COVID แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณสุวิมลสวัสดีค่ะของคุณสุวิมลก็รับไบโออีพลัส4แถม1โดราอิ4แถม1โอนเรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวแอนจัดส่งให้ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสปอตจากทางสถานีใครฟัง855ก็ฟังต่อใครฟัง711ก็หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิสร693สระบุรีเดี๋ยวฟังแอนข่าวบ่ายกันต่อจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบ บุรี
7: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: พร้อมใครใช่ได้ฉัน
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้ว
15: เมกะเฮิร์ตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศชายฝรั่งเศสอีก1รายโดยชี้ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่และสร้างความแตกแยกขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นนะครับต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยไม่ให้อยู่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์ยังไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นบทเรียนพื้นฐานครับ
9: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียด
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
11: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
12: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
11: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
12: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
11: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
12: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
11: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
12: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
11: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
3: 0894780889
11: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
12: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
3: 0894780889
12: ใช้คู่กับลาย07นะคะ
13: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
14: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอเป็นประจำสุกัญญารายงานตัวค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะได้ยินเสียงเพลงนี้มาแล้วกับบรูมิโน่ลาย07นะคะยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย้ายสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของสึนามิของเรากับการแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคะปรับโครงสร้างดินดูแลระบบรากให้สำหรับทุกพืชเลย0894780889จ้ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะคะหลายรอบนิดนึงเพราะว่าบางท่านบางคนโอ้โหฟังอยู่ประมาณสัก 5-6 วันยังกูจดไม่ครบเนี่ยยังจดไม่ครบเลยบอกสุกัญญาย้ำหลายรอบยายยังจดไม่ครบเลยตาก็ยังลืมเนี่ยเมื่อวานได้ตัวเนี้ยวันนี้มันมาเพิ่มอีกกี่ตัวเนี่ยสุกัญญานะฮะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนี่นะคะที่พยายามนะจดเบอร์โทรศัพท์กันเนาะแล้วก็ฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังกันได้เป็นอย่างดีขอพระคุณงามๆเลยทีเดียวค่ะ0894780889วันนี้เรื่องราวของการเกษตรของเราพูดคุยกันแน่นอนกับคุณเจ้าไก่เหมือนเช่นเคยมาควบคู่กับราคากลางตลาดสี่มุมเมืองเอามาฝากคุณผู้ฟังทุกวันเลยนะสำหรับราคากลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามรับฟังในเรื่องราวของราคากันด้วยสวัสดีจ้า
15: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับเมื่อวานร้อนมากมายแต่ตอนเย็นไม่รอดคุณสุกัญญา
14: เป็นไรอ่ะ
15: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยครับ
14: ยังดีนะบ้านคุณยังร้อนแล้วก็ตกบ้านที่ฉันก็ร้อนคงที่และคงทน
15: ครับไม่ตกใช่ไหม
14: ไม่
15: ครับหลายพื้นที่ก็ยังอากาศเปลี่ยนใน1วันค่อนข้างจะหลากหลายคุณสุกัญญาตอนนี้มีแต่ร้อนกับฝนอยู่นะครับแต่บางวันเช้าๆก็อากาศเย็นนะ
14: ลมโชยมีลมโชยเมื่อวานตอนเย็นยังลมโชยมาเลย
15: นะ
14: เมื่อสายๆเนี่ยเมื่อสายๆเนี่ยลมยังโชยเย็นๆเลยแดดร้อนนะแต่ลมเย็นโชย
15: นั่นอากาศแปลกมากนะครับ
14: อ
15: ากาศแบบนี้จากประสบการณ์มันเหมือนจะตกเอาเรื่องอยู่ในอีกไม่กี่วัน
14: หรอ
15: ใช่ครับ
14: เนี่ยตอนนี้ลพบุรีแดดเปรี้ยง
15: ครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมคุณสุกัญญาครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านก็สั่งหลากหลายไปนะขอบคุณณต่ำด้วยณต่ำอยู่นู่นบ้านสะสามชุกครับ
14: ไกลมากเลยนะบอกสนุนเลย
15: เอาไปฉีดข้าวยังไม่เคยใช้เลยรายการก็เอาไป สองชุดใหญ่แล้วก็ลามุสปาเกียวกับอินทักษาแนนด้วย
14: ยังไม่เคยใช้เด็กจะติดใจ
15: ครับท่านที่สั่งใหม่ๆผมก็จะแนะวิธีการใช้ไปให้อยู่แล้วของถึงถ้าสงสัยยังไงก็โทรกลับมาหาผมอีกทีนึงก็ได้ก็ถูกนะครับ
14: ค่ะ
15: แล้วก็มีคุณน้าที่นู่นเหมือนกันนะไกลอยู่นะอันเนี้ยด
14: ่
15: านช้างด่านช้างบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เอาคาเลนครับแกบอกสั่งดุ้งแล้วกับไลน์ไปใช้อยู่รอบนี้จะเอาคาเลนไปหมัก
14: ไปหมัก
15: ครับ
14: เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็หมักเลยเดี๋ยวจะทำใหม่แล้วรุ่นต่อไปเนี้ย
15: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะเหมือนกันนะค
14: ุณนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรแถวนั้นทำนาเยอะอยู่นะ
15: ใช่ที่ลอยต่อทางโน้นนะ
14: จ้า
15: ช่วง 3-4 วันก่อนผมผ่านไอ้ตรงแยกขานุใช่ไหมขานุแล้วมันจะไปแยกผมก็ไม่รู้ว่าเรียกแยกอะไรนะตรงนั้นเลี้ยวขวาไปบรรพตเลี้ยวซ้ายไปไหนสักอย่างหนึ่งแล้วตรงไปนี
14: ่แยกไฟแดงอะนะ
15: ก็ไปไปบึงสะมะขีบ้างเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกอะไร
14: เรียกว่าแยกไฟแดง
15: ก็เรียกว่าแยกไฟแดง
14: อย่า
15: ขายไฟแดงอยู่นานๆกว่านี้หน่อยใช่ไหมจะได้ขายพวงมาลัยให้หมด
14: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นี่ด้วยเพลงทันสมัยวะ
15: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะผมขับไปทาง
14: อุ้ยประเทศไทยเราอ่ะทำนากันทุกจังหวัดอ่ะคุณเจ้าไก
15: ่ชนะ
14: ใช่อยู่ที่ว่าจะเป็นนาข้าวประเภทไหนบางที่ก็เขาเนี้ยวบางที่ก็เขาเจ้าบางที่ก็เขาหลากหลายข้าวเลยนะ
15: ครับก็ลองเลือกดูแล้วลองเอาผลิตภัณฑ์จากทางรายการไปใช้ดูคุณโน้ตไลน์สุดเด็ดก็ได้ครับหรือจะเพิ่มลามุดฝาเขียวอิมแพคฝาแดงก็ได้หรือท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงกับนาเราดีจะเผาก็แม่แต่ก็ยังมีเผาอยู่นะคุณสุกัญญา
14: น้อยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยเขาเลิกเผาแล้ว
15: เหรอ
14: โอ้ใครที่เผาอยู่นี่แสดงว่าไม่รู้ข่าวไม่ฟังข่าวก็เลยนะ
15: รู้แต่กูจะเผา
14: ไม่สนใจมนุษย์โลกเฮ้ยวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะเสียงจากสมองมันเริ่มออกไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องปิดก่อนนะ
15: คิดดังจังเลย
14: คิดดังเนี่ยดังไกลไปถึงหลายคนเลยเนี่ยสะดุ้งกันยังเนี่ย
15: ครับก็งดได้ก็ดีครับการผมการเผานะ
14: ควันฟืนควันไฟมันก็ไม่มาทำลายปอดเราด้วย
15: เราก็มีตัวช่วยดีๆหลายๆท่านเอาไปใช้ก็ได้ผลแน่วันเลยลืมขอบคุณลุงสุแลไม่ใช่ลุงแลนะอันนี้ลุงสุแลนะคุณสุกัญญา
14: อยู่ที่ไหนลุงสุแล
15: อยู่เดิมบางเหมือนกันแต่ก็อยู่น่าจะทุ่งคลีนะ
14: อ๋อสวัสดีทักทายคุณลุงสุแลด้วยนะคะสบายดีนะจ๊ะ
15: ได้ถ้าเป็นลุงแลนี้อยู่เขาดินใช่ป่าววะ
14: ไม่รู้เจ๊ เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนสามโนครัวลุงแลแล้วนะถ้าไม่ใช่แล้วก็ตายแน่เลย
15: แกก็สั่งคาเลนไปใช้แกก็เอาไปใช้แล้วก็บอกโอ้ช่วงนี้เพื่อนบ้านเห็นก็อยากจะใช้บ้างก็ขอบคุณลุงสุแลด้วยลุงสุแลแกก็สั่งไปให้เพื่อนบ้านอยู่นี่สั่งทุกวันเลยนะวันละ6ตอง4ตอง8ตองอะไรของแกเนี่ยขอบคุณมากครับ
14: ขอบคุณคุณลุงสุแลนะเป็นเขาเรียกว่า PR ประชาสัมพันธ์ให้เราขอบพระคุณนะคะ
15: เป็นกระบอกเสียงให
14: ้น่ารักสุด
15: ๆลุงต้องบอกเพื่อนบ้านด้วยนะว่าลุงสั่งแล้วต้องให้เขาเอาตังค์มาไว้ที่ลุงด้วยนะ
14: เรื่องอย่างนี้เจ้าไก่ไม่ต้องห่วงลุงหรอก
15: ทำไม
14: ลุงจัดการเรียบร้อย
15: ลุงจัดการเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะขาดทุนอะไร
14: เอ้ยขาดทุนไม่เท่าไหร่สิลุงอ่ะโอ้โหไม่ได้กินเนื้อแล้วจะเอากระดูกมาแขวนคอไม่ได้นะ
15: ลุงบอกไม่เป็นไรเจ้าไก่250ลุงไปปล่อยต่อ300ส่งมาบ้านลุงนี่แหละ
14: อย่าดังสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนได้ยิน
15: ไม่ก็อันนี้แล้วแต่สะดวกของแต่ละท่านคุณสุกัญญาใช่ไหมล่ะ
14: จ้า
15: แต่ก็1ซองเป็นผงนะหลายท่านก็ยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ำเป็นผง
14: แล้ว
15: เอาไปละลายน้ำ
14: เอาไปละลายน้ำเปล่าเรานี่ล่ะค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงในแปลงนะ
15: ใช่ครับ1ซองก็250บาทได้พื้นที่ประมาณ
14: 5
15: ไร่ใช่ยัง คุณนาที่อยู่บรรพตเนี่ยแกก็ทำอยู่16ไร่แกก็สั่งไปกี่ซองครับสั่งไปเผื่อไว้ก็ได้ครับจะคือจะใส่เยอะก็ได้ไม่มีผลอะไรกับดินกับอะไรนะมีแต่ผลดีคุณสุริยาไม่มีผลเสียคร
14: ับ ใช่มันเป็นจุลินทรีย์ไปย่อยพวกย่อยสลายเขาเรียกว่าจะพืชต่างๆที่เราไม่อยากจะได้อ่ะ
15: ถูกต้องครับยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับมันก็จะย่อยได้เยอะขึ้นครับหลายท่านก็ไม่เลิกรีบได้แล้วครับไม่ต้องรีบหรอกเพราะตอนนี้หลายท่านก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะคุณสุกัญญา
14: ทำไมอ่ะ
15: เห็นว่าฝนมันไม่ค่อยตกนะมันไม่ค่อยมีจะหวานหรือไม่หวานดีแต่ดูสถานการณ์รอบๆประเทศแล้วโอ้มันก็ยังตอบไม่ถูกอ่ะว่ามันจะท่วมไม่ท่วมอ่ะเพราะบางพื้นที่เขาท่วมประจำอ่ะหร
14: ือ
15: ว่ากั้มกึ่งอ่ะกั้มกึ่งบางปีก็ท่วมมาหลายปีแต่ปีสองปีที่ผ่านมามันไม่ท่วมอย่างเงี้ยหลายท่านก็กั้มกึ่งเหมือนกันนะว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าก็กะเก่งยากนะครับปีนี้นะเรื่องสภาพอากาศอาจจะกลับมาร้อนก็ได้นะเพราะว่า4วันที่ผ่านมามันร้อนนะครับแต่เมื่อวาน
14: บางคนเขาก็ว่ามันจะฝนยาวไปถึงหน้าหนาวบางคนเขาว่างานแต่สุกัญญาว่ามันจะเป็นไปได้หรือ
15: เขาตอบยากกันเน
14: า
15: ะ
14: บ้านเราเนี่ยที่มีฟ้าฝนเนี่ยมันด้วยจากพายุทั้งนั้นเลยนะ
15: ตอนนี้ใช่ไหม
14: ถ้าเราไม่มีพายุมาฝนมันจะมาไหมเนี่ย
15: เออใช่ครับแต่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อะหลายท่านก็มันก็เราตอบไม่ได้หรอกคุณสุวรรณยา
14: ก็ดูว่านี่อ้าวดูหนึ่งดูข้างๆบ้านดูว่าน้ำตามคลองตามชนประทานเราเนี่ยมันพอยังไงมันพอมีไหมมันพอพูดง่ายๆถ้าเราทำการเกษตรแล้วเนี่ยมันพอใช้ไหมเราก็ต้องดู
15: ใช่ไหมครับ
14: ใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่พอมันมีกำหนดการกำหนดเกณฑ์ที่เขาประกาศมาว่าปีนี้จะไม่มีน้ำนะจะไม่ปล่อยนะหรือว่ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขามีประชุมทุกเดือนนะคุณเจ้าไก่
15: อ๋อมีประชุมภายในท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน
14: เขามีประชุมในหมู่บ้านในท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมบ่อย
15: ๆใช่อย่าหนีประชุมอย่าโดดประชุมนะครับท่านผู้ฟัง
14: จะได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องราวของการเกษตรที่ผู้นำหมู่บ้านเขาเอามาชี้แจงให้ฟลับฟัง
15: ใช่มันก็เป็นทอดต่อๆกันไปจากหน่วยงานหลักเขาอะนะ
14: ค่ะ
15: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันคุณสุพัญญา
14: ใช่
15: ฟังผู้นำท้องถิ่นเขารับข้อมูลมาพื้นที่เรามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องนะครับ
14: ค่ะ
15: ก็เรื่องสภาพอากาศทั่วไปจริงผมก็กะไม่ถูกหลายท่านถามผมเยอะมากว่าจะปลูกอะไรดีจะปลูกอะไรดีน้ำจะท่วมไหมน้ำจะท่วมไหมเนี่ยโอ
14: ้คุณเจ้าไก่จะไปกะได้ไงคุณเจ้าไก่ไม่ใช่คนพื้นที
15: ่แล้วเรื่องสภาพอากาศมันตอบยากมากครับ
14: โอ้คุณเจ้าไก่ตอบคุณผู้ฟังไม่ได้หรอกเพราะคุณเจ้าไก่คุยกับเทวดาไม่ได้
15: ไปฮะไปพระพานก็ไม่ได้ขาทางเข้าไม่เจอ
14: เขาไม่เคยไปคุณเจ้าไก่อะ
15: ไม่เหมือนคุณสุกัญญาล่ะ
14: โอ้
15: แต่เรื่องการเกษตรอะพอคอยข้อมูลได้
14: แต่ถ้าเกิดจะคุยกับคุณเจ้าไก่นะว่าใบหงิกใบงอเพี้ยไอ้นั่นเพี้ยไอ้นี่ดูแลยังไงแก้ไขยังไงข้าวลวงมันไม่ค่อยดีคุณเจ้าไก่ทำยังไงพริกมันไม่ค่อยออกดอกติดลูกทำยังไงอันนี้คุณเจ้าไก่ตอบได
15: ้นะพอมีข้อมูลเราก็ต้องดูแลกันไปนะหลายท่านเนี่ยคุณสุกัญญาผมแนะนำอีกอย่างนึงคือหลายท่านเนี่ยรอคือรอนี่คือรออะไรคือแบบตอนปลูกเล็กๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฉีดไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรไม่หรอกพอเริ่มจะติดดอกออกผลนี่อุ๊ยจะใส่ตัวนั้นจะใส่ตัวนี้ให้มันแบบติดดอกออกผลรออะไร
14: ติดรอกันนะ
15: รอเป็นนักเรียนไม่ได้ติดรอ
14: ไม่ต้องรอเราเนี่ยชอบติดรอแล้วไปหาวิธีแก้ไม่เอานะเราต้องทำงานตลอดเวลาส่งงานตลอดเดี๋ยวจะติดรอไม่ได้มันต้องหาทางแก้อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดรอเราต้องปลูกแล้วฉีดเลยกันเลยดูแลเลย
15: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเวลาถึงตอนนั้นท่านอยากจะได้ผลผลิตก็จริงนั่นแหละแต่พืชมันพร้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับมันตั้งแต่เล็ก
14: แค่เราปลูกเนี่ยเราก็หวังจะได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังได้ผลผลิตเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วย
15: ใช่ก็ความสม่ำเสมอทุกอย่างเลยนะคุณสุกัญญาความสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องสำคัญ
14: ใช่
15: เป็นเรื่องสำคัญอ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความสม่ำเสมอเราเนี่ยแหละครับอย่างการออกกำลังกายเนี่ยอยากจะมีซิกแพคไม่ใช่วันแพคใช่ไห
14: ม
15: แต
14: ่
15: เราก็ไปสมมติว่าออกไปวิ่งวันนึงหยุดไปสักเจ็ดวันไปวิ่งวันหยุดไปสักเจ็ดวัน
14: มันก็ได้นะสุขภาพมันก็ได้แต่มันได้ช้า
15: ใช่มันก็ไม่เหมือนคนแบบสามสี่วันสามสี่วันนี่เงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วความ
14: ถ้าลองไปเทียบกับคนที่เขาลองไปเทียบกับคนที่เขาไปทุกวันซ้ำทุกวัน
15: ใช่ไหมมันก็ต้อง
14: มันจะแตกต่างกันมากเลยสำหรับผลตอบรับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพืชผักก็เช่นเดียวกัน
15: ใช่ครับ
14: ปลูกแล้วถ้าไม่ดูแลเลยไม่ใส่ใจไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันก็ต้นน้อยเหี่ยวๆไม่ใส่น้ำเลยไม่รดน้ำเลยมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมีแต่จะเฉาไปเรื่อยตายไปได้แต่ถ้าเกิดปลูกใส่น้ำใส่ปุ๋ยดูแลฉีดพ่นยาใส่ฮอร์โมนอย่างดีสม่ำเสมอทุกวัน3วันไปที3วันไปที่รับประกันผลออกมาดีแน
15: ่ใช่หลายๆท่านก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการดูแลคุณสุกัญญาจากที่ฟังรายการเรานะ
14: ตกใจนึกว่าเปลี่ยนไปฟังรายการอื่น
15: ไม่รู้ ก็เอาไปปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยว่าก็จริงอย่างที่มันคุยในรายการอยู่ว่า
14: ค
15: ่
14: ะ
15: มันจริงครับผมไม่ได้เอาเรื่องนั่งเทียนมาบอกทำไมล่ะ
14: เราเอาเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่าคุณเจ้าไก่เขาไปสวนจริงเจอเกษตรกรจริง
15: สวนมาเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟัง
14: ค่ะ
15: มีเยอะแยะที่ท่านแบบไม่รู้อ่ะเพราะว่าหลายๆสวนเขาก็มีเทคนิคเคล็ดลับอะไรของเขาแหละเหมือนคุณสุกัญญาบอกไปเจอแหล่งที่มันมีโอ้โหได้ร่อนทองเยอะมากเลยตรงนี
14: ้ใครเขาจะมาบอกเราล่ะว่ามีทอง
15: ไม่ยอมบอกตอนแรกหรอกจนกว่าจะร่ำจะรวยแล้วแกไปที่ตรงนั้นนี
14: ่เฮ้ยบางทีต่อให้ร่ำไม่รวยเขายังไม่บอกกันเลย
15: โอ้ใจร้าย
14: เป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นคุณเจ้าไก่จะบอกปะคุณก็ไม่บอกหรอกคุณไม่ต้องมาเงียบคุณก็ไม่บอกใครเหมือนกันแหละ
15: ไม่ใช่ที่ผมจะพูดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าไอ้คนที่เราจะบอกเนี่ยมันเป็นยังไง
14: แต่ก็ต้องดูด้วยนะบอกไปบางทีเขาก็ไม่เชื่อ
15: ใช่
14: มั้ยเฮ้ยมันจะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย
15: ใช่ไหมล่ะ
14: ใช่สิ
15: แต่ขนาดของดีเขายังไม่ค่อยเชื่อเลย
14: เหมือนป้าแหววอ่ะดิฉันจำได้เมื่อวานนี้คุณเล่าเรื่องป้าแหววให้ฟังเห็นไหมล่ะเหมือนป้าแหววว่าบอกแล้วยังไม่เชื่อเห็นกับตาก็ยังไม่ซื้อ
15: ไม่ใช้อะไรก็
14: แล้วไม่ใช้แล้วก็บ่นว่าไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตป้าแหววก็บอกใช้นี่สิบูมิโน
15: อุ้ยป้าแหววนี่แกแบบเสียงดังแล้วแกพูดแบบชาวบ้านนะคุณสุกัญญาด่าเป็นด่าไปเลย
14: อย่าใช่นะ
15: ลอง
14: อย่าเล่นกับป้าแหววใช่นะ
15: อารมณ์ไม่ดีนี่หัวร้อนนะ
14: ลมไม่ดี
15: ตอนนี้ลมดีตอนนี้ช่วงนี้อารมณ์ดีดูพืชผักที่ปลูกแล้วโตได้โตดีใกล้จะได้ขายอีกแล้วจะได้เง
14: ินนี่ดีใจปลูกไปไม่ได้หรอกสิ้นเดือนเดี๋ยวจ่ายค่าหอหลานป้าแหววบอก
15: ก็ดูแลกันไปเพราะว่าทุกคนก็มีความรับเขาเรียกว่าอะไรมีภาระมีความรับผิดชอบแต่ละคนกันใช่ไหม
14: ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ลนปลูกแล้วไม่ได้ดูแลหรือว่าเราไม่ทำอะไรเลยทุกวันนี้เงินทองมันหายากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของงานประจำก็มีอยู่แล้วการเกษตรก็เป็นสิ่งที่เสริมได้บางคนถึงขนาดแบบว่าทิ้งงานประจำเพื่อมาทำการเกษตรโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลบางคนก็ทำแล้วเขาได้ดีกว่าก็มา
15: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้ามีที่มีทางเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรนะผมว่ามันต้องทำมาทำแล้วมันไม่นานหรอกไม่นานเดี๋ยวก็
14: อย่าปล่อยให้รกร้างอย่าปล่อยให้ให้คือพูดง่ายๆอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้ดินน่ะมันมีคุณค่าเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปสุกัญญารับประกันว่ายังไงมันก็ต้องได้ผลผลิต
15: ใช่มันอาจจะเหนื่อยกายหน่อยแต่ทำงานมันก็เหนื่อยทุกอย่างนะ
14: จริงอยู่ที่ว่าเราเหนื่อยกายสบายใจหรือว่าจะเหนื่อยทั้งกายและใจเราเลือกได้
15: ใช่ไม่ต้องไปรอโดนใครด่าด้วยมีแต่แบบพ่อกับแม่ปู่กับย่าตากับยายเนี่ยด่าเราแค่นั้นพอแล้ว
14: ก็คนในบ้านเราด่าไม่เป็นไรหรอก
15: ใช่นะใช่ไหมล่ะ
14: คนในบ้านด่านี่ไม่เคืองนะแต่ถ้าคนนอกบ้านด่านี่เคือง
15: แต่บางคนเขายอมรับคนข้างนอกด่าแต่คนในบ้านด่าไม่ได้อีก
14: อ
15: ่
14: ะอ้าว
15: มีอีก
14: แล้วมีอีกแล้วอย่างละทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
15: เอ้าก็ไม่เป็นไรครับลองวางแผนกันดูสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างๆค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยครับมันสร้างรายได้อย่างน้อยเราก็ได้กินน่ะไม่ต้องซื้อ
16: จริงปลูกมะนาว10ต้นอย่างน้อยก็ได้กินเหลือก็ค่อยขาย
15: ใช่ครับใช่ครับผมก็ลองวางแผนกันดูเนาะส่วนช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองกันอีกครับจริงๆด้วยคุณสุวรรณยาราคาผักหลายชนิดเริ่มขยับขึ้นหลังจากที่ร้อนมา 3-4 วันโดยเฉพาะผักลูกนะ
16: ค่ะ
15: ผมก็เตือนแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างหลายท่านก็โทรหาผม
16: เงาะเป็นไงบ้างตอนนี้ปลูกอะไรอยู
15: ่เงาะเหรอเงาะมีคะน้าฮ่องกงมีมะระมั้งมีถั่วได้หรือเปล่าไม่รู้
16: เออตอนนี้ราคาผักผลกำลังดีก็ถั่วเฉลี่ยกันเอา
15: เป็นสงอบอกหนอนดุมากครับว่านะประตูพืชมันก็ไม่ปราณีใครนะ
16: จริง
15: มาดูราคากันนะครับเริ่มจากกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งราคาดีครับ14บาทนะครับขึ้นช่าย40-50คณะก็ราคาขยับแล้วนะครับวันนี้14บาทคณะต้นนะคณะยอด18บาทผักกาดหอม40ผักบุ้งจีน22บาทใบกระเพรานะครับ35แมงลัก40โหระพา20ต้นหอม90ผักชีไทย90ผักชีลาว50ผักกาดขาวลุยโอ้ผักกาดขาวแพงมากเลย45บาทกะหล่ำปลี18บาทตั้งแต่มีข่าวผักจากเมืองจีนเข้ามาแล้วก็ตรวจพบการชุบสารนะนะคุณสุภาผักไทยราคาขยับดีนะก็ดีนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ
16: ชูฟอร์มาลีนใช่ไหม
15: ใช่ครับหลายชนิดด้วยดิ
16: ต้องระวังนะคุณผู้ฟังอย่าไปเห็นพืชผักสวยๆแล้วซื้อกินกินที่มันมีหนอนอะอร่อยสุดแล้ว
15: ก็ยินดีด้วยกับสำหรับท่านที่มีขายนะ
16: จ้ะ
15: มาดูฝั่งผักลูกกันบ้างแตงกวาก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับวันนี้24บาทเลยครับแตงร้าน15บาทแตงไทยอ่อน20ส่วนฝักยาว28บาทมะเขือปลอกก็ขึ้นนะครับวันนี้30บาทเลยมะเขือยาว20-25มะละจีนก็ขึ้นครับวันนี้28บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา25บาทพริกขี้หนู40-50ขี้หนูสวนกับกระเลียง110บาทยำแดงยำเขียวนะครับ30บาทพริกเหลือง80บาทบัวเปลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน13บาทมะเขือพวง35บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้ไหมครับฉะนั้นท่านฟังราคาแล้วโอ้โหเรื่องราคานี่เป็นเรื่องที่สร้างความร้าวฉานให้กับคนปลูกกับพ่อค้าแม่ค้ามากเหมือนกันนะคุณสุบันดา
16: ค่ะ
15: ไม่ใช่แต่รายการเรารายการเดียวนะครับเพราะบางท่านก็มีทางเฟซบุ๊กในตลาดก็มีไลฟ์ราคาให้ดูอ่ะคนเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่บางทีเขาก็ปวดหัวเหมือนกันนะอันนี้ท่านต้องพึ่งพาสายกันแหละเพราะบางทีก็อยากจะได้ราคาที่ในตลาดเลยมันก็เป็นไปได้ยากเราไม่ได้เข้าตลาดเองนะครับถ้าฝากพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปเขาก็ต้องมีส่วนต่างแหละแต่มันก็ต้องพอสมควรกันนะน
16: ะ
15: เพราะตอนนี้มันมีหลายเขาเรียกอะไรมันก็เคืองกันเรื่องเนี้ยคุณสุพันธ์นะราคาหน้าบ้าน10บาทในตลาด20บาทอย่างเงี้ยพ่อค้าเขาก็อาจจะบางคนก็ดีบางคนเขาก็กดเราเต็มที่เหมือนกันท่านก็ลองเลือกเอาแล้วกันเป็นไปได้ก็รวมกลุ่มเอาคุณสุพันธ์
16: ค่ะ
15: บาทโน้นบาทนี้คนละนิดคนละหน่อยมีรถก็ไหว้วานจ้างกันไปถ้าสะดวกนะแต่ถ้าอยากได้ราคาแบบในตลาดที่เขาขายกันนะแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราก็ต้องอันไหนต้องยอมได้ก็ยอมไม่ได้ก็ต้องคุยกับเขานะครับมันก็จะต้องมีจุดกลางอยู่แล้วล่ะบนทวนยาตอนนี้มันข่าวสารมันถึงกันหมดแล้วนะครับผมก็เข้าใจคนปลูกและเข้าใจพ่อค้านะเพราะว่าเขาก็อยากได้เนาะเราก็อยากได้เหมือนกันเราปลูกเราเหนื่อยอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปครับแต่อย่าไปทะเลาะกันนะผมบอกเลยทะเลาะกันนี้ท่านเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่ได้ไปเองครับก็ลองคุยกันดูอ่ะมีปัญหามีคำถามนะครับก็สอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุภัญญาให้ไว้แต่ถ้าไม่มีเงินนะครับอย่าโทรนะครับเพราะว่าผมก็มีน้อยมีพอใช้ครับโทรหาคุณสุภัญญาได้เลยครับถ้าไม่มีเงิน
16: น่ารักสุดๆ
15: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่มิสสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะกับรายการต่อไปนะคะข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์มารอแล้วค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081757474 081757474

พบรักที่ปากน้ำโขครับเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดนะครับมีหลายเวอร์ชั่นเพราะ AI cover นี่เยอะมากๆครับพบรักที่ปากน้ำโขต้นฉบับ

0: นายกอบต.ก็พูดอย่างหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็พูดอย่างหนึ่งและประชาชนคนในพื้นที่ก็เลยงงว่ามันที่ถูกต้องแล้วมันคืออะไรไหนบอกห้ามไม่อนุญาตแต่ทำไมมันมีศพมาใหม่เข้ามาในพื้นที่อีกครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันยังไงกันล่ะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับลองมาฟังเรื่องราวของข่าวแล้วก็สดับรับฟังปัจจุบันเนี่ยอิสราเอลเข้ามานี่เขาจะจัดงานปีใหม่เขาจะขอจัดโดยคนเข้ามาในงานเขาประมาณ 2,000 คนถามว่าชักศึกเข้าบ้านไหมได้รับอนุญาตใครหรือยังที่จะจัดงานแบบนั้นนะครับก็เขาบอกที่หาดป่าตองคนภูเก็ตเขาก็บอกว่าไม่ยอมทนแน่นอนเขาต้องประท้วงคนอื่นที่จะมาใหญ่ในแผ่นดินเนี้ยของแผ่นดินไทยคงไม่ได้ครับอย่างที่บอกในประเทศไปแล้วหนึ่งก็ยังไม่เข็ดใช่ไหมยังจะทำกลางทำใหญ่ทำโตครับลองฟังรายละเอียดวันนี้เกี่ยวเรื่องของยิวดูก่อนแล้วกันนะครับหรืออิสราเอล
1: หรือชาวยิวเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลนะฮะอย่างที่เราเห็นกันนะครับชาวบ้านเขาก็บอกว่าทำไมมันมีลักษณะของการขยายพื้นที่นะครับหรือว่าชาวอิสราเอลที่มีชุมชนหลายจุดและถ้าดูจำนวนก็ค่อยๆเหมือนกับมีระนมสูงขึ้นคำถามก็คือว่าทำไมชาวอิสราเอลถึงเลือกมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านนี้ก็คือท่านพลเอกพิพัฒน์ทองเล็กนักวิชาการอิสระก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าจริงๆแล้วต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่มีการเข้ามานะครับประเทศก็เปิดกว้างทั้งทางศาสนาหลายคนก็อยากเข้ามาใช้ชีวิตมาทำธุรกิจนะฮะนี่คือท่านพลเอกพิพัฒน์ทองเล็กนะครับนักวิชาการอิสระก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์อิทธิพลของการเข้ามาของชาวยิวเนี่ยกลุ่มแรกท่านบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเป็นช่วงที่หนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเข้ามาจากนั้นอีกช่วงนึงก็คือปี2523นะครับอันนั้นเป็นช่วงที่ท่านนิพัทธ์บอกว่าเราเนี่ยลงนามความร่วมมือคือส่งแรงงานไทยชุดแรกไปทำงานที่อิสราเอลเพิ่มจำนวนเป็นหมื่นคนในปี2527จนกระทั่ง 2,553 ก็มีข้อมูลว่าแรงงานไทยไปทำงานแล้วกว่า 50,000 คนก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านก็บอกว่าเช่นเดียวกันชาวยิวก็เลยเข้ามาในไทยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วมีรายงานมีการเข้ามากว่า 300,000 คนจากตัวเลขของปีงบประมาณปี70ก็เชื่อว่าน่าจะไปแตะที่ 400,000 คนได้จากการพูดคุยกับเพื่อนทหารชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวอิสราเอลที่อยู่ในไทยนะครับก็พบว่าจุดหลักๆในการรวมตัวก็อย่างเช่นสุขุมวิท22ก็คือที่ตั้งของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยโดยจุดนี้ก็เพราะได้รับที่ดินมาจากชาวยิวที่เขาเคยอยู่อาศัยมากว่า40ปีแล้วก็เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วปัจจุบันก็มีการยื่นคำขอก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคมก็คือเป็นอาคารใต้ดิน3ชั้นเหนือพื้นดิน5ชั้นนะครับสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของชาวยิวที่เข้ามาพำนักในไทยเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งขึ้นไปอีกนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็มุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องการมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะนำมาสู่การกีดกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปปะปนมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลตรงนี้นะครับลองฟังจากท่านพลเอกนิพัทธ์ที่ได้มีการสอบถามประเด็นนี้จากเพื่อนชาวยิวด้วยครับ
2: ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกอย่างจริงๆเลยนะครับว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของเสรีภาพในเรื่องการปฏิบัติทางศาสนกิจในประเทศไทยเนี่ยเปิดเสรีให้กับทุกศาสนาศาสนาของชาวยิวเนี่ยมีลักษณะที่เข้มงวดไม่น้อยกว่าศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารของชาวยิวเนี่ยที่เคร่งศาสนาเนี่ยเรียกว่าโกเชอร์นะครับภาษาอังกฤษKOSHER ซึ่งมีข้อกำหนดข้อห้ามเยอะนะครับมีส่วนคล้ายๆกับของมุสลิมซึ่งชาวยิวส่วนไม่น้อยทีเดียวที่เคร่งศาสนาแล้วก็เมื่อเดินทางไปอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องไปหาอาหารเหล่านี้กินซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องเกิดการรวมตัวกันแล้วก็ไปร้านอาหารที่ชาวยิวด้วยการเปิดกิจการศาสนสถานหรือที่เรียกว่าธรรมศาลาก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆการสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสวดเป็นหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะไปสวดเดียวไปใช้ชีวิตหรือว่า

0: ำพิธีอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อกำหนดของเขาที่จะต้องอยู่รวมกัน
1: อ๋อนี่ฮะโดยข้อกำหนดของวิธีการของเขาจะมีหลายอย่างมากนะฮะก็คือเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกันให้ตรงกันแบบนี้ก็เลยขยายเข้ามาเรื่อยๆหลายคนก็เลยเกิดความกังวลเพราะฉะนั้นอย่างในเว็บไซต์ของสมาคมชาวยิวเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีการระบุถึงชุมชนชาวยิวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็อย่างเช่นมีทั้งนี่ครับกรุงเทพเกาะสมุยที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ปายนะฮะแน่นอนเกาะพังงานนะครับแล้วก็รวมถึงการระบุถึงชั้นเรียนโตราหรือว่าหลักศาสนาแล้วก็ร้านอาหารโคเชอร์ของชาวยิวนะฮะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะที่ก็สำหรับชาวยิวโดยเฉพาะซึ่งท่านที่พักก็เลยบอกว่าอย่างการมีชุมชนของชาวยิวเนี่ยก็อาจจะมองได้แหละถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆกับชุมชนคนไทยที่อาจจะไปอยู่ต่างประเทศเราไปอยู่สหรัฐแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันไปชุมชนเราไปอยู่อังกฤษแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำก็คืออาจจะต้องไปดูเรื่องการเข้ามาให้ดีการที่เขาเข้ามาแล้วประกอบอาชีพอะไรทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีบทเรียนจากการเข้ามาของทุนเทาต่างด้าวมาหลายครั้งนะครับท่านก็เลยชื่นชมเบื้องต้นนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่เห็นว่าท่านนายกเพิ่งจะลงนามคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมว่าจะได้เป็นตัวอย่างนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต่างชาติเขาเห็นจะได้เข้าใจว่าเราเอาจริงกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมครับ
0: ผมคิดว่าชาวยิวเนี่ยรู้ดีนะครับว่ากลุ่มชนของเขาเองเนี่ยก็ต้องระแวดระวังตัวเองเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับหลายๆชุมชนชาวยิวที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในหลายประเทศก็เคยมีคำสั่งในประเทศชาวยิวเช่นเดียวกันในลักษณะเฉพาะตัวของเขาเองเนี่ยที่ไม่เหมือนใครก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนมีทะตุ้งสตังนะครับของชาวยิวเนี่ยก็มองการไกลไปว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นมิตรนะครับกับคนแถวนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนราชการจะต้องใจให้เท่าเทียมกันกับทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มชนชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยวันนี้เราก็พูดง่ายๆว่าเรามองตากันเราก็พอจะรู้นะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างและกลุ่มไหนที่มีอิทธิพลทางด้านการเงินนะครับรวมถึงดูทั้งท่าทีที่จะประกอบกิจการในลักษณะเทาๆเอาเปรียบคนไทยที่โกง
1: ค่ะอ๋อก็บอกว่าก็นี่แหละอย่างน้อยเราก็ครับเหมือนชุดใจยิงดูเหมือนกันนะแต่นายกก็บอกว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ต้องจัดการนะคร
2: ับ แต่คงจะไปไม่ถึงการยกเลิกวีซ่าฟรีให้กับบางประเทศที่มีปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับ
3: ประเทศไทยเราให้อิสระเสรีภาพกับผู้ที่นับถือต่างศาสนากับเราจะเห็นได้ว่าศาสนาอื่นเข้ามาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรกฎเกณฑ์ได้ถ้าเราจะเข้มงวดเข้มแข็งในเรื่องการใช้กฎหมายก็มาใช้อยู่บ้านเราก็ต้องใช้กฎหมายเราแต่เขาห้ามคนของเราเข้าไปในเขตของเขาเนี่ยถามว่าเขาใช้กฎหมายใครกฎหมายไทยหรือกฎหมายเขาครับบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกับความสัมพันธไมตรีบางสิ่งบางอย่างมันก็ดูความรู้ว่าขัดความรู้สึกของคนไทยด้วยกันครับคุณฟังครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังดูว่าผืนแผ่นดินไทยในอนาคตกับลูกหลานของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เขาได้รับยิ่งจะเข้ามาเป็นแสนๆคนอย่างเงี้ยใครบอกตัวเลขแค่ 2-3 หมื่นคนที่ไหนได้ตัวเลขอิสราเอลเข้ามาในประเทศไทยเรานั้น 400,000 กว่าคนครับไปดูที่เฉพาะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนยิ่งเยอะใหญ่เป็นหมู่บ้านเลยครับแล้วก็ทำมาหากินอาชีพที่เราหวงก็เขาก็ทำจะเป็นตัดผมดัดผมอะไรเขาก็ทำกันหมดเขาให้คนของเขาตั้งร้านตัดผมให้คนของเขาตั้งร้านดัดผมคนเขาแต่เราไม่สามารถเข้าไปห้ามเขาได้หรอกฎหมายแท้เรามีแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้หรือนี่แหละครับที่มันเป็นคำถามอยู่ในใจของคนไทยที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะถามว่ารัฐเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนครับครับคุณครับให้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็ร่ำลากันขอบพระคุณนะครับกับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดดูแลทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวัน แค่น้ำมันอย่างเดียวก็อย่างเช่นน้ำมันงาดำอย่างเดียวก็ดูแลได้น้ำมันกระเทียมก็ดูแลได้แต่เราเอาทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับควรจะบรรจุ60แคปซูลครับวันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องของไขมันไหมความดันเบาหวานมีไหมตัวนี้ครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดจะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจเรื่องของตับเรื่องของไตรวมทั้งลดอาการชามือชาเท้าช่วยบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายมากมายหลากหลายเพราะแต่ละอย่างช่วยกันดูแลเรียกว่าครอบจักรวาลรับประทานไปแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกเลยตื่นขึ้นมาสดชื่นครับไม่ต้องมาลุกเข้าน้ำ3รอบ4รอบใน1คืนนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับสนใจสั่งซื้อเหมือนครอบจักรวาลกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนนี่แหละที่เราเอาสมุนไพรแต่ละตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็เลยทำให้ได้ประโยชน์ครอบคลุมครับได้ประโยชน์ครอบคลุมกันทั้งหมดขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวส่งท้ายด้วยงานเพลงสักหนึ่งบทเพลงส่งท้ายด้วยงานเพลงคำวอนก่อนลาครับเดือนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับจากผมอเนกพลรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: ดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดถึง
3: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื
11: ่อศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับผนึกกำลังรับมือระดับแม่น้ำในแม่น้ำสายอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคทให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวลน้ำปากมหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับ
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษา
3: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ทพธิดาผ้าสิ้นนะครับประธานโทษนะเปิดไมโครโฟนแล้วก็ลืมลดระดับวอลลุ่มนะทำให้เสียงบีทเข้าสู่รายการต้องขอประธานอภัยอย่างสูงยิ่งนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาผ้าสิ้นนะครับส่งมอบให้เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านขับร้องโดยเสรีรุ่งสว่างอายุท่านก็70นะต้นๆแล้วล่ะนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงออกอากาศไปได้ไกลแสนไกลส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับย่านภาคกลางฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีก็ฟังได้นะครับแม้กระทั่งที่สุดสาครสุดสมุทรสงครามก็ฟังได้สมุทรปราการก็ฟังดีนะอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพียงยะทุกสถานที่นะครับถ้าท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเวลาที่เราเจอกันทุกๆวันคือ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงนกายตราสุภสิทธิ์และวิชันสุนไพร 100% 30ชนิดนำโดยกระชายดำแล้วก็ยาแก้กระสายตราโรคฝ่าโอสถกับสุนไพรถึง85ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายและเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับแล้วก็กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยยังดำรงคงอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันคุณภาพยังสูงเช่นเดิมทุกประการกับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเว้นเดทต้องทานวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันช่วงต่อไปจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับอย่างครบถ้วนเลยย้ายเพียงยาหลายท่านที่เป็นลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดนะหรือหมดแล้วเนี่ยต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งหรือจะเป็นลูกค้าใหม่สั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับก็โทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อเสียงร้องของสายันนิรันดรสุภาษิตได้พูดได้คุยกับตัวจริงแล้วนะครับสายันนิรันดรแต่เป็นชาวชัยภูมิชาวชัยภูมินะครับที่แรกดั้งเดิมในร้องเพลงนี้ได้ไพเราะมากจนสุภสิทธิ์อินไปกับว่าเขาร้องมาจากหัวใจเลยเพลงนี้เหมือนกับเขาเองนั้นเป็นคนสุโขทัยเลยทีเดียวนะครับสุโขทัยระทมสายันนิรันดรครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พ่อเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: เป็นที่กล่าวขานสำหรับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับได้รับความนิยมแล้วก็หลายท่านก็ชมเชยบอกกาแฟที่ดีเลิศประเสริฐสีนะกาแฟนี้ใช้สำหรับดื่มสำหรับกินดังนั้นจะต้องได้มาตรฐานสูงแล้วก็เป็นกาแฟที่ดีด้วยสารสกัดชั้นยอดอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะสารสกัดแต่ละตัวหลายท่านบอกว่าใส่จริงหรือเปล่าล้วนแต่ของดีระดับพรีเมียมเราสำรวจแล้วว่าคนบนโลกใบนี้นะครับต้องการอะไรบ้างลำดับ1-24เราก็จัดสรรให้ครบถ้วนในกาแฟทินชัยคอฟฟี่เลยนะครับเอาไปดื่มแล้วก็มีผลต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาอร่อยด้วยกลิ่นเยอะเย็นเจือด้วยกับสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรใช้สารสติวิโอเกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่เป็นโรค หรือเป็นผู้ป่วยนะสารพัดโรคดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคแล้วก็มีสมองคอเลสเตอรอลเพิ่มถ่ายมาเพิ่มตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีทอลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเบื้องมันของเสียจากร่างกายขับของเสียจากภายในสู่ภายนอกนะครับมีปัญหาระบบขับถ่ายในช่วงเช้าดื่มไป5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วนะครับหุ่นเพื่อลมสมใจเสียตาที่ผมนาขึ้นแล้วก็มีใบเป็กไว้สกัดส่งเสริมความจำนะจะได้ไม่เป็นไอซ์เมอร์ไม่ได้เป็นภาระกับลูกหลานกันจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเราเป็นล้านนะครับใส่นะที่จริงมีระดับตั้งแต่กิโลละ2ล้าน3ล้านก็มีแต่ว่าของสุภาษิตนั้นมันต้องมาบดนะมาเป็นแล้วก็มาเป็นกาแฟเทนชัยเป็นส่วนผสมอะคือสรรพคุณอะเท่ากับราคา3ล้านนั่นแหละไอ้ที่ราคา2ล้าน3ล้านต่อ1กิโลนั้นมันจะได้ความสวยงามนะครับตอนนี้บดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีทุกกล่องทุกช่องทุกแก้วจริงๆจะสังเกตได้ว่าหลายท่านก่อนดื่มหลังดื่มบอกทิศทางที่ดีขึ้นก็มาจากสารสกัดทั้งปวงและตังทั้งเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็เห็ดลิ้นจือสมกดีเป็นยายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดนำมาชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120 cc ต้องชงกับน้ำร้อนเท่านั้นห้ามไปชงกับน้ำเย็นนะจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยนะครับแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขต้องช้อนออกก่อนนะเวลาดื่มอ่ะเดี๋ยวช้อนมันจะไปปักลูกกระตาเอาแล้วจะบอกว่าทานกาแฟเทียนฉายกาแฟดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วมันเจ็บตาเพราะว่าช้อนที่ชงกาแฟไม่ได้ออกจากแก้วเวลายกดื่มนั่นเองนะฮะเคล็ดลับเล็กๆนะฮะแหมเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยและที่สำคัญครับวิสซอนเนี่ยโอ้ไม่รู้จะบอกยังไงว่าเป็นวิสซอนในผลิตภัณฑ์ที่เพื่อดูแลดวงตาชั้นยอดและดีจริงๆ10ปีมานี้ฮะยาเพียงยาจานน้ำหมื่นนับแสนเอาวิสซอนเอาไปทานแล้วตาดีอย่างชัดเจนแน่นอนคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของตาเนี่ยประมาณ10ล้านคนตามืดนี่แต่ละปีประมาณ 50,000 คนตาขั้นโคม่าจริงๆประมาณ 200,000 คนปรากฏว่ามันจะสะสมอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะหลายท่านก็ไปลอกตาหลายท่านก็ไปรักษาหลายวิธีหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิสซอนสักกล่องถ้าประทับใจเลยซื้อตามโปรกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วมาถึงพระเอกของเรานะฮะที่จริงก็พระเอกนางเอกทั้งนั้นแหละมาถึงสุดยอดสุนภัยบรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันนะเป็นกระชายดำและสุนภัยอื่นมากกว่า30ชนิดเขาบอกว่าเป็นการบรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนที่จริงบำรุงตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวเลยจะสังเกตได้ว่าหนุ่มสาวชาวดอยเนี่ยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยฮะจุงก็มีนะเดี๋ยวนี้ก็มีตะกร้าใส่เด็กหลังชาวดอยอะนะชาวกะเหรี่ยงชาวปากกยออะแล้วก็ลูกนี่หัวเรียงลำดับกันมาเลยฮะนะบอกไม่มีอะไรทานฮะมีแต่กระชายดำนี่แหละรักษาโรคภัยแค่เก็บได้ทั้งหมดแล้วก็เสริมพลังเสริมสร้างนะฮะสำหรับท่านหญิงท่านชายนี่แหละนะฮะหลายท่านบอกว่าไม่ทำอะไรกันเรื่องไงเนี่ย กระชายดำมันออกฤทธิ์นะ ก็เลยต้องเลยตามเลยกันไปลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับคือกระชายดำและสุนภัยอื่นล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้นะครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานดีนะครับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงฉี่ไม่ทันการปัสสาวะไม่อยู่และไปถึงนู่นสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยฮะวันนี้มาฟื้นฟูจะเก็บเอาไว้ฮะปัญหาท่านชายทั้งหมดมาตอบโจทย์ด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นและเช่นเดียวกับท่านหญิงตั้งแต่สมัยบทประจำเดือนเลยจนมาถึงเรื่องจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจและเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์แบบก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือประจำเดือนหมดทีนี้แหละนะอะไรตัวมีอะไรมารุมเร้ากระดูกก็ทรุดนะฮะ เลือดลมก็ไม่ดีมันว้าวุ่นเหี่ยวแห้งหย่อนยานมันมาจากไหนอย่างครบถ้วนจริงๆเขาบอกว่าโอ้โหมันโทรมมากวันนี้มาฟื้นฟูให้อย่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติแบบนั้นเลยเนาะมีตัวช่วยที่ดีแล้วล่ะกับสูตร1สุภาษิตวิชั่นโอกาสกระดูกผุกระดูกคุณสำหรับผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงมากมายมาฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภาษิตวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วต้องทานต่อเนื่องกันไปยาวๆนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับแล้วก็มาถึงสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภาษิตวิชั่นแล้วก็มาถึงสุดยอดสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระใสบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ชาประเมือปลายเท้ากินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้ฝุ่นเสด็จเด้อเป็นยาแก้กระใสเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุวัฒนะก็บอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยชีวิตมีสุขถ่ายเพียงวันละครั้งสองครั้งประกอบอัดจมไม่ให้เหลวไปไม่ให้แข็งไปถ่ายดีถ่ายสะดวกเขาบอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขใช้ชีวิตเบาสโลไลท์ยังมีความสุขนะครับทำให้นะสมองผิวพรรณดูสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันไม่ได้หัวเราะนะหัวเราะทั้งวันนี่บ้ายิ้มนะฮะมีความสุขคือมันสุขจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะครับแล้วก็ทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นครับกระปุกละ350บาทนะบรรจุถึง60แคปซูลครับหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับติดเตียงป่วยเรื้อรังสั่นไปทั้งตัวเการูมาตอยนอนเป็นผักนอนเป็นผักเป็นผักนี่แหละนะครับนั่นคือไม่ไหวไม่ติงไม่มีเรี่ยวมีแรงนะบางท่านกอกตาไปมาเนี่ยลูกหลานก็บอกว่าทำไมคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่ขยับขยื่นร่างกายบ้างบอกหายใจยังเจ็บเลยฮะปรากฏทานไปแล้วสามารถไปเก็บขยะบริเวณแถวบ้านได้รุ่นนะคือได้ยาบริเวณบ้านไม่ได้ไปรับจ้างเขาได้ไร่เป็นแปลงๆนะครับคือช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งนะครับหรือจะหวีผมทานข้าวเองได้อาบน้ำเองได้และหลายท่านยังมีเรี่ยวมีแรงถึงขนาดที่ไปหุงข้าวไว้รับหน้าลูกหลานอีกด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าของดีมีทะเบียนยามีอย.คุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างครบถ้วนในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้งกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่วิสซอนสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสดนะครับสูตร1สูตร2นี้กระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาท4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทท่านอยากได้อะไรอย่างไหนอย่างไงโปรอย่างไรบอกสุภาษิตเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภาษิตอนันตศาลาครับ

0: ป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้ครับแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั้นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก
1: ็ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ยากกินแล้วมันเราลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินแล้วมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนั้นมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคสำรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
1: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
2: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
1: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
2: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
1: เขาเพิ่งกินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
2: เนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้า
2: เนาะ
1: ปวดเมื่อยมีแรง
2: ผม
1: ช่วยดิ
2: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: เออผมหนาขึ้นเนาะ
2: เออ
1: จริงหนาขา
2: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
2: ไม่ร่วงเนาะ
1: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวิ่งเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
2: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกิ

0: ให้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนไชกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: โอ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือละ
3: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ตื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
2: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
4: ขายดีทุกวันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าโอ๋งแก้ววัตันเองประพันธ์สุกิจเพศสัตว์พระรุตบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสมรงคังยาชุมชนโคกสมรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์มีกาแฟเทียนฉายกาแฟจิ้งก้นจัดช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนถ้าอยู่ไกลจากร้านเหล่านี้แล้วสั่งซื้อได้ตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเธอจะอยู่คอยใครสายันสัญญาครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพลงเจ้ายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงดนตรีไทยฮะสุภสิทธิ์ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่นะครับก็เลยมีเสียงออกไปนะยอดเพลงเจ้ายาต้องขอประทานอภัยอย่างสูงยิ่งนะครับขอบคุณคุณปัตตานีอิสอาตะวันหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณอาบปากเกร็ดนะครับใกล้วัดทุ่งสงบซื้อให้อาจารย์นะฮะตำบลไผ่เขียวแสวงสว่างอารมณ์อุทัยธานีสุด13กระปุกสุด23กระปุก 1,400 บาทคุณสมนึกรักรุ่งตำบลกระจันอำเภออู่ทองชลบุรีสุด1สุภสิทธิ์เลวิชันคุณบุญชูมั่นใจตำบลระแหงราดุมแก้วปทุมธานีมีส่วน1กล่องกาแฟ2กล่องสุด2ลูกเฝ้าสุด1กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์แจ่มอุทัยตำบลโคกพุทธาโพทองอ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันทร์สนิทเทวราชชโยอ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังฮะรีบรัวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคหาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับอยากได้อะไรโทรมา0836931999สุภสิทธิ์ส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างลูกสาวแม่สวยจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณ
2: ความร่วมมือทวิภาคีมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามมาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมกับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายตามองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1,200,000 บาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวรนะครับจากเดิมเรียกเก็บ6.80 บาทต่างต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
5: นายพุนทัศน์ลีลาสำนักไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6.80 บาทสตางค์ต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนภาพรช่างกลแรงงานค่ะ
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คุณสุขภาพดีทั่วหน้า
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับรวมถึงพี่เอ็กซ์ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเรารายงานตัวพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่ต้องนำมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกก็แจ้งเตือนกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราตามข่าวกันพี่กิ๊กนะครับเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือเหตุ
0: เพลิงไหม
1: ้เพลิงไหม้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้แล้วก็ไม่ประมาทนั่นก็คือ1เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับปลั๊กพัดลมเนี่ย
0: ก่อนออกจากบ้าน
1: ใช้เสร็จแล้วนะครับปิดแล้วก็จริงแต่ออกจากบ้านควรที่จะต้องชักปลั๊กด้วย
0: ใช่ต้องถอด
1: นะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่แค่พัดลมหรอกคุณผู้ฟังเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเรื่องของฟืนไฟจากแก๊สหุงต้มนี่แหละพี่กิ๊กบางบ้านเนี่ยมีเตาแก๊สนะก
0: ็
1: ทุกบ้านแหละนะเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เตาถ่านเนี่ยน่าจะมีน้อยมากแล้วล่ะ
0: มีน้อย
1: นะครับเตาแก๊สเนี่ยสำคัญตัวดีพี่กิ๊กบางทีเนี่ยอุ่นต้มอาหารประกอบอาหารปรุงเสร็จเรียบร้อยผัดข้าวทอดไข่อะไรให้ลูกแล้วเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานบางคนปิดแค่ตัวเตาไงแต่ตัววาล์วแก๊สหัวที่ถังเนี่ยไม่ได้ปิดนะแล้วบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดขาดฝันขึ้นนะครับแก๊สรั่วแล้วก็สภาพอากาศที่มันร้อนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เกิดไฟลุกขึ้นแล้วไม่มีใครอยู่บ้านทำไงล่ะเออมันก็เกิดเพลิงไหม้
0: ได้
1: นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องของฝนเรื่องของฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเป็นไงเมื่อวานโดนฝนไหมพี่กิ๊กช่วงเย็น
0: ช่วงเย็นเยอะอยู่นะ
1: เยอะนะครับพี่แบงค์เนี่ยไปออกกำลังกายในกรุงเทพนี่แหละ
0: กรุงเทพ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดโดนฝนกันนำ
0: นี่ขนาดอยู่ในบ้านก็ไม่รอดนะเพราะว่าตากผ้าไว้นี่คือฝนแบบสาดเข้ามาโอ้โหแรงอยู
1: ่ระมัดระวังด้วยกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยาเนี่ยฝนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันแต่ว่าเริ่มต้นรายการนะครับขอไปที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเราจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1เป็นอย่างไรครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะคะท่านได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ห้วงดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ครับโดยมีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในห้วงของวันที่14ถึง19ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันทุกฝ่ายต้องเตรียมงานและเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดและที่สำคัญต้องมีความสง่างามสมพระเกียรติที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะในวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยใช้ริ้วขบวนที่1ที่2และที่3นะครับขณะที่เวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการนะครับและช่วงเวลากลางคืน 22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีจริงนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะเวลา 8:00 นของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันที่17ธันวาคมมีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในวันศุกร์ที่18ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5และในวันเสาร์ที่19ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ค่ะ
1: ซึ่งก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ ริ้วขบวนที่1เนี่ยคือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาสามลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในขณะที่ริ้วขบวนที่2นะครับคือการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดมีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพส่วนริ้วขบวนที่3นะครับคือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนจะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกฐานครับ
0: ริ้วขบวนที่4การอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังริ้วขบวนที่5การอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6นะคะการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับกำลังพลทุกนายก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักและเหนื่อยอย่างไรทหารทุกนายต่างมีความภาคภูมิใจนะครับในการได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดพระชนชีพครับและก่อนที่จะไปช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับเรื่องของสภาพอากาศที่บอกไปช่วงต้นรายการก็ต้องติดตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระหว่างช่วงวันพรุ่งนี้คือ8กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่คุณผู้ฟังครับให้ระมัดระวังนะครับโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในช่วงถัดมานะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตามที่ได้เรียนไปนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไว้ด้วยคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะอย่างระมัดระวังขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับความรู้คู่กับความบันเทิงมีมาฝากกันเช่นเคยพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Gunking gets dirty.
3: เรื่องกุ๋งกิ๋งตัวมอม

0: little cutie, Gung Ging, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: กุ้งกิ้งหนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮากุ้งกิ้งแคล่วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: กุ้งกิ้งชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap.Oh wow! So clean and so cool. It's super.
1: Mom, ma'am, เปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ้งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day she got dirty. Mom said.Hurry to take a shower. Gung Ging promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: วันหนึ่งกุ้งกิ้งเล่นเลอะแม่บอกเร็วเถอะไปอาบน้ำลูกจ๋ากุ้งกิ้งรับปากรับคำแต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gungking changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: Ring, ring! An alarm clock rang. But Gungking was still asleep in bed.
1: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
0: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
1: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา
0: Stepping on the bus quickly, her friend said, "What is that stinky smell?"
1: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนเพื่อนสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
0: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from กุ้งกิ้ง. I can tell."
1: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิดกลิ่นกุ้งกิ่งนี่นา
0: Joining class from morning until afternoon, Gungking worried and started to feel itchy.
1: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ่งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
0: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
1: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Gunking arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Gunking confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: กุ้งกิ๋งกลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋ากุ้งกิ๋งรับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันแม่ขา
0: Mom soothed her and said don't cry sweetheart and please take better care of your body don't be too lazy to take a shower and always do it twice daily
1: แม่ปลอบโอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละ2เวลา
0: She promised her mum that she would do it regularly every morning and evening no more stink nor scratching I'm clean and I'm very happy
1: กุ้งกิ๋งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คันเย็นสบายจริงๆจ้า

0: Cooking get dirty. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful. P L A Y F U L. Playful. Playful.
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure.A D V E N T U R E Ad Ven T U R Adventure
1: การผจญภัย
0: Climb C L I M B Climb Climb
1: ปีนไต
0: ่ Laugh LA U G H L A F Laugh
1: หัวเราะ
0: Take a shower T A K E A S H O W E R Take a shower Take a shower
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pyjamas P Y J A M A S P J A M A S Pyjamas
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock A L A R M C L O C KAlarm clock. Alarm clock.
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff. S N I F F. Sniff. Sniff.
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: Toe. T O E. T O.
1: นิ้วเท้า
0: daily d a i l y daily
1: ประจำวันทุกวัน

0: Kunking Gets Dirty. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Baisan. English by Jula Bin Abdullah. And published by Happy Kids Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ playful p l a y f u l playful playful
0: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
1: adventure a d v e nT U R E Ad Ven Ch Er Adventure
0: การผจญภัย
1: Climb C L I M B Cl I'm Climb
0: ปีนไต
1: Laugh L A U G Hl a laugh
0: หัวเราะ
1: take a shower t a k e a s h o w e r take a shower take a shower
0: อาบน้ำด้วยฝักบัว
1: Pajamas, P Y J A M A S, Pajamas, Pajamas.
0: เสื้อกางเกงชุดนอน
1: Alarm clock, A L A R M C L O C K, Alarm.Lock Alarm clock
0: นาฬิกาปลุก
1: Sniff S N I F F Sniff Sniff
0: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
1: Toe T O E T O Toe
0: นิ้วเท้า
1: Daily, D A I L Y, daily, daily.
0: ประจำวันทุกวัน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่ศิลปะชั้นสูงการแสดงโขนแห่งแผ่นดินนะครับนั่นก็คือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับซึ่งจัดขึ้นที่งานจัดแถลงข่าวเนี่ยนะฮะเขาจัดขึ้นที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบทอดศิลปะโขนของชาติให้คงอยู่คู่กับ

0: ิจิตรประณีตค่ะที่ร่วมกันสร้างความตระการตาแล้วก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอย่างสมบูรณ์สำหรับผลมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะจะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามเกียรติ์ผ่านตัวละครสีดาค่ะสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีค่ะ
1: ครับซึ่งมอกจากจะมอบความงามทางด้านของการแสดงแล้วนะครับขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นเวทีที่สำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและงานช่างศิลป์ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสให้เป็นศิลปินแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่ก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเขาจะเปิดรอบทำการแสดงในครั้งแรกคือวันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรนะครับได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับบัตรมีหลากหลายราคาคุณผู้ฟังครับ 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยราคาบัตร200บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของการซื้อบัตรนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์กันได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดรอบเสริมแล้วนะครับก็น่าจะเต็มแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรีบติดตามข่าวคุณผู้ฟังครับซึ่งโขนตอนสีดาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่การแสดงที่งดงามแต่บนเวทีแต่นี่คือลมหายใจนี่คือการอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็มรดกของไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินสืบไปนั่นเองครับ
0: ค่ะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะกองทัพบกเองก็ขานรับนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ก็เชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์มีความสนใจที่อยากจะประกอบอาชีพทหารแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพเข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาค่ะจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะโดยผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยด้วยกันค่ะ
1: ครับก็พลทหารอาสานะครับก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกการปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือเขามีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเดือนให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเสริมทักษะเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดนะครับหมายความว่าใน100ที่นั่งของนักเรียนใน10เนี่ยจะมีโควต้าที่มาจากทหารกองประจำการแล้วเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะฮะก็เป็นแนวทางที่กองทัพบกต่อยอดให้ก็ตรงนี้นะครับเราดำเนินการให้อย่างเต็มที่รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มคุณวุฒินะครับเรื่องของการมีคะแนนเพิ่มให้เมื่อไปสอบการเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบกในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดรับสมัครนะครับเขายังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็จะเป็นเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดอาวุธไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำกัดอาวุธขออภัยนะคะ
1: ไม่จำกัดวุฒินะ
0: ไม่จำกัดวุฒิเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะแล้วก็ในหลายประเภทด้วยกันก็จะมีทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะก็เกิดปีพ.ศ. 2550ถึง2552ทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะก็คือเกิดปีพ.ศ. 2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วนะคะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเอลักษณะจะเหมือนคล้ายๆกับทหารออนไลน์ปะ
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกัน
1: ก็คือว่า22ถึง26ปีเนี่ยนะฮะก็คือไปตรวจเลือกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าจับได้ใบดำนั่นแหละหรือว่าใดๆก็ตามแต่บางทีไปตรวจเลือกแล้วเนี่ยที่หน่วยเขาสมัครกันเต็มก่อนหน้านี้แล้วอยากที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการสมัครไม่ทันก็ถือโอกาสนี้แหละนะ
0: ค่ะก็สามารถมาสมัครได้แล้วก็อีกประเภทนึงนะคะนั่นก็คือทหารกองหนุนประเภทหนึ่งซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแต่ว่ามีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570รวมไปถึง

0: น้องทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี2570หรือ1พฤศจิกายน2570ซึ่งน้องก็จะมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ.2570ค่ะและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาค่ะ
1: ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมคุณผู้ฟังครับเตรียมเอกสารอะไรกันให้ดีเนี่ยนะฮะ อย่าเพิ่งออกสตาร์ทนะเพราะเขาจะเริ่มรับสมัครในวันที่10
0: ก
1: ัน
0: ยายน
1: นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570มีเวลาหลายเดือนน่ะนะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูระบบการรับสมัครสอบของกองทัพบกก็ได้มันเสถียรไหมเนี่ยนะลองเข้าไปดูคุณผู้ฟังครับแต่น่าจะเสถียรแหละเพราะว่าเขารองรับมาอย่างดีนะครับ
0: เราไม่ได้เพิ่งทำปีนี้ปีแรก
1: เราทำมาหลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วตั้งแต่หลังโควิดใช่ไหม
1: ใช่
0: โครงการทหารออนไลน์มาจนถึงปัจจุบันเป็นพลทหารอาสาปรับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอบรับดีมาก
0: ตอบรับดีมาก
1: ก็สมัครออนไลน์กันนี่แหละ
0: ถูกก็ถึงได้บอกว่าระบบเราเสถียรอยู่แล้วค่ะ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูนะเข้าไปเยี่ยมชมระบบกันก็ได้นะไปดูว่าเขาต้องใช้เอกสารได้อะไรบ้างนะคร
0: ับ ไม่ต้องกลัวล่มนะคะ
1: ไม่ต้องไม่ล่มนะฮะรับเต็มที
0: ่รับเต็มที
1: ่หมื่นกว่าอัตรา 18,000 กว่าอัตราเนา
0: ะ
1: นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือบางคนบอกโอ้โหเรื่องสมัครเนี่ยไอ้เว็บไซต์ออนลงออนไลน์เนี่ย
0: ไม่ถนัดเลย
1: ไม่ถนัดนะจะพาลูกไปสมัครเนี่ยใครมาสมัครเว็บมันก็ทำไม่ได้นะไปไหนพี่กิ๊ก
0: ไปสัสดีอำเภอหรือว่าสำนักงานสัสดีจังหวัดค
1: ่ะก็ได้ใช่ไหม
0: ได้
1: เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการรับสมัครให้นะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาคุณย่าคุณยายจุงมือหลานไปเลย
0: จุงมือไป
1: นะบอกนี่เนี่ยไอ้ดำไอ้แดงไอ้กิ๊กเนี่ยอยากจะเป็นทหารนะ
0: พี่แดงเอาชื่อที่มันอินเทรนด์กว่านี้ได้ไหมแบบไอ้ดำไอ้แดงมันสมัยแบบสมัยพี่กิ๊กสักอายุแบบ
1: เอ้ามันจะได้เห็นบรรยากาศอันนะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เป็นไปตามนโยบายกองทัพบกนะครับก็ขับเคลื่อนตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมด้วยนะครับในการปรับระบบกำลังพลสู่รูปแบบการสมัครใจก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยนะครับที่สนใจเข้ารับราชการทหารเนี่ยได้ร่วมการสนับสนุนด้านภารกิจความมั่นคงก็ดูแลส่งเสริมเปิดโอกาสอย่างเต็มที่นะครับก็ครอบคลุมทุกกลุ่มตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องแล้วก็เท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันเดี๋ยวบรรยากาศวันที่10นะเรานำมาคุยกันแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรามีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับซึ่งพี่เอ็กซ์เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้างก็รับฟังกันได้เลยครับ

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดของรายการนะครับแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวน่านกันก่อนเลยคุณเป็นอะไรคุณสุภาพรนะฮะยิ้มทำไมนะฮะ
2: ดีใจกับพี่น้องชาวน่าน
1: นะครับเพราะก็มีเรื่องที่ดีจริงๆ
2: ถูกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวน่านเลยนะคะน้องๆ นะคะหรือว่าที่ฟังรายการขึ้นของเราอยู่ในขณะนี้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะวันที่8กันยายนนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันแรกนะคะที่จะมีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะสำหรับจังหวัดน่านเนี่ยจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินไปเมื่อวันที่5กันยายนและทางธนาคารเองก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนซึ่งระยะเวลาก็อยู่ที่2นาฬิกาถึง6นาฬิกาตี2เนาะ
1: เด้งปุ๊บเลยเข้าบัญชีนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะก็ยินดีกับพี่น้องชาวน่านด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็
2: โอ้หนักนะ
1: นะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเสียหายเยอะมากทีเดียว
2: บางหลังในปัจจุบันเนี่ยยังซ่อมแซมไม่เสร็จเลยค่ะยังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยากันเลย
1: ก็นำมาอัปเดตกันนะครับเข้าที่ธนาคารเนี่ยนะฮะตี2ถึง6โมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายนนะครับผู้มีสิทธิ์รับรอบดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทที่จะจ่ายให้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัตินะครับตามที่จังหวัดเขาได้มีการประกาศเนี่ยนะฮะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีที่นำมาอัปเดตกันแล้วก็โค้งสุดท้ายท้ายที่สุดชวนใช้สิทธิ์กันหน่อยพี่กิ๊กเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะก็เชิญชวนเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสพี่แบงก์ก็ยังเหลืออยู่
1: ถูกต้องครับ
2: โครงการนี้ก็เรียกได้ว่าลดภาระค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันเรามากเพราะฉะนั้นก็เดือนสุดท้ายแล้วก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือค่ะตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ของคุณยังอยู่ไหม
2: ยังมี
1: อ๋อนึกว่าหมดไปแล้วแม่
2: มันมีนัดกันไง
1: โอ้เนี่ยนะนึกว่าของคุณสุภาพรหรือว่าพี่กิ๊กหมดไปแล้วนะครับเพราะว
2: ่
1: าเห็นช็อปเก่งมากๆนะรัฐบาลจะต้องมอบโล่ให้คุณเลยในโครงการนี
2: ้เขามีไหมเขามีเก็บสถิติไหมว่าใครใช้เยอะ
1: ไม่มีสิ
2: ไม่มีเนาะถ้ามีฉันน่าจะได
1: ้ท็อป10น่ะนะ
2: ไปดูรางวัลกันดีกว่า
1: หนึ่งในหลายล้านหนึ่งในสิบจากหลายล้านคนต้องเป็นคุณแน่นอนคุณสุภาพรในโครงการนี
2: ้ก็ไม่ขนาดนั้น
1: เอาแซวกันเล่นคุณผู้ฟังล้ำลากันแล้วนะฮะเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3วงเงิน 3,780,000 ล้านบาท 7-9 กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำยีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว.14 กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียบเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ท่าขี้เหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าวไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาจากหลายๆสูตรที่ผมเคยมีประสบการณ์ทำมานะครับทิพมงคลนี้จะผสมสมุนไพร24ชนิดก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมก็ได้โทรไปคุยกับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดทิพมงคลหลายท่านหลายท่านนะครับบางท่านก็ยินดีให้เอาเสียงนั้นออกอากาศคือผมจะขออนุญาตก่อนนะครับบางท่านก็อายบอกอายไม่กล้าออกบางคนก็กินดีดีมากบางคนก็กินถูกบางคนก็กินถูกน้อยนะครับถูกมากถูกน้อยไม่ใช่ว่าจะดีหมดทุกคนนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าดีแต่ดีมากดีน้อยเหตุปัจจัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณหลายๆคนหลายๆท่านที่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจผมนะครับในโครงการที่ผมจะทำซึ่งผมก็ตั้งใจจะทำจริงๆนะครับได้ไปอธิษฐานจิตต่อองค์พระธาตุพนมเอาไว้เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2561ว่าผลกำไรส่วนใหญ่เลยนะครับจะทำโครงการฝากลูกไว้กับพระพุทธเจ้าอะไรคือโครงการฝากลูกไว้กับพระพุทธเจ้าคือครูบาอาจารย์ท่านได้ฝากผมเอาไว้ว่าให้ทำเรื่องนี้ให้จับเรื่องนี้ผมเองก็มีจิตศรัทธาที่จะทำคือคนเราเนี่ยปล่อยวัวปล่อยโคปล่อยกระบือนี่ปล่อยกันมาเยอะเรามาปล่อยชีวิตมนุษย์กันปล่อยยังไงท่านผู้ฟังที่รักครับคือคนทุกวันนี้มันเป็นยุคที่คนอายุมากมีมากกว่าเด็กนะครับคนเกิดใหม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยจะมีลูกท้องขึ้นมาก็จะไปทำแท้งกันโดยเฉพาะเด็กนักศึกษาเด็กวัยเรียนเด็กม.ปลายเด็กนักศึกษาปี1ปี2ท้องขึ้นมาแล้วมันอายคนอายเพื่อนอายพ่ออายแม่นะครับไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าตัวเองท้องก่อนวัยนะครับไม่พร้อมไม่มีที่หลบแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรักลูกของตัวเองจะไปไหนล่ะทีนี้ก็ต้องไปทำแท้งออกต้องไปทำแท้งออกไม่มีที่ให้เขาหลบไม่มีที่ให้เขาหลีกจะไปอยู่บ้านญาติจะไปอยู่บ้านป้าบ้านพี่บ้านน้องก็อายคนต้องไปทำแท้งก็เกิดวิกฤตว่าต้องฆ่าลูกตัวเองแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบเงียบแล้วก็พร้อมนะครับมีอาหารพร้อมมีอาชีพพร้อมมีที่พักพร้อมมีหมอมีพยาบาลพร้อมมีองค์ความรู้ต่างๆให้เขาพร้อมให้เขาหลบไป3เดือน4เดือน5เดือนนะครับช่วงที่เขาอุ้มท้องขึ้นมานี่ไม่ต้องมาอายคนนะเอ้าเฮ้ยไม่ต้องทำแท้งนะอธิษฐานให้ลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะครับเราศรัทธาหลวงพ่อโสธรก็ฝากลูกเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรศรัทธาสมเด็จพระพุทธชินราชก็ไปฝากไว้ที่สมเด็จพระพุทธชินราชนะครับไปฝากหลวงพ่อองค์ไหนก็ได้อธิษฐานอ่ะลูกนี้ให้เป็นลูกถวายเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะขอเอาไว้ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทำแท้งไปอยู่ตรงนี้เรามีอาหารให้เรามีพยาบาลให้มีอาชีพให้ฝึกนู่นฝึกนี่พาไหว้พระพาสวดมนต์พานั่งกรรมฐานคลอดเสร็จแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นสงบไม่มีใครไปรบกวนนะครับไม่อยากเปิดเผยชื่อก็ไม่เป็นไรคลอดเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็มารับลูกกลับไม่พร้อมเราก็เลี้ยงดูแลให้เป็นการไถ่ชีวิตคนเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือย่อๆโครงการนี้แต่มันต้องใช้ทุนนะไปขอเงินใครก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นผมก็ตั้งใจว่าเอาละเราจะพยายามทำโครงการนี้ให้สำเร็จนะก็อธิษฐานจิตกับองค์พระธาตุพนมเอาไว้ว่าภายใน2ปีจะพยายามทำให้ได้ก็ตั้งใจทำธุรกิจแล้วก็นำน้ำมังคุดคือสิ่งดีๆตรงนี้เอามาขายที่มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินนี่แหละอ่ะให้คนกินมีสุขภาพดีเงินมาเราก็ได้มาต่อยอดทำประโยชน์ให้กับคนป่วยที่เขากินกัน พราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินที่เกิดจากก็เรียกว่าคนที่เขาป่วยอยากจะหายนะครับเราก็ไปทำบุญต่อให้เขามันก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีกโซดหนึ่งนะครับผมคิดอย่างนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมานะครับโดยการซื้อหาการกินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนี่ก็ได้บุญด้วยกันอีกส่วนหนึ่งขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณมากๆครับขอบคุณมากครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: วัดป่ายุบสมัยเมื่อคุณจรัสอายุได้16ปีปัจจุบันนี้แกอายุ70แล้วครับวัดป่ายุบเป็นวัดในป่าจริงๆเกิดจากการแผ้วถางป่าเพื่อจะสร้างวัดก็เลยเรียกกันติดปากว่าวัดป่ายุบหรือว่าวัดที่เกิดจากการทำให้ป่าหมดสภาพไปนั่นเองเนื่องจากเมื่อเริ่มการสร้างวัดการคมนาคมลำบากจะก่ออิฐถือปูนก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ยากชาวบ้านก็เลยสร้างอุโบสถด้วยเครื่องไม้ทั้งหมดเป็นไม้สักแล้วก็ไม้เนื้อแข็งที่ยุบป่ามานั่นเองเมื่อตอนคุณจรัสบวชเป็นสามเณรนั้นอุโบสถยังอยู่ในสภาพที่ดีแกก็มักจะมานอนอ่านตำราเรียนนักธรรมตอนกลางวันมันสงบแล้วก็ร่มเย็นดีทำให้การอ่านหนังสือก็เป็นไปด้วยดีบางครั้งก็เผลอนอนหลับไปจนหลวงพี่ที่เป็นพระพี่เลี้ยงมาปลุกก็เคยมีในวันธรรมสวนะผู้เฒ่าในหมู่บ้านป่ายุบจะพากันมาทำบุญจากนั้นตอนบ่ายก็มาวัดมาฟังเทศมารักษาอุโบสถศีลนอนค้างวัดหนึ่งคืนทำกันเป็นประจำถือเป็นการขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นพุทธานุสติด้วยว่าอายุก็มากแล้วเหมือนไม้ใกล้ฝั่งอาจจะตายวันตายพรุ่งการรักษาศีลภาวนาก็เลยเป็นเรื่องสำคัญของผู้เฒ่าพ่ออุ้ยอินทานี่เป็นคุณตาของคุณจรัสรู้ว่าคุณจรัสเนี่ยชอบมานอนในโบสถ์บ่อยๆวันหนึ่งก็ได้บอกกับเนนจรัสถึงเรื่องราวบางอย่างในโบสถ์นี่เนนตาเห็นว่าเนนชอบมานอนในโบสถ์ขอเตือนว่าโบสถ์หลังนี้มีเสาเป็นไม้ตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งนะคือต้นที่สองทางด้านขวาของพระประธานเมื่อเราหันหน้าเข้าหาท่านเป็นเสาที่มีนางไม้อยู่เคยมีพระมีเนนเจอกันมาแล้วหลายรายอย่าไปลบหลู่ดูถูกล่ะจะเกิดเรื่องไม่ดีเนนจรัสฟังแล้วก็เฉยๆนางไม้ก็อยู่ส่วนนางไม้นี่ไม่เกี่ยวกับเรานี่แกก็ยังคงเข้าไปนอนอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นสักทีจนกระทั่งแกได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อคำตันที่เป็นพระนักวิปัสสนาเนนมาบวชเรียนอย่าให้เสียเปล่านะขึ้นกรรมฐานแล้วหัดนั่งสมาธิจะได้บุญได้กุศลต่อไปเมื่อบวชก็จะได้เป็นที่พึ่งของโยมทั้งสองแล้วก็ชาวบ้านเนนจรัสก็ไม่ลังเลที่จะเรียนเพราะว่าแกก็ชอบทางนี้อยู่แล้วเมื่อเรียนก็เอาจริงเอาจังจนสามารถนั่งสมาธิได้นานแล้วก็เกิดความร่มเย็นก็เลยกราบขอท่านเจ้าอาวาสไปจำวัดในโบสถ์แล้วก็เป็นการเฝ้าของภายในโบสถ์ไปพร้อมกันท่านเจ้าอาวาสก็ถามเพื่อความแน่ใจเนนแน่ใจนะว่าอยู่ได้ไม่กลัวนะก็เพราะว่าแม้แต่พระบวชมาหลายพรรษายังไม่กล้าอยู่ไม่กลัวครับหลวงพ่อครับผมอยู่ได้ฮะเอาละเมื่อรับปากมั่นเหมาะอย่างนี้ก็อนุญาตแต่ระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟหน่อยนะโบสถ์เป็นไม้พลาดพลั้งชาวบ้านจะไม่มีที่ทำบุญครับหลวงพ่อผมจะระวังให้ถึงที่สุดนะครับที่เนนจรัสต้องการไปอยู่ในโบสถ์ก็มีเหตุผลประการแรกคือจะได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องไม่มีใครรบกวนประการที่สองก็ต้องการพิสูจน์ว่านางไม้ที่พ่ออุ้ยอินทาพูดนะมีจริงหรือเปล่าอาทิตย์แรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาทิตย์ที่สองคืนนั้นเนนก็จำวัดโดยจุดเทียนทิ้งไว้จนเทียนหมดแท่งก็เลยลุกอยู่ที่พื้นโบสถ์จนกระทั่งต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมีเสียงเรียกเนนตื่นเร็วๆเข้าเดี๋ยวเทียนไหม้โบสถ์หมดเนนตื่นเร็วๆเนนตื่นขึ้นมาเทียนกำลังไหม้พื้นโบสถ์พอดีก็รีบดับจนไม่เสียหายมากก็รู้สึกงุนงงเสียงที่เรียกนะดังชัดเจนมากเหมือนมีคนมาเรียกใกล้ๆหูเสียงใสดังกังวานแปลกไปกว่าเสียงคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นเสียงนางไม้ที่พ่ออุ้ยอินถาว่าก็เอาเถอะไม่ว่ากันการเรียนกรรมฐานของเนนกับหลวงพ่อคำตันก้าวหน้าไปมากหลวงพ่อคำตันก็บอกกับเนนด้วยความเมตตาว่าการที่เนนไปทำสมาธิในโบสถ์จะดีอยู่หรอกแต่จิตจะไม่แกร่งเนนต้องหาที่วิเวกและน่ากลัว พื่อทดสอบจิตว่ายังมีความหวาดกลัวอยู่หรือเปล่าจิตจะแกร่งได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเนนทำได้ไหมล่ะผมจะทดลองดูครับป่าช้าผีดิบหลังวัดน่ะเป็นที่ที่เนนกำหนดจะไปนั่งทำจิตคืนเดือนหงายวันพระ15ค่ำเนนก็ครองผ้าเรียบร้อยปิดโบสถ์เดินหอบเสือสะพายย่ามตรงไปยังป่าช้าผีดิบด้านหลังวัดที่เขาเล่าลือกันว่าผีดุแม้จะไม่มีการฝังศพเพิ่มแต่เดิมที่มีอยู่ก็ไม่ได้มีการล้างป่าช้าแต่อย่างใดเนนก็จุดเทียนปักไว้ที่ที่ดินสี่เล่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูเสื่อลงไปโดยหันหลังให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าช้าถามว่าเนนกลัวไหมก็บอกได้เลยว่าไม่กลัวแต่รู้สึกว่าวังเวงและเปล่าเปลี่ยวเสียงนกหากินกลางคืนส่งเสียงร้องบินผ่านไปมาเหนือหัวเป็นพักๆทำให้การทำสมาธิถูกรบกวนเนนเคยทำสมาธิในโบสถ์มันไม่น่ากลัวเหมือนที่นี่แกก็หลับตาเข้าสู่สมาธิจากคณิกะสมาธิไปสู่สมาธิที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่คราวนี้แปลกเพราะจิตดิ่งสู่สมาธิที่เรียกว่าฌานระดับที่หนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าแผ่นดินโคลงไปโคลงมาได้เหมือนกับถูกมือยักษ์จับเขย่าหลวงพ่อคำตันเคยสอนว่าหากพบความผิดปกติในสมาธิอย่าตกใจให้ภาวนาพุทโธทันทีเพื่อปรับจิตให้เป็นปกติอย่าพรวดพราดลืมตาเป็นอันขาดแกก็ทำตามโดยกำหนดองค์ภาวนาว่าพุทโธทันทีปรากฏว่าอาการแผ่นดินโคลงไปมานี่หายไปแต่กลับเป็นเสียงคนเดินกระทืบเท้าดังตึกตึกรอบตัวไม่ใช่ฝีเท้าเดียวแต่เป็นหลายฝีเท้าแกก็กำหนดจิตออกจากสมาธิทีละน้อยทีละน้อยจนที่สุดก็ออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นช้าๆเทียนหมดไปประมาณครึ่งเล่มท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างเนนก็เห็นร่างของคนสี่คนหน้าตาทะมึงถึงท่อนบนเปลือยท่อนล่างมีกางเกงผ้าฝ้ายสีดำแบบโบราณยืนอยู่สี่มุมเทียนไม่ใช่อื่นใดนอกจากนายป่าช้าและบริวาร
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็สุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจหรือว่าคิลลิ่งคิลเลอร์เซลล์ก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาตนะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคนโจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาแล้วท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่า น้ำมังคุดตราพนาลินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555555ทวนซ้ำ092104555555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ในตอนนั้นเนนนั่งนิ่งเพราะว่าหากแกลุกขึ้นวิ่งหนีก็จะต้องเสียสติเป็นแน่ก็เลยนั่งนิ่งภาวนาพุทโธในใจตลอดเวลาเพื่อให้ความกลัวหมดไปเริ่มระลึกถึงนางไม้ในโบสถ์ให้มาช่วยพลันด้านหลังของเจ้าปีศาจก็ปรากฏดวงไฟเรืองๆสองดวงลอยเหนือพื้นพอมาถึงก็แตกกระจายเป็นรูปผู้หญิงแต่งกายแบบโบราณมุ่นผมไว้อย่างเป็นระเบียบในมือถือไม้ลักษณะคล้ายๆกระบองสั้นเจ้าปีศาจสี่ตัวนั้นย่อตัวลงกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโดดเข้าหากระบองสั้นในมือก็ถูกตีโต้ออกมาสกัดเจ้าสุนัขสี่ตัวนั้นจนกระเด็นออกมาส่งเสียงร้องแทนที่จะเป็นเสียงสุนัขกลับเป็นเสียงคนที่ได้รับบาดเจ็บมันช่วยกันกระโจนใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าทุกครั้งก็กระเด็นกลับมาสุดท้ายร่างสุนัข ก็คืนกลับร่างเดิมเดินกระโผลกกระเพลกจากไปต่อหน้าต่อตาของเนนร่างของผู้หญิงโบราณก็หายไปพร้อมกับแสงสว่างวูบสุดท้ายของเทียนพอดีเนนลุกขึ้นหอบเสื่อครึ่งวิ่งครึ่งเดินกลับมาที่โบสถ์รู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนจำได้ว่ายังไม่ถึงโบสถ์ก็สะดุดอะไรอย่างหนึ่งล้มลงเสื่อกระเด็นไปทางหนึ่งแล้วแกก็หมดสติตั้งแต่ตอนนั้นนานแค่ไหนก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีเมื่อลืมตาขึ้นก็มีหลวงพ่อคำตันท่านมาเช็ดตัวให้เนนก็ร้องขอน้ำกินเพื่อดับกระหายมารู้จากปากของหลวงพ่อคำตันที่เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันพระ15ค่ำกำลังจำวัดได้ยินเสียงเรียกใกล้หูเป็นเสียงผู้หญิงเธอบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเนนอยู่ในอันตรายไปช่วยหน่อยอยู่ระหว่างป่าช้าหลังวัดกับทางที่จะเดินมาโบสถ์หลวงพ่อคำตันท่านก็เลยตื่นจากจำวัดก็เอาไฟฉายออกตามพบเนนนอนไม่ได้สติก็อุ้มกลับมารักษาแล้วก็บอกอีกว่าเนนไม่ได้สติไป3วันนะเพราะพิษไข้ระหว่างนั้นก็เพ้อว่าช่วยด้วยช่วยด้วยน่ากลัวช่วยด้วยจนได้สตินี่แหละเนนก็ฟื้นไข้เป็นปกติก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อคำตันฟังท่านก็บอกกับเนนว่าเนนไม่ควรจะเร่งร้อนขนาดนั้นนี่ถ้าไม่มีคนไปช่วยเนนคงสติแตกตายอยู่ที่ป่าช้าแล้วใครละที่ช่วยในช่วงสุดท้ายก็ระลึกถึงนางไม้ขึ้นมาก็คงจะเป็นนางไม้นั่นแหละมาช่วยเนนไว้เนนหายป่วยแล้วก็สึกจากสามเณรเมื่อสึกแล้วก็ไปกราบลาพระประธานหลังจากนั้นก็ไปกราบนางไม้ที่เสาโบสถ์ต้นที่สองทางขวามือขององค์พระกราบเสร็จก็พูดเบาๆกับนางไม้ว่าผมขอกราบขอบพระคุณหากคืนนั้นไม่ได้นางไม้ไปช่วยผมผมคงตายหากไม่หรือไม่ก็เสียสติผมจะเป็นคนดีตลอดไปครับเพื่อให้สมกับที่นางไม้ได้ช่วยชีวิตเอาไว้คุณจรัสบอกว่าไม่ได้เอาเท็จมาพูดพอพูดเสร็จก็มีลมพัดวูบมาจากหน้าต่างมาถูกตัวจนกระทั่งรู้สึกเย็นเยือกหูไม่ฝาดแน่แกได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดลงอีกครั้งนึงครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณแสวงครับคุณแสวงเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านข้างๆเขาเลี้ยงแมวพเนจรเอาไว้ตัวหนึ่งมันขยันออกลูกเหลือเกินลูกของมันก็เป็นตัวเมียเสร็จแล้วก็ออกลูกแข่งกับแม่ของมันอีกต้องเรียกว่าแมวพันลูกดกเลยล่ะมันออกลูกมามากมายจนเจ้าของบ่นอยากจะแจกให้ชาวบ้านที่อยากได้เอาไปซะบ้างสำหรับคุณแสวงเนี่ยไม่ใช่คนรักสัตว์เนี่ยชอบสัตว์ชนิดนี้นักแต่ก็สงสารมันเพราะว่ามันออกลูกมามากอาหารการกินมันก็มีน้อยมันต้องแย่งกันเป็นจ้าละวันทุกวันแกก็เลยแนะนำให้เจ้าของก็พามันไปทำหมันซะบ้างเจ้าของก็บอกว่าไม่อยากจะเสียเงินคุณแสวงก็เลยต้องแกล้งทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ขืนไปใส่ใจก็พวกมันก็จะต้องเป็นกังวลเปล่าแต่แล้ววันหนึ่งก็มีแมวตัวหนึ่งมาที่บ้านของแกมันไม่ได้มาเที่ยวเล่นเฉยๆนะมันมาอยู่เลยทีเดียวแหละไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปคุณแสวงเคยเอาข้าวกองไว้ให้นกเอี้ยงนกกระจอกกินมันก็กลับมากินซะเองในที่สุดก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้เพราะว่าท่าทางมันน่าสงสารมากเป็นแมวตัวเมียสีน้ำตาลอ่อนๆดูๆไปแล้วมันก็น่ารักดีก็ตั้งชื่อให้มันว่านางน้ำตาลเพราะว่ามันเป็นตัวเมียคุณแสวงก็ไม่ค่อยสบายใจนักอ่ะเกรงว่ามันจะมาแพร่พันธุ์ให้บ้านอันสะอาดสะอ้านนี่เต็มไปด้วยแมวอีกบ้านนึงแต่ก็แปลกมันไม่ยักมีลูกอยู่มาตั้งนานเกือบปีมันก็ยังไม่มีวี่แววคุณแสวงก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเพิ่มความรักมันมากขึ้นเพราะว่ามันแสนรู้มากเชียวแหละ พอเห็นคุณแสวงกลับมาจากทำงานก็เข้ามาเคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูดีแต่แล้วมันก็มีลูกคลอดออกมาเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็สีสันของแต่ละตัวก็เหมือนแม่ของมันเดะแต่น่าสงสารเหลือเกินมันเลี้ยงลูกไม่ทันโตนางน้ำตาลก็ต้องมีอันเป็นไปไม่อยากเชื่อเลยว่าแมวที่ว่องไวขนาดนั้นกลับถูกรถทับตายอยู่ที่กลางถนนเช้าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตื่นขึ้นมาก็แปลกใจไม่เห็นมันมีแต่ลูกร้องเมียวเมียวอยู่ตรงข้างบันไดคุณแสวงก็คุยกับลูกแมวว่าเออแม่ไปไหนซะล่ะมาร้องกันอยู่นี่แล้วก็มองหาแม่มันไม่เห็นน่ะก็เรียกนางน้ำตาลนางน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลมานี่เมียวเมียวเมียวเมียวแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีวี่แววของมันพอดีคนข้างบ้านนะป้าแว่นได้ยินคุณแสวงเรียกหาแมวก็ร้องบอกว่ามันอยู่ที่โน่นนะที่ถนนตายแล้วรถทับแบนเลยคุณแสวงตัวชาวูบเลยรีบออกไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงเกือบจะร้องไห้เพราะความสงสารมันไปเอาซากของมันเข้ามาในบ้านลูกๆของมันน่าสงสารมากยังเล็กๆไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วมาดมๆซากแม่ของมันคุณแสวงก็ขุดหลุมฝังมันไว้ที่ข้างต้นชมพู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละก็ภาวนาไปดีเถอะนางน้ำตาลนะก็พูดเบาๆกับมันอย่างนั้นทีนี้หน้าที่เลี้ยงลูกๆของมันก็ต้องเป็นของคุณแสวงสิกลายเป็นแม่ของลูกแมวก็ไม่ยากอะให้มันกินนมชงบ้างข้าวกับปลาทูบ้างมันก็ไม่กวนใจนักกลางคืนก็ให้มันนอนในบ้านนางน้ำตาลตายได้ 3-4 วันคืนนั้นคุณแสวงรู้สึกแปลกๆในบ้านราวกับมีอะไรอย่างหนึ่งอยู่ด้วยเพราะตามธรรมดาแล้วคุณแสวงเนี่ยก็อยู่บ้านตามลำพังคนเดียวมันเหมือนกับว่ามีสายตาคู่หนึ่งคอยมองแกอยู่พวกลูกแมวก็ดูสงบดีนอนอยู่กันข้างเก้าอี้ตามธรรมดาแล้วมันมักจะพากันเดินตามคุณแสวงไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพอดับไฟเข้านอนแล้วคุณแสวงก็ได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างเป็นเสียงแมวร้องไม่ใช่ลูกแมวหรอกแต่เป็นเสียงแมวตัวโตคุณแสวงก็สงสัยคงจะมีแมวเข้ามาในบ้านก็เลยย่องลงไปดูไม่ได้เปิดไฟลงบันไดไปก็เห็นได้ลางๆว่าที่ข้างๆเก้าอี้นะลูกแมวนอนอยู่3ตัวแต่ที่ข้างๆลูกแมวมีแมวอีกตัวนึงนอนอยู่ความรู้สึกของแกก็บอกว่ามันเป็นนางน้ำตาลก็รีบเปิดไฟดูทันทีแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรหรอกตรงนั้นว่างเปล่าเอ๊ะมันหายไปไหนล่ะก็มองหามันทั่วไปหมดก็ไม่เห็นเลยบ้านคุณแสวงนะติดเหล็กดัดมุ้งลวดไม่มีทางเข้าทางออกได้แกก็เที่ยวหาจนทั่วบ้านทั้งชั้นล่างชั้นบนก็ไม่มีเลยตอนนี้เองที่นึกถึงวิญญาณของนางน้ำตาลขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดแมวผีเหรอเอ๊นี่โดนแมวผีหลอกให้แล้วหรือยังไงแกก็รีบขึ้นไปนอนแต่นอนไม่หลับแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเมียวเมียวอีกคราวนี้ดังอยู่นอกบ้านก็รีบลุกไปมองที่หน้าต่างมองลงไปทางต้นเสียงก็เห็นแมวอีกตัวหนึ่งที่แถวแถวต้นยมพู่แถวแถวที่ฝังซากนางน้ำตาลเอาไว้แสงไฟส่องเห็นอยู่รังๆปรากฏว่ามันคือนางน้ำตาลจริงๆมันยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเห็นแล้วรู้สึกสงสารมันเหลือเกินมันคงจะคิดถึงลูกมันถึงได้มาหาคุณแสวงก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเสร็จแล้วก็มันก็หายไป
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจช่วงนี้พาท่านผู้ฟังขึ้นทางอีสานไปทางบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงคนที่ปวดเข่ามา2ปีได้ดื่มน้ำมคุฏเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมได้มาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นั่งอยู่ข้างๆผมครับแม่สวัสดีครับซื้ออย่างเนาะครับผม
3: ซื้อเงินประเสริฐศรี
2: แม่เงินประเสริฐศรีแม่เงินอายุยักปีแล้ว
3: 74
2: แล้วก็อยู่บ้านนี่เนาะ
3: อยู่บ้านแหละ
2: สวายสอตำบลสะแก้วโป่งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มาถามฮอดบ้านเลยเจ้าแม่เงินให้ถามแม่ต้องตรงเจ้าเป็นยังอยากจะมากินน้ำมังคุดก่อนกินมันเป็นยังไม่ยัง
3: ปวดหัวเขา
2: ตบหัวเขาปวดหัวเขามันปวดแห้งบ่
3: แห ปวดแห้งแห้งยางแก่แต่ขา
2: เดี๋ยวแก่ขาเลยนะ
3: จ้ะเดี๋ยวมีกินตัวนี้ก็เลย
2: บอกถามแต่ก่อนให้ไปมากินไปเห็ดมันปวดมาดนยัง
3: ดนแล้ว
2: จักเดือน
3: โอ้ปี2ปีเนาะปูปวดผมมียากิน
2: 2ปี
3: พูดแล้ว
2: แล้วก็จะยางอะไรจะยางหลักขาเลย
3: ยางหลักขายางเอวเบี้ยว
4: ยางเส้
3: ยางเส้ยยางสายเลยไหม
2: โอ้เป็นหนักตัวนั้น
3: เออ
2: เป็นรักษาจังไหนแต่ก่อน
3: ไม่ได้รักษาใช้กินยาตัวนี้แล้ว
2: บอกเพิ่งมากินน้ำมังคุดเอาบอกไปอาน้ำไม่บอกไปยังตี
3: บอกไปน้ำไม่ก็เข้าใจแต่ยาแก่ปวด
2: มันกับบอได้เศร้าเนาะ
3: จ้
2: าลดปวดไปซื้อ
3: จ้าจ้า
2: อ๋อกินแต่ยาแก่ปวดมา2ปีบัดเจนเจบัดที่นี่เจนนุ่นกับข้าวน้ำมังคุดไม่ให้กิน
3: จ้า
2: จะกินไปจักขวดแล้ว4ขวดบอกผมถามนะจะกินแบบจักขวด2ขวด3ขวดแรกนี่มันดีขึ้นตอนใดดีตอนใดดีตอน
3: ดีต้นขวดนึงแล้ว
2: ขวดนึงก็ดีเลยอ้าวคือสิดีไว
3: ้ดีบ่แกงมาบ
5: ่เป็น
3: ก
5: ิน
3: ว่าหึ
2: ก็ไป
3: บ่ผมน้องเบิดว่าท้องกินยาน
2: ุ่น
3: ก
2: ูไอ้นุ่น
3: เออเศร้าแม่ท้องมึงคากูก็บ่เจ็บว่าสิ
2: อ
3: ื
2: ม
3: เลยได้เอาเบิด2 4ขวดล่ะ
2: กินมา4ขวดนี่ดีขึ้นบ่จากก่อนกินกับหลังกินนี่จะเทียบเปอร์เซ็นต์นี่มันได้ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ 7 80 90
3: เออคุณล่ะ
2: 8 90
3: จ้า
2: ท้องก็สบายขึ้น
3: ดีอือดีตัว
4: ก็บอกต่อแล้วกินคอยนุ่นดีแล้วว่าเงินมึงกินลองเบิ่งบ่พอเลย
2: บ่คิดว่าตะคองเป็นหยังแต่ก่อนที่ขามันเจ็บคิดว่าขามันเป็นหยัง
3: จ้าบ่คิดบ่หยังเลยมีแต่ปวดก
2: ็มันปวดตลอดบ
3: ่ปวดตลอดหาหมอ
2: คนบ่หรือว่าเป็นเฉพาะเวลาหรือว่าปวดตลอดเวลาเลย
3: บ่แม่นปวดตลอดเวลาดอกเวลาเศร้ามันก็เศร้า
2: แต่ว่าปัญหามันปวดมันก็ปวด
3: จ้า
2: ปวดทุกมือบ่หรือบางมือ
3: ปวดทุกมือแหละแต่เดี๋ยวนี้มันบ่ใครปวดดอกมันเศร้ามาโดนแล้ว
2: ก็ดีเนาะ
3: เออเศร้ามาโดนแล้ว
5: 4ขวด
2: ครับครับผมก็คือเสียงแม่งเงินบ้านสวายสอตำบลสะแก้พงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอายุเรา70เท่าไหร่ล่ะ74ปีนะครับก็คือปวดหัวเข่าปวดมาประมาณ2ปีนะครับปวดปะเจ็บเป็นจังหวะปวดเรื่อยๆแต่ว่ากินน้ำมังคุดมา4ขวดเพิ่นก็ว่าดีขึ้นบ่ค่อยปวดแล้วดีขึ้น 8-90% พอใจบ่
3: พอใจ
2: เสียดายเงินบ
3: ่บ่บ่เสียดายแล้ว
2: บ่เสียดาย
3: อืมไม่ใส่อะไรแต่ไอ้เศร้าได้ยางม้วนก็บ่
2: ครับผมอ
3: ืมดี
2: กันดีใจน้ำเนาะมีโอกาสก็กินเรื่อยๆอย่าเฝ้าหยุดกินมื้อละลิตรละหน่อยมื้อละเล็กละหน่อยไปบ่เป็นหยัง
4: กิน
2: ด
4: ี
2: ข
4: ึ้
2: นแล้ว
4: ก็ได้เนาะ
2: ได
4: ้กินน้ำ
2: ยำแรงก็ได้ย่ำเศร้าก็ได้ท้องว่างๆคันมีเวลาเนี่ยกินมื้อละเล็กละหน่อยกันเฮามีกำลังบ่ต้องกินหลายกันดีขึ้นแล้วบ่อยากให้หยุดซื้อขวดกันยังหน่อยอยู
4: ่เออมีเงินซื้อกินไปสิ้นเดือนซื้อมัน
2: โอเคก็ขอบคุณแม่เงินหลายๆนะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: มาเริ่มต้นกันด้วยนิทานนิทานพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆอย่างวันนี้นะครับเป็นเรื่องของถ้ำแกลบที่เพชรบุรีครับเป็นนิทานจากเพชรบุรีคือยังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะชื่อถ้ำแกลบเหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าในถ้ำเนี่ยมีแกลบอยู่กองนึงซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นของชาวลับแลที่อาศัยอยู่ในถ้ำวันหนึ่งหนุ่มนักปาดตาลก็นั่งอยู่บนต้นตาลมองลงมายังหน้าถ้ำแกลบก็เห็นผู้หญิงผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินออกจากถ้ำเพื่อไปทำงานโดยก่อนจะออกไปแต่ละคนก็จะซ่อนของบางอย่างไว้ตรงปากถ้ำครั้นเย็นกลับมาก็หยิบของนั้นแล้วก็เดินเข้าถ้ำไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่คนเหล่านั้นออกจากถ้ำไปแล้วหนุ่มปาดตาลก็ลองไปตรวจดูว่าเขาซ่อนอะไรกันไว้ดูๆก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ใบไม้ลองหยิบขึ้นมาดูพินิจพิจารณาก็ไม่เห็นว่าจะมีความอัศจรรย์หรือว่าแปลกประหลาดอะไรมันก็เป็นใบไม้ธรรมดาธรรมดาก็เลยทิ้งไปที่บริเวณนั้นแล้วก็ขึ้นตาลทำงานปาดตาลต่อไปตกเย็นคนเหล่านั้นก็กลับมาต่างคนต่างก็หยิบของที่ซ่อนแล้วก็เดินเข้าถ้ำไปแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งหาของไม่เจอนั่งร้องไห้โฮอยู่หน้าปากถ้ำมาแหละหนุ่มปาตานก็รีบลงมาถามว่าเอาเป็นอะไรไปฮะร้องไห้มาฉันหาของไม่เจอไม่รู้จะเข้าบ้านได้ไงเอาแล้วอะไรอ่ะฮะไหนบอกมาสิของเป็นยังไงฉันจะได้ช่วยหามันเป็นใบไม้ใบเดียวอะหนุ่มปาตานก็นึกขึ้นได้ว่า

แกแหมฉันรู้สึกชอบเธอเขาแล้วสิอันไหนไอ้หนุ่มปาดตาลมันสารภาพเอาดื้อๆหญิงสาวไม่ตอบอะได้แต่ยิ้มหวานเจี๊ยบเนี่ยฉันอยากจะได้เธอเป็นคู่ครองแล้วเกินเธอไปอยู่กับฉันดีกว่าคนเขามีพ่อมีแม่จะไปอยู่กับใครได้ยังไงอะเอ๊ะพี่นี่แปลกจังงั้นพี่ไปอยู่กับเธอก็ได้เอ๊ะนี่พี่นี่ชักจะยังไงซะแล้วไม่ยังไงหรอกพี่รักเธอจริงๆนะแม้ว่าความรักของพี่มันจะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บนะแต่ว่าความรักแบบนี้เขาเรียกบุพเพสันนิวาสเป็นรักจริงแท้แน่นอนพี่ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปได้พี่พูดจากใจจริงของลูกผู้ชายชาวเมืองเพชรนะหญิงสาวก็นั่งคิดใคร่ครวญอยู่สักพักใหญ่ไม่พูดอะไรครู่หนึ่งก็ยอมรับรักก็พาเขาไปอยู่ด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขาไปอยู่เมืองลับแลนะห้ามพูดโกหกไปนานขาดนะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าโกหกนี่จะถูกขับไล่ออกไปจากสังคมลับแลทันทีชายหนุ่มก็ให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะจะไม่โกหกมดเท็จในทุกกรณีหญิงสาวก็พาหนุ่มปาดตาลไปกราบพ่อกราบแม่ทั้งให้สัญญากับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่พูดโกหกแล้วก็ได้อยู่เป็นผัวเมียกันชาวลับแลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมที่ประพฤติกันจนแพร่หลายก็คือการไม่พูดเท็จพูดแต่คำสัตย์เท่านั้นผู้หญิงชาวลับแลไม่เพียงจะมีศีลธรรมดีเด่นหากว่ายังเด่นดังในเรื่องความสวยความงามอีกด้วยเล่ากันว่าชายใดได้พบสาวลับแลเป็นมาอดรักไม่ได้อะเป็นอย่างนี้ทุกคนทีนี้เมื่ออยู่กันนานทั้งสองก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากประเพณีชาวลับแลให้สามีเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกภรรยาเป็นฝ่ายทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหนุ่มปาดตาลก็ไม่นึกไม่ฝันว่าหน้าที่เลี้ยงลูกนี่จะตกเป็นของฝ่ายชายแต่ก็ดีเมื่อไงไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านให้มันเหนื่อยระหว่างที่เจ้าหนูน้อยนอนหลับปุ๋ยอยู่ก็ไม่มีอะไรจะต้องทำนี่แต่พอเจ้าหนูตื่นขึ้นมามองมาเห็นแม่นี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วหนูมันร้องหาแม่ไม่หยุดเลยพ่อจะขู่จะปลอบยังไงก็ไม่เอาด้วยในที่สุดพ่อก็ต้องหลอกหนูนู่นอย่าร้องอย่าร้องนู่นนู่นนู่นแม่มาแล้วแม่มาแล้วเจ้าหนูน้อยก็คิดว่าแม่มาจริงๆก็หยุดร้องไห้แต่พอเหลียวไปแลมามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นแม่มันก็ร้องต่อแม่ยายก็เข้าใจว่าแม่ไอ้หนูมันมาจริงๆก็ลุกขึ้นมาถามลูกเขยว่าแม่ไอ้หนูมันมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันยังร้องอยู่อีกล่ะฉันหลอกไอ้หนูมันนะแม่มันจะได้เงียบสักทีแม่ยายฟังแล้วก็ไม่พอใจไหนรับปากว่าจะไม่พูดโกหกไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ทันไรก็โกหกเสียแล้วคิดแล้วแกก็นิ่งไว้ไม่พูดอะไรรอให้ลูกสาวมาก่อนพอลูกสาวกลับบ้านมาตอนเย็นแม่ยายก็ฟ้องลูกสาวเรื่องลูกเขยโกหกแล้วก็สั่งให้ลูกสาวไล่ลูกเขยออกไปจากเมืองลับแลลูกสาวฟังแล้วก็นิ่งอึ้งพอแม่เดินจากไปเธอก็นั่งคิดใคร่ครวญน้ำตาก็ไหลรินก่อนที่จะเข้าไปคุยกับสามีด้วยอาการเศร้าสร้อยพี่ไม่น่าพลาดเรื่องโกหกเลยวันเนี้ยพี่พูดโกหกตาหนูแม่เล่าให้ฉันฟังตะกี้เนี้ยความผิดคราวเนี้ยทำให้เราต้องขาดจากกันซะแล้วสามีก็แสนที่จะเสียใจก็พี่ลืมไปอ่ะพี่ไม่รู้ว่าไม่น่าพลาดเนี้ยแล้วจะให้ทำคุณถ่ายโทษยังไงได้ล่ะนี่แค่ครั้งแรกเท่านั้นเองมันเป็นกฎแต่พี่ฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาถือกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นแล้วแต่ว่าพี่อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวฉันจะไปขุดขมิ้นมาให้ก็ได้ขมิ้นมาแล้วนางก็จัดแจงเอาใส่ห่อให้สามีตะพายไปพี่เอาขมิ้นนี้ไปนะเอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงหนุ่มปาดตาลก็ก้มลงจูบลูกจูบเมียสะพายห่อขมิ้นนะข้าวสารของส่วนตัวเล็กน้อยเดินออกจากถ้ำแกลบด้วยหัวใจอันหดหู่อย่างที่สุดระหว่างทางก็เริ่มมืดค่ำเขาก็เริ่มรู้สึกว่าของที่มันสะพายมันหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีก็เลยเอาขมิ้นทิ้งซะเกือบหมดเหลือไว้แง่งเดียวจะเอาไปเป็นที่ระลึกอะไรทั้งมากมายแง่งเดียวก็พอแล้วกลับถึงบ้านก็เหนื่อยล้าเหลือเกินเมื่อยเอาห่อข้าวของวางไว้ที่นอกชานตรงหัวบันไดไม่ได้เก็บเข้าข้างในบ้านนะทีนี้ภรรยาที่เมืองเพชรนี่เห็นสามีจากไปนานพอกลับมาให้เห็นหน้าก็ดีอกดีใจออกมาต้อนรับขับสู้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเรื่องเป็นตายร้ายดีต่างๆนานาพี่ออกปาดตาลไปคราวนี้ไปเป็นปีเชียวนะไม่ห่วงคนทางบ้านบ้างเลยเนี่ยพี่ไปไหนมาบ้างอ่ะไปมีเมียใหม่หมาเปล่าเอ้ยมีเมียอยู่ที่บ้านทั้งคนจะไปมีที่ไหนอีกเล่า
มึงก็ไปมาหลา

0: แห่งอ่ะคนโน้นมาจ้างคนนี้มาจ้างก็ไปมันด่ามันไม่ค่อยสบายด้วยเจ็บป่วยอยู่นานเงินทองก็เลยร่อยหรอหมดไปอย่าเพิ่งถามซักไซ้เลยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วภริยาเห็นห่อของวางอยู่บนตรงบันไดก็ไปหยิบดูจับพลิกไปพลิกมาขมิ้นร่วงบนพื้นกระดานพอนางก้มหยิบกลับกลายเป็นแท่งทองคำนางก็ดีใจมากพี่ได้ทองคำมาก็มีบอกแล้วเอามาวางเรี่ยราดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก็หายไปหรอกสามีได้ยินก็นึกสงสัยว่าขมิ้นมันกลายเป็นทองคำได้ยังไงก็เล่าให้ภรรยาฟังที่จริงมีคนเขาขุดขมิ้นให้มาตั้งเยอะแต่พี่เอาทิ้งไปในระหว่างทางเอามาแค่แง่งเดียวไม่ได้มีทองคำอะไรหรอกนี่มันทองคำจริงๆนะพี่สามีก็รีบวิ่งมาดูเห็นกับตาโอ้จริงๆด้วยนี่หมายความว่าขมิ้นมันกลายเป็นทองคำได้พี่ทิ้งไว้ตรงไหนเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันเนี่ยทั้งสองก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาขมิ้นที่ทิ้งไว้พอถึงที่ก็ช่วยกันมองหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค้นหาจนทั่วก็ไม่เห็นมีอะไรหนุ่มนักปาดตาลก็รำพึงในใจว่าสาเมืองลับแลคงจะให้ทองคำเรามาเพื่อจะให้มีชีวิตอย่างสุขสบายไม่ต้องรับจ้างปาดตาลให้เหนื่อยและอันตรายโถเราไม่งะหน้าโง่เลยทิ้งของดีไปซะได้เมื่อไม่เห็นมีอะไรสองสามีภรรยาก็เดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังครับนั่นก็เป็นนิทานจากเพชรบุรีครับเรื่องถ้ำแกลบนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามในยุคปัจจุบันที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนะครับคำว่าเบาหวานก็คือเยี่ยวออกมาแล้วมดมันขึ้นนะเขาก็เลยเรียกว่าเบาหวานทำไมเบามันถึงหวานที่จริงแล้วความหวานน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉี่อย่างเดียวท่านผู้ฟังมันอยู่ที่อวัยวะส่วนอื่นด้วยคนเรานี่ถ้ากินอาหารที่มีหวานมากเกินหรือแป้งมากเกินนะครับมันก็จะได้ความหวานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าตับอ่อนของเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตสารที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้เต็มที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอินซูลินท่านผู้ฟังไอ้เจ้าอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่แปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับทีนี้พอมันแปลงน้ำตาลไม่ได้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าความหวานมันก็จะอยู่ในร่างกายคลั่งอยู่ในร่างกายตกค้างอยู่ในร่างกายในกระแสเลือดของเราค่อนข้างเยอะมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไอ้ความหวานเนี่ยมันไปอยู่อวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็จะเสื่อมทางการแพทย์เขาบอกว่าไอ้สาเหตุที่เสื่อมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความหวานมันไปเคลือบโมเลกุลของเม็ดเลือดเม็ดเลือดมันอ้วนขึ้นเขาบอกว่า 0.4 หรือ 0.5 ไมครอนเนี่ยมันเล็กนะฝรั่งเขาว่าแต่มันเล็กมากนะครับไมครอนหนึ่งก็เศษ1ส่วน100ของเส้นผมมันเล็กมากทีนี้พอโมเลกุลของเลือดมันใหญ่ขึ้นนี่อัตราการเคลื่อนของเลือดการไหลของเลือดมันก็จะลดลงท่านสังเกตนะครับเวลาเราเป็นแผลเวลาเราเป็นแผลคนที่เป็นเบาหวานนี่จะหายช้ามันจะดำมันจะคล้ำนะครับถ้าคนปกติไม่นานมันก็หายเลือดไหลดีแต่คนเบาหวานเลือดมันไม่ค่อยไปท่านผู้ฟังนะพอเลือดมันไม่ค่อยไปมันก็จะดำมันก็จะคล้ำแผลมันก็จะหายช้าบางคนนี่เปื่อยไปเลยนะครับตัดแขนตัดขาตัดนิ้วก็มีเยอะนะครับท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นเคยได้ยินนะคนที่เป็นเบาหวานจนโดนตัดฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อตับอ่อนมันผลิตอินซูลินไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปฉีดอินซูลินกินอินซูลินนะฉีดเองฉีดเข้าหน้าท้องก็มีเพื่อที่จะช่วยแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องลดอาหารควบคุมอาหารพวกน้ำตาลพวกแป้งเนี่ยแป้งนี่ไม่ได้ท่านผู้ฟังนะข้าวนี่อย่ากินเยอะเพราะว่าแป้งนี่มันจะกลายเป็นน้ำตาลได้ไวนะครับข้าวก็กินประมาณสักครึ่งจานเที่ยงครึ่งจานนะครับกินผักกินหญ้าเยอะๆนะประมาณนั้นนะเป็นโรคคนรวยนะครับพอรวยมีจะกินแล้วก็กินมากไม่ได้นะตอนเป็นเด็กบางคนเขาบอกเขาพูดนะครับขอโทษนะครับบางคนเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กไม่มีจะกินอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้กินพออายุมากขึ้นมีเงินมีทองเยอะก็กินไม่ได้อีกโดนควบคุมอาหารนะเป็นซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เจ้าโรคเบาหวานเนี่ย นะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็มีงานวิจัยนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับเซนโทนกับโรคเบาหวานเขาออกมามันสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้ในอัตราที่สูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ากินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตง่ายๆเลยมันจะตื่นตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alert alert นะตื่นตัวนอนไม่หลับกระฉับกระเฉงอยากทำนู่นอยากทำนี่มันขยันแต่ไม่เหนื่อยนะนอนไม่หลับแต่ไม่เหนื่อยทำไมมันถึงตื่นตัวพลังงานมันเยอะน้ำตาลถูกแปลงเป็นพลังงานเยอะจะทำให้ตื่นทั่วกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอยู่หลายวันจนกว่าน้ำตาลจะเข้าที่นะครับฉะนั้นใครที่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมันมีอาการตื่นตัวนอนไม่หลับนี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนั่นก็คือสภาวะร่างกายมันปรับน้ำตาลให้เป็นพลังงานมันกำลังจูนหาความสมดุลทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพหลายแห่งครับคอเลสเตอรอลไขมันความดันปวดข้อปวดเข่าเป็นกระเพาะเป็นลำไส้ไม่ดีมีปัญหาพวกนี้นะครับผมเรียนว่าอย่าเวลากินเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับว่าเฮ้ยเองต้องรักษาโรคนี้ก่อนนะโรคนี้เอาไว้ที่หลังเองต้องรักษาโรคนี้ก่อนนะโรคนี้อย่าพึ่งไม่ได้ร่างกายเนี่ยมันจะปรับหามันเองตรงไหนที่มันพอซ่อมแซมได้มันก็จะซ่อมแซมนะครับตรงไหนซ่อมแซมไม่ได้มันก็จะไม่ซ่อมแซมนะครับทีนี้มาดูเรื่องเบาหวานต่อมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินพูดนิดหนึ่งนะครับเขามีงานวิจัยที่ประเทศอิสราเอลนะครับเขาเอาคนไข้กลุ่มเบาหวานมา2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานมีพูดถึงเรื่องการกินข้าวท่านผู้ฟังนะครับว่าเขาก็กลุ่มแรกนี่ให้กินอาหารหนักมื้อเช้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารหนักมื้อเย็นกลุ่มแรกกินอาหารหนักมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นกินน้อยหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งกินอาหารเช้าอาหารเที่ยงไม่เท่าไหร่นะครับแต่หนักมื้อเย็นเขาก็ครบ7วันนะครับเขา7วันเขาจะมีการวัดแคลอรี่อะไรเรียบร้อยแต่ผมก็ไม่พูดเป็นวิชาการไปเอาง่ายๆนะครับเขาทำแบบนี้ในวันที่7เนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดกินอย่างนี้6วันวันที่7เขาเจาะเลือดนะครับหลังจากนั้นก็สลับกันอีกเอากลุ่มที่2มาทำแบบกลุ่มที่1
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ
10: ารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงการอักเสบนี่ร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีการอักเสบอยู่หลายที่การอักเสบนี่เกิดจากว่าเซลล์ของร่างกายผิดปกติอาจจะมีบาดแผลมีอะไรเกิดขึ้นมีน้ำหนองมีน้ำเหลืองน้ำหนองหรือว่าน้ำเหลืองเนี่ยก็คือซากของเม็ดเลือดขาวนะเหมือนซากของทหารเม็ดเลือดขาวที่มาต่อสู้กับเชื้อโรคที่มาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและมันก็ตายไปก็กลายเป็นน้ำเหลืองฉะนั้นการอักเสบเนี่ยถ้ามันเป็นอยู่ได้ด้านนอกนะครับเป็นภายนอกร่างกายมันก็ยังพอรักษาได้ถ้าเป็นภายในนี่จะรักษายากมันมองไม่เห็นบางคนนี่แผลอักเสบตามหน้าตามตาเป็นสิวนะครับเป็นหลายอย่างน้ำมังคุดในงานวิจัยที่เขาวิจัยออกมาเขาบอกว่าช่วยลดการอักเสบตามร่างกายทำให้การสร้างเซลล์ของแผลนั้นได้ไวขึ้นนะครับอย่างที่จุฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นี่เขาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อลดสิวลดการอักเสบของสิวจากเปลือกมังคุดก็ได้ผลดีมากฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดมีเรื่องราวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบไม่ว่าจะเป็นอักเสบแผลที่ไหนก็แล้วแต่ภายในภายนอกที่หน้าที่สิวผมอยากจะให้ลองกินดูนะครับจะช่วยลดการอักเสบได้ดีมากเพราะว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่ถือว่าเป็นงานวิจัยลดการอักเสบได้ดีมากๆที่1 นะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องพระกรรมฐานเนี่ยนะพระกรรมฐานที่ผ่านการฝึกอบรมจิตมาอย่างเข้มแข็งจนกระทั่งจิตของท่านมีอำนาจกล้าแข็งแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยแต่ท่านก็ทำไปโดยไม่ได้โอ้อวดหรือว่าเพื่อประโยชน์อะไรทั้งนั้นนอกจากจำเป็นจะต้องแสดงเป็นบางครั้งนะแล้วก็ผลของการแสดงเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมท่านถึงจะทำอย่างเช่นครั้งหนึ่งของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนี่เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระป่าสายปฏิบัติถือเป็นแม่ทัพกองธรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยถือตู้ดงเป็นวัดตลอดเวลาที่บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรหลวงปู่ฟั่นนี่นับเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีพลังจิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นเดินธุดงค์ไปที่จังหวัดจันทบุรีพอดีกับมีโยมคนหนึ่งเสียชีวิตญาติของโยมคนนี้มีความเคารพศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งก็นิมนต์ท่านไปสวดพระอภิธรรมคืนที่ท่านรับนิมนต์ไว้ท่านก็ไปสวดพระอภิธรรมให้เจ้าภาพก็ยังอาราธนาขอให้ท่านเทศให้ท่านให้ฟังด้วยท่านก็ไม่ขัดศรัทธาเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มแสดงธรรมก็ปรากฏว่ามีขี้เมากลุ่มนึงตั้งวงหมากรุกอยู่ข้างหลังนี่ส่งเสียงเอะอะเฮฮาเสียงโปกเปกโปกเปกตลอดเวลาพระจะสวดยังไงไม่สนน่ะแทนที่จะสำรวมสงบปากสงบคำเสียงดังโวยวายไม่เกรงใจใครเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มต้นเทศนาแสดงธรรมขี้เมากลุ่มนี้ก็ยังคงส่งเสียงรบกวนเหมือนเดิมก็มีคนเข้าไปขอร้องให้เงียบเสียงลงซะบ้างเพื่อเขาจะได้ฟังเทศกันแทนที่พวกขี้เมาจะฟังไม่สนใจอ่ะเอะอะเหมือนเดิมแล้วรู้สึกจะดังกว่าเก่าซะอีกเพราะว่าไม่พอใจที่มีคนมาห้ามพระอาจารย์ฟั่นก็เห็นว่าคนพวกนี้ดื้อด้านแล้วก็ยังรบกวนรังควานคนอื่นคนที่เขาต้องการจะฟังเทศฟังธรรมด้วยความสงบท่านก็เลยเพ่งกระแสจิตเนี่ยไปยังคนกลุ่มนี้ช่วงนั้นเองขี้เมาทั้งกลุ่มก็พากันชะงักงันหัวทิ่มลงมาสุมกันบนกระดานหมากรุกเหมือนกับพลอยหลับพร้อมๆกันคนที่กำลังอ้าปากพูดก็อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นคนที่ถือตัวหมากรุกกำลังจะโขกลงไปรุกก็เงื้อมือค้างอยู่ที่เดิมแต่หัวตกไปชนกันแต่ละคนเงียบเสียงยังกับปิดทิ้งเมื่อไม่มีเสียงเอะอะรบกวนพระอาจารย์ฟั่นก็แสดงธรรมได้อย่างสะดวกเป็นประโยชน์และสมประสงค์แก่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งการบรรยายธรรมสิ้นสุดลงพระอาจารย์ฟั่นท่านคงจะต้องการลงโทษกี่เมากลุ่มนี้ให้เข็ดหลับแม้ว่าจะเทศนาธรรมจบลงไปแล้วท่านก็ยังไม่ถอนการสะกดจิตก็ปล่อยให้ขี้เมาแต่ละคนหมอบหัวทิ่มตูดโด่งอย่างนั้นเนี่ย คนที่มาในงานสวดศพเห็นสภาพอันน่าทุเรศก็หัวเราะกันใหญ่ขบขันกระทั่งพระอาจารย์ฟั่นกลับวัดถึงได้มีคนไปปลุกขี้เมาที่นอนหมอบหัวทิ่มอยู่ตรงนั้นน้ำลายไหลยืดยืดขี้เมาแต่ละคนก็ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะหลับหมดสติไปทุกคนเล่าว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนใจจะขาดขึ้นมาเฉยๆจำได้แต่ว่าหมอบฟุบลงไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอทุกคนคาดเดาเหตุที่ตัวเองหมดสติได้ต่างก็เกิดความละอายใจที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าพระภิกษุผู้ทรงศีลแล้วก็รบกวนคนอื่นเขาที่กำลังต้องการความสงบอีกทั้งยังเกิดความยำเกรงต่อพระอาจารย์ฟั่นอย่างจับจิตจับใจกิตติศัพท์กิตติคุณของพระอาจารย์ฟั่นที่สยบพวกขี้เมามิจฉาทิฐินี่เป็นที่เล่าลือของชาวจันทบุรีก็ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านกว้างขวางกว่าเดิมและอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่กงมาจิรปุญโญท่านเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระอาจารย์ฟั่นนี่แหละคือครั้งนั้นพระอาจารย์ฟั่นได้นำพระเนนประมาณ10รูปออกเดินธุดงไปบนสันเขาเขตภูพานจังหวัดสกลนครวันนั้นท่านก็นำพระเนนเดินไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรระหว่างที่เดินไปนั้นท่านก็ได้ถามเนนที่เดินตามหลังว่าเนนเราจะลองใช้พลังจิตให้ดูเอาไหมเนนก็บอกเอาครับเวลานั้นมีนกฝูงใหญ่บินผ่านมาบินตามหัวหน้าฝูงเป็นกระบวนเลยท่านก็มองดูฝูงนกเสร็จแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเราจะให้นกที่บินผ่านมาเนี่ยตัวหนึ่งลงมาเกาะอยู่ที่มือให้เนนดูนะพูดแล้วท่านก็ยื่นมือออกไปท่านผู้ฟังอยู่ๆนกตัวหนึ่งก็บินแยกจากฝูงบินถลาลงมาเกาะที่มือพระอาจารย์ฟันประหนึ่งเป็นนกเชื่องซึ่งมันผิดวิสัยของนกป่าทั้งหลายพระเนนที่ตามท่านมาเนี่ยก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วก็พากันอัศจรรย์ใจยิ่งนะนกป่านี่เกาะนิ่งอยู่ที่มือของพระอาจารย์ฟั่นครู่หนึ่งเมื่อท่านคลายจิตนกก็ทำท่าตกใจจากนั้นก็รีบบินจากไปก็กลับเข้าไปอยู่รวมฝูงเหมือนเดิมนะเรื่องนี้หลวงปู่กงมาเป็นคนเล่าเองนะการที่พระอาจารย์ฟั่นแสดงฤทธิ์ทางจิตให้พระเนนลูกศิษย์ได้ประจักษ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดถึงพลังจิตที่เหนือมนุษย์หากว่าท่านต้องการแสดงให้พระเนนทั้งหลายเกิดความเชื่อในเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมว่าถ้าหากว่ามุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วผลที่ได้เนี่ยจะสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านธรรมดาเขาทำไม่ได้แล้วอีกเรื่องนึงที่หลวงปู่กงมาท่านได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์คือพระอาจารย์เนี่ยมีแมวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นแมวสีขาวเหลืองท่านเลี้ยงไว้จนโตแล้วก็สามารถฝึกให้มันเดินจงกรมด้วยพลังจิตของท่านตอนแรกๆท่านก็ใช้พลังจิตฝึกให้มันเดินไปเดินมาในลักษณะเดินจงกรมต่อมามันเกิดความเคยชินไม่จำเป็นต้องใช้พลังจิตควบคุมอีกต่อไปเพียงแค่ดีดนิ้วนี่แมวก็จะเดินจงกรมเองการฝึกแมวให้เดินจงกรมนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตเป็นมหัศจรรย์ของพระอาจารย์ฟั่นเท่านั้นแล้วก็ท่านคงไม่ได้ฝึกแมวไว้เพื่อความสนุกเล่นแน่ๆแต่เป็นความเมตตาของท่านที่จะต้องการเกื้อหนุนให้มันมีวาสนาบารมีสูงขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อสิ้นภพสิ้นชาติในชาตินี้แล้วกุศลจะได้ส่งให้มันไปเกิดในภพภูมิของมนุษย์ต่อไปเสียทีวัดวาอารามในปัจจุบันนี่ก็มีการพัฒนาแข่งขันกันในทางวัตถุค่อนข้างสูงญาติโยมเขาศรัทธาบริจาคปัจจัยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปก่อสร้างศาสนสถานบางที่ก็ทำอย่างวิจิตรงดงามโบสถ์วิหารบางวัดนี่สร้างนับ10หรือ100ล้านนี่เรียกว่างามไปตั้งแต่พื้นไปจนถึงยอดช่อฟ้านะ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินพูดถึงการให้ทานเนี่ยอย่าพูดต่อนะครับอย่างปีที่แล้วกฐินวัดพุทธแสงธรรมนะครับพระอาจารย์สมชาตินี่ผมก็ได้ช่วยงานท่านมา 2-3 ปีก็เป็นคนที่เจ้าภาพพิมพ์ซองแล้วก็แจกทั้งหมดทั่วประเทศติดสแตมป์เองอะไรเองนะครับแบบค่าพิมพ์ซองแล้วก็ทำโรงทานก็ไม่อั้นทำเต็มที่นะครับโอ้ก็มีความสุขคนมากินกันเยอะมากนะครับแกงเขียวหวานใน 7-80 กิโลนะครับเฉพาะลูกชิ้นเขียวหวานปลากรายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราเห็นคนกินเราก็มีความสุขนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาก็เป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ปีหนึ่งก็มีประมาณ20คอร์สนะครับอย่างปีนี้ถ้าไม่ติดโควิดผมก็เลือกเป็นเจ้าภาพไว้10คอร์สนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการในเรื่องกฐินแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราถือว่าคืนสู่สังคมคืนสู่พระศาสนานะครับคืนสู่พระศาสนาคนเราเนี่ยหามากินได้กินแล้วถ้าเราไม่ขี้ท้องแตกเราต้องช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องให้มากท่านผู้ฟังมีมากให้น้อยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องให้แต่ให้น้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ช่วยแต่เงินอย่างเดียวช่วยเป็นคำพูดดีๆให้กำลังใจคนใครเห็นใครทำดีโอ้ดีๆเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสู้ๆนะแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับเป็นแรงกายนะครับเป็นแรงกายก็ถือว่าเป็นกำลังใจไปวัดไปวาไม่มีเงินก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยยกเขาเรียกว่าเวียวัจจะไหมบุญที่เกิดจากการขวนขวายนะครับขวนขวายทำนู่นทำนี่หยิบนู่นหยิบนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตองห้าตราพนาลินบุญที่เกิดจากการทำกุศลต่างๆหลายๆอย่างที่เล่ามานะครับก็ขอให้คืนกับคนที่มีอุปการะคุณทุกท่านผู้ที่ซื้อน้ำมังคุดทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเข้ามาขอให้บุญนั้นส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้แข็งแรงสุขกายสุขใจกินก็ขอให้ถูกขอให้โดนใครอธิษฐานจิตกินนะครับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิมหรือไม่หมออาชีวกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ขอให้ถูกขอให้โดนอธิษฐานจิตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงเราอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับภาวนา9ครั้งก่อนที่จะดื่มนะครับจิตสงบก็จะทำให้มีส่วนทำให้สุขภาพเราดีได้ฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาปนารินครับ
3: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: พื้นที่วัดมีเท่าไหร่ก็อัดแน่นไปด้วยตัวตึกอาคารคอนกรีตแทบจะไม่มีที่ว่างแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับหน้าที่จะเป็นสถานอันร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เป็นสถานที่สงบเย็นแต่ทีนี้ว่าเมื่อมีวัตถุเกิดขึ้นตัวอาคารเกิดขึ้นเยอะๆอย่างนั้นน่ะมันก็ดีอย่างสำหรับถ้าเพื่อประโยชน์สำหรับที่จะใช้สอยแต่ว่าไอ้ความสงบร่มเย็นเนี่ยมันจะหายไปแล้วพอความสงบร่มเย็นหายไปเมตตาธรรมมันก็จางน้อยลงบางวัดนี่ไม่มีแม้แต่หมาเร่ร่อนมาอยู่อาศัยเพราะว่ามีคำสั่งขับไล่ทุบตีสัตว์เหล่านี้ไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตวัดเนื่องจากเขารังเกียจรำคาญทีนี้เจ้าสัตว์อดอยากหิวโหยมันไม่มีที่พึ่งชาวบ้านก็ไม่เลี้ยงไม่รู้จะไปอยู่ทางไหนวิ่งหากินเรื่อยมาเข้าบ้านไหนก็โดนตีโดนทุบเข้าวัดดีกว่าพอเข้ามาก็ทำความสกปรกก็เป็นสัตว์มันจะไปรู้เรื่องอะไรทีนี้ไอ้ความเวทนาสงสารซึ่งพุทธสาวกควรจะพึงมีก็น้อยลงทั้งที่ธรณีสงฆ์เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่อภัยทานเป็นที่พึ่งทั้งสัตว์ทั้งคนเพื่อผ่อนคลายความทุกข์เพราะมันหมดที่พึ่งมันไม่รู้จะไปไหนแต่ที่วัดอสุภารามหรือว่าวัดบางบัวเมื่อครั้งที่หลวงพ่อดิ่งยังดำรงสังขารอยู่นั้นพื้นที่ของวัดเนี่ยร่มรื่นโดยต้นไม้นานาพันธุ์แล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่เจ้าของนำมาปล่อยหรือว่าเร่ร่อนพเนจรไม่มีที่ไปก็จะพากันมาพึ่งพาอาศัยวัดบางบัวอยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพของมันพื้นดินเบื้องล่างก็มีสัตว์สี่ขาวิ่งกันเจียวไปหมดส่วนบนยอดไม้จะสมถุมพุ่มพลึกนกครับแน่นเนาะแม้แต่นกระยางก็ยังมาพักพิงในพื้นที่วัดเนี่ยดูขาวโพลนไปหมดเหตุที่วัดบางบัวเป็นสถานที่พึ่งของสัมสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็เนื่องมาจากความเมตตากรุณาของหลวงพ่อดิ่งพลังจิตอันอ่อนโยนและชุ่มเย็นของท่านนี่ประหนึ่งครอบคลุมไปทั่วอาณาจักรของบริเวณวัดแห่งนี้เป็นกระแสความเมตตาซึ่งสัตว์ผู้ยากได้สัมผัสได้พวกมันก็เลยพากันมาอยู่อาศัยด้วยความเป็นสุขข้าวก้นบาตรของหลวงพ่อและของพระของเนนก็คืออาหารเลี้ยงชีวิตให้มันอยู่รอดในแต่ละวันหลวงพ่อดิ่งคังคะสุวรรณโณเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมล้นด้วยความนอกจากภูมิจิตภูมิธรรมจะสูงแล้วท่านยังเล่าเรียนทางพุทธาคมไสยเวทจากครูบาอาจารย์หลายท่านพระภิกษุในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณนี่มักจะแสวงหาวิชาซึ่งเป็นคาถาอาคมเข้มขลังมาเพิ่มเติมให้แก่ตัวเองแล้ววิชาที่ว่าเนี่ยจะสำเร็จด้วยอำนาจจิตเป็นสำคัญทั้งหมดเจตนาที่ท่านเล่าเรียนก็ไม่ใช่มุ่งหมายให้สำเร็จเพื่อจะแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชแต่ว่ามีจุดประสงค์เพื่อต้องการใช้ช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านญาติโยมที่ได้รับทุกข์ให้ผ่อนคลายไปเท่านั้นสมัยก่อนนี้มีผู้นิยมศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคมแพร่หลายถ้าผู้มีวิชาเหล่านี้มีศีลธรรมตั้งมั่นอยู่ในความดีก็ไม่เกิดผลร้ายแต่อย่างใดหรอกครับแต่ว่าบางคนเล่าเรียนจนสำเร็จแล้วก็แก่กล้าในวิชาก็เกิดความฮึกเหิมประกอบกับพื้นนิสัยสันดานโน้มเอียงไปในทางชั่วก็ต้องการจะทดลองความขลังในวิชาของตัวหรือว่าทำไปเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างก็ลอบทำร้ายผู้อื่นด้วยวิชาอาคมเช่นว่าเสกตะปูไปเข้าตัวเข้าเสกหนังควายเข้าท้องเขาเป็นต้นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกทำอย่างนี้ได้รับความทุกขเวทนาจนกว่าจะตายแล้วในกรณีอย่างนี้ใครจะช่วยได้ก็จำเป็นจะต้องหวังพึ่งพระภิกษุผู้ทรงวิทยาพุทธาคมเท่านั้นที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตรอดได้เพียงอย่างเดียวหลวงพ่อดิ่งนับเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงวิชาทางไสยเวทระดับสูงแล้วก็มีวิชาความรู้ทางยาสมุนไพรรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ชาวบ้านด้วยท่านก็เป็นที่พึ่งของชาวตำบลบางวัวตลอดมาคราวนั้นหลวงพ่อดิ่งทราบข่าวว่านายทองคำลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านที่ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเจ็บป่วยไม่สบายท่านก็เลยเดินทางไปเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีนายปอนามสกุลบุตรสร้อยนะร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเวลาพบค่ำแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านนายทองคำหลวงพ่อดิ่งก็ต้องหาที่พักสำหรับในคืนนั้นก่อนพอดีมีวัดอยู่ใกล้ๆท่านก็เข้าไปพบเจ้าอาวาสขออนุญาตพักค้างคืน จ้าวาดก็อนุญาตแล้วก็ให้เนนพาไปที่กุฏิไม้เก่าๆด้านหลังวัดหลวงพ่อดิ่งกับนายปอก็มีที่พักผ่อนสำหรับคืนนั้นแต่ว่าพระเนนรูปที่ว่าพาไปเนี่ยได้กล่าวแสดงกิริยาอึดอัดแปลกๆก่อนที่จะพูดว่าแล้วหลวงตาจะพักได้เหรอพูดแค่นั้นก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วก็รีบเดินจากไปหลวงพ่อดิ่งก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเมื่อถึงเวลาค่ำคืนหลวงพ่อดิ่งก็เตรียมจำวัดตอนที่ท่านนั่งสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงเสือร้องขู่คำรามดังมาจากทางนอกกุฏิแล้วก็มีเสียงกระโดดดังตุ๊บแต่ท่านก็วางเฉยคงสวดมนต์ต่อไปจนจบในปอเองเนี่ยตื่นตกใจแต่เมื่อเห็นหลวงพ่อดิ่งมีอาการสงบก็เลยไม่พยายามที่จะไม่กลัวเมื่อหลวงพ่อดิ่งทำกิจของท่านเรียบร้อยก็ลุกขึ้นไปยืนมองที่หน้าต่างก็เห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งพยายามกระโดดจากพื้นดินเพื่อมาเกาะที่หน้าต่างแต่ว่าโดดยังไงก็โดดไม่ถึงขอบหน้าต่างเสือมันก็เพียนกระโดดตั้งหลายครั้งไม่ประสบความสำเร็จก็นอนหมอบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะวิ่งไปทางกุฏิเจ้าวาดแล้วก็หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยตลอดคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าวาดก็ให้ลูกศิษย์เอาภัตตาหารอย่างดีมาถวายให้หลวงพ่อดิ่งเมื่อท่านฉันเสร็จเจ้าอาวาสก็มาพบท่านก้มกราบขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินแล้วก็ขอเล่าเรียนวิชากับท่านจึงเป็นอันแน่ชัดว่าเสือตัวที่ว่าเนี่ยเจ้าอาวาสใช้วิชาจำแรงตัวมาทดสอบหลวงพ่อดิ่งแต่ว่าวิชาของท่านเนี่ยยังอ่อนด้อยกว่าเนื่องจากไม่สามารถเข้าใกล้ตัวหลวงพ่อดิ่งได้หลวงพ่อดิ่งบอกว่าบังเอิญท่านมีธุระจะรีบไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งกำลังป่วยไม่สามารถจะอยู่ที่วัดนี้ต่อไปถ้าหากว่าเจ้าอาวาสต้องการจะเรียนรู้วิชาจากท่านจริงๆก็ให้ไปหาท่านที่วัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นหลวงดิ่งกับนายปอก็เดินทางต่อไปยังบ้านของลูกศิษย์แล้วในการต่อมาเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็ไม่ได้ไปพบหลวงพ่อดิ่งอีกเลยจากกรณีที่เจ้าอาวาสแสดงวิชาจำแรงแปลงกายเป็นเสือได้นี่นับว่าท่านก็สำเร็จวิชาทางจิตระดับสูงการมีวิชาอย่างนี้ทำให้เกิดความลำพองขนองใจถือตัวว่าเป็นเลิศพร้อมกันก็เกิดความยิ่งพยองต้องการจะเอาชนะคนอื่นและคิดจะข่มขวัญแสดงความเหนือกว่าเป็นกิเลสประการหนึ่งแต่เมื่อมาพบกับหลวงพ่อดิ่งซึ่งวางเฉยต่ออำนาจกิตติยาคมอย่างนี้ทั้งตบะบารมีของหลวงพ่อดิ่งน่ะสูงเหนือกว่าเจ้าวาดก็ไม่สามารถจะกล้ำกลายเข้าใกล้ได้ดังนั้นจะเห็นว่าวิชาไสยศาสตร์บางประเภทเนี่ยไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะวิชาแบบนั้นน่ะพระภิกษุไม่ควรจะเข้าไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวเพราะหากหลงมัวเมาจนขาดสติย่อมจะเกิดโทษในภายหลังได้ง่ายๆส่วนที่หลวงพ่อดิ่งท่านปฏิบัติท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีนี่ดวงตาจอประสาทตาเลนตานี่จะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งคือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆนะครับคือเขาบอกว่าขี้หูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ
2: การแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแคะหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครนะครับไปทางอีสานนะฟังภาษาอีสานท่านผู้ฟังนะฟังยากนิดนึงบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ขออภัยด้วยฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องไมเกรนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินขวดนี้นะครับขวดสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนี่นะครับผมอยู่กับคนที่มีประสบการณ์คนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมซื้อแม่หยังครับ
5: แม่แดงเครือจำปา
4: แม่แดงเครือจำปาจออายุจักปีแล้วแม่แดง
5: 57ค่ะ
4: 57อายุซ้ํากัน
5: จ้ะ
4: อายุซ้ํากันแม่แดงครับอยู่บ้านอันนี้เกิดบ้านหยัง
5: บ้านฟังแดงหมู่8
4: บ้านฟังแดงหมู่8ตำบล
5: ไห่หยอง
4: ไห่หยองอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
5: ค่ะ
4: ครับก็ถือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่สิเป็นประโยชน์สําหรับคนบางคน
5: จ้ะ
4: ที่เขาเจ้ากำลังหาทางออกเกี่ยวกับสุขภาพหาลังเตียเขาเป็นคือเฮา แม่แดงให้ถามตรงๆเนาะก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่เจ้าสุขภาพมันเป็นอย่าง
5: สิเป็นหนึ่งไม่เกณ
4: ฑ์ไม่เกณฑ์เป็นแบบไหน
5: ปวดหัวไม่เกณฑ
4: ์ปวดทั้งไหนปวดทั้งสมองใด
5: ปวดทางเดียวนั่นสิ
4: ทางซ้าย
5: แต่ที่จริงก็บ่ฮู้ดอกว่าสิเป็นไม่เกณฑ์แต่ว่ามีแต่หมอทวงมีแต่หมอบอกว่าถ้าปวดหัวถ้าเป็นย่ำใดไปหาหมอเพราะสิบอกไมเกรน
4: มันจะปวดเรื่อยป่ะ
5: จ้ะ
4: ซ่อมมึงจะของปวดเรื่อยป่ะ
5: ปวดเรื่อย
4: ปวดเดือนนึงจะปวดเทือหรือปวดทุกมือ
5: ก็บ่ทุกมือปวดมันเท่ากับอาทิตย์นึงปวด 2-3 เทือ
4: มันจี๊ดแห้งมันปวดแห้ง
5: จ้ะมันปวดมันสิจี๊ดขึ้นโลดอากาศร้อนๆถ้าอากาศร้อนๆอย่างแน่นี่สิปวดโลด
4: ปวด
5: อากาศเย็นๆถ้าอันนี้ค่ะก็บ่ค่อยเป็นหยัง
4: ครับผม
5: จ
4: ้
5: ะ
4: แต่มีแต่ไมเกรน
5: แล้วก็ปวดขา
4: ขาทั้งไหนขาใด
5: ปวดปวดทั้งสองขาเลยค่ะมันสิหนัก
4: ค่ะขามันหนัก
5: จ้ะมันสิหนักมันสิเบาเบา
4: อ๋อ
5: มันสิเป็นหนักตึงเลยเบาเบา
4: ตึงมันตึงมันคล้ายๆมันหนักมันเฉยมันอืด
5: มันเฉยมันอืดแบบเขาเพิ่นไปซื้อของมาขายเนาะเขาไปย่างซื้อของตลาดจังสิ
4: ครับ
5: กะหนักกะย่างบ่ค่อยไอ้คล่องแคล่วค่อยคล่องแคล่ว
4: ครับผมก็คือว่าสุขภาพมันเริ่มเสื่อมเนาะปัจจุบันก็มีหยังอีกบ่
5: ก็มีเท่านั้น
4: มีเท่านั้น
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็ซื้อน้ำมังคุดมากิน
5: ค่ะมากินน้ำมังคุดก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นคือหมายความว่าคือบ่เป็นอาการคือบ่คือเก่าก
4: ินไปโดนบ่มันดีขึ้น
5: ก็ยังบ่โดนปานใดสิเบิดอยู่บ่มัน2ปวดกว่าอยู่บ
4: ่อ๋อก็เริ่มดีขึ้น
5: น่ะแต่ช่วงเมื่อกี้นี่มาเป็นไข้หวัดหนักเลยลูกเราเป็นบ่กินเลยมาเป็นไข้หวัดง่อมแห้งงวดบางหันลูกพักเลยได้มาพักอยู่มาเป็นอาทิตย์คุณบอก
4: พักกินน้ำมังคุด
5: จ้ะเขาก็ดีคือแน่นี่เป็นไข้วัดใหญ
4: ่วัดใหญ
5: ่เป็นไข้วัดใหญ่นักเลย
4: เป็นสมตาลนะเนาะ
5: หนาวันไหนคนก็บอกอยู่ว่าเป็นวัดก็กินเราไปยังมันพี่ประสันคนบอกอยู
4: ่แต่ว่าคือผมจะพูดว่าหนึ่งเจ้าเป็นไม่เกินเจ้ากินน้ำมังคุดมันดีขึ้นบอก
5: มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังบ่ฮู้ว่าอันนี้อ
4: าการปวดหัวนี่มันกำเริบดูบ่มันยังเป็นอยู่บ่
5: ก็ยังมีอยู่อาการ
4: เ
5: นี่ยอยู่
4: ถ้าเทียบระหว่างก่อนกินกำลังกินนี่มันเป็นเบาลงหรือว่าเป็นซ้ำเดิมเก่า
5: ก็ดีถือว่าดีขึ้นอยู
4: ่ดีขึ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณ
5: ดีขึ้นหลายเติบอยู่ค่ะ
4: หลายเติบถึงเครื่องบ
5: ่ก็สิบ่ประมาณนั่นอยู่บ
4: ่ประมาณ
5: มันมาขาดช่วงกิน
4: อ๋อแต่ว่าช่วงที่กินนี่ประมาณเครื่อง
5: จ้ะ
4: ราคานี่เบา
5: ขึ้นบ่ค่ะเบาค่ะ
4: เบา
5: เบาบ่ปวดเลยเดี๋ยวนี้นะ
4: เบาหลายบ
5: ่เบาหลาย
4: ย่างตลาดหลาย
5: ย่างสบายเลย
4: อ๋อ
5: ย่างบ่ปวดขาบ่หนักเลยเดี๋ยวนี้
4: คือครับผมบอกแม่แดงว่าคนเฮานี่เฮาสิเฮากินกับไปนี่ร่างกายมันสิฉลาดในการซ่อมแซมตัวเองเฮาสิบังคับว่าเจ้ารักษาหม่องหันก่อนรักษาหม่องนี้ก่อนให้อันนั้นดีก่อนอันนี้ดีก่อนบ่ได้ แต่ว่ามันสิดูแลโดยภาพรวมมันสิค่อยๆดีขึ้นดีมองได้คือมองได้มันดีขึ้นก่อนมันก็เป็นโตของเฮาเป็นร่างกายของเฮามันดีทั้งนั้นนะครับเฮาสิบอกว่าเอาแต่ตาเด้อข่อยตาข่อยบ่ดีนะอื่นบ่เป็นหยังบ่ต้องเฮาบังคับมันบ่ได้นี่คือมันทํางานจังซี่มันสิค่อยๆดีขึ้นโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่า2ขวดเนาะ2ขวดก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับก็ดีใจน้ําแม่แดงนะครับก็ถือว่าพอใจบ่กับคน
5: พอใจอยู่ค่ะ
4: บ่เสียดายเงินเนาะ
5: บ่เสียดายดอก
4: บ่คันผู้ใดเสียดายเงินก็สิให้เงินคืนแต่ว่าให้กลับมาเป็นคือก่อนกินนะเอาดังอยู่นี่คือกันเด้คือบ่เอา
6: บ่เอาบ
4: ่เอาเพิ่นให้เป็นคือก่อนกินได้สิให้เงินคืน
5: ได้ว่าดีก็มากินรวดอยู
6: ่นี่มีท่านก็ซื้อกินไปเรื่อยๆ
4: ครับสาธุครับผมครับก็ขอบคุณแม่แดงหลายๆนะครับน้อที่ได้มาแชร์มาเล่าประสบการณ์มื้อนี้ครับก็สุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุณคล้องครับสวัสดีครับ
7: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งเป็นกรรมจากการสาปแช่งท่านผู้ฟังคุณจิรวรรณบอกว่าทำอะไรก็อย่าให้ใครเข้ามาด่าว่าเราได้อันนี้แกบอกว่าแกได้ยินแม่สอนแกแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้คุณจิรวรรณโตเป็นสาวแล้วก็ยังจำได้อยู่ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีเมื่อได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตาของตัวเองเมื่อปี2552ทุกคนฮือฮากับข่าวคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในข้ามคืนเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนนึงก็ว่าได้ใครๆต่างก็อิจฉาผู้โชคดีรายนี้กันทุกคนเมื่อมีเงินก็ย่อมมีคนอยากจะรู้จักเรียกว่าถูกหวยเมื่อไหร่ญาติก็จะมาหากันเยอะแยะไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็ยังมีพวกมูลนิธิองค์กรการกุศลอีกมากมายโทรมาขอให้เขาช่วยบริจาคเงินสมทบทุนซึ่งเขาก็จะปฏิเสธทุกครั้งหนักข้าวถึงขนาดเปลี่ยนซิมการ์ดกันเลยทีเดียวเมื่อเขามีเงินบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต่างก็ดีใจไปด้วยที่จะได้เงินคืนกันสักทีแต่ไม่ฮะทุกคนที่เขาติดหนี้ก็ยังคงสภาพเจ้าหนี้กันต่อไปจะให้ทำยังไงได้ก็เขาบอกยังไม่ให้ทุกคนไม่มีใครพอใจกับการกระทำของเขาเลยมีแต่คนว่ามีเงินทำไมไม่ใช้ใช้เขาให้หมดไปซะมาให้เขาด่าว่าสาปแช่งกันไปทำไมอะไรมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเสียงสาปแช่งหรอกสู้ให้เขาไปซะมันจะได้จบจนสุดท้ายคำสาปแช่งของทุกคนคงจะเป็นจริงเมื่อคนดวงดีที่ถูกรางวัลหลายสิบล้านบาทกลายเป็นคนไม่มีเงินแล้วเงินที่ได้มาง่ายๆก็มักจะหมดไปง่ายๆเช่นเดียวกันจนเดี๋ยวนี้ก็หันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้จะโทษใครได้ก็ทำตัวเองนี่นะใครจะไปคิดแล้วว่าคนที่โชคดีร่ำรวยขนาดมีเงินใช้ทั้งชาติยังไม่หมด จะกลายมาเป็นคนตกอับได้ถึงขนาดนั้นเออนี่แหละนะทำอะไรก็อย่าให้ใครเขาไปว่าได้มันจะไม่ดีกับตัวเราเองครับเรื่องของสารพัดกรรมอีกเรื่องนึงอาของคุณดวงใจนะครับเป็นคนโมโหร้ายคราวไหนที่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาหลานๆทุกคนจะพากันแยกย้ายไม่กล้าอยู่ใกล้เพราะว่าอาจะชอบทุบนั่นทุบนี่เสมอเพื่อระบายอารมณ์อานี่มีอาชีพขายหมูอยู่ในตลาดสดตื่นแต่เช้ามืดทุกวันเพื่อไปตั้งร้านขายหมูอามีคู่แค้นสำคัญก็คือหมาจรจัดในตลาดนั่นแหละเพราะความหิวโหยมันก็มักจะแอบมาขโมยหมูของอาเสมอถ้าตัวไหนขโมยได้โดยอาไม่เห็นก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่หากตัวไหนถึงคาดมาขโมยให้อาเห็นอาก็จะวิ่งไล่ตามล้างตามล่าจนคู่กรณีต้องกระอักเลือดตายต่อหน้าทุกครั้งทำให้ไม่ค่อยมีหมาตัวไหนกล้าเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้เขียงหมูของอาอีกเลยแต่ด้วยความที่อาเครียดแค้นชิงชังหมาที่มาขโมยหมูมันทำให้อารู้สึกเกลียดขี้หน้าหมาทุกตัวในโลกไม่ว่าอาจะเห็นหมาที่ไหนถ้ามันอยู่ในรัศมีของการทำลายล้างของอามันจะต้องถูกเตะถูกถีบถูกกระทืบถ้าอามีอาวุธในมือก็หนักหน่อยอาจจะโดนไม้กระหน่ำฟาดจนพิการทั้งที่หมาพวกนั้นไม่เคยทำอะไรอาเลยสักนิดเดียวย่าเคยถามอาว่าไปตีหมาทำไมอาก็บอกว่าหมามันก็เลวเหมือนกันทุกตัวละขี้ขโมยแล้วก็สกปรกย่าก็บอกอาว่าหมามันก็มีชีวิตเหมือนคนมันก็รักชีวิตของมันที่มาขโมยหมูก็เพราะความหิวร่างกายมันเรียกร้องไม่ได้ทำเพราะสันดานเป็นขโมยอาไม่อยากเถียงกับย่าก็เลยเดินหนีไปย่าก็ได้แต่สายหน้าระอากับพฤติกรรมโหดร้ายของลูกชายตอนกลางวันวันหนึ่งมีชายวัยรุ่นวิ่งหน้าตาตื่นมาที่บ้านเรียกหาย่าเสียงดังโวกเวกย่าก็รีบเดินออกมาดูแล้วถามว่ามีเรื่องอะไรวัยรุ่นคนนั้นก็บอกว่าให้ย่ารีบไปที่เขียงหมูของอาเกิดเรื่องใหญ่แล้วให้รีบไปด่วนย่าก็ตกใจรีบวิ่งไปที่เขียงหมูทันทีทั้งที่ยังใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงอยู่เลยความรีบร้อนทำให้ลืมหมดทุกอย่างเมื่อไปถึงย่าก็เห็นมีผ้าขาวปิดคลุมตัวใครคนหนึ่งอยู่ไม่ต้องมีใครมาบอกย่าก็รู้ว่าภายใต้ผ้าขาวที่คลุมอยู่นั้นมีร่างใครนอนอยู่ย่ารีบวิ่งเข้าไปกอดร่างนั้นแล้วร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างไม่อายใครหลายคนพยายามเข้าไปปลอบกลัวว่าย่าจะเสียใจจนเป็นอะไรไปแต่ตอนนั้นย่าไม่สนใจใครแล้วโลกของย่ากำลังจะแตกเป็นเสียงๆย่าร้องไห้จนเป็นลมพอดีกับพวกพ่อแล้วก็พี่น้องมาถึงพ่อให้แม่พาย่าไปโรงพยาบาลส่วนพ่อจะอยู่จัดการเรื่องของอาก่อนพ่อสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนข้างร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็เล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามืดขณะที่อาจัดร้านยังมีหมาจรจัดตัวนึงเดินมาดมๆอยู่บริเวณเขียงหมูของอาจะรีบจัดร้านให้เสร็จทันขายก็เลยพยายามไล่หมาตัวนั้นไปด้วยการตะคอกด้วยเสียงดังพอถูกไล่หมาตัวนั้นก็เดินหายไปแต่สักพักหนึ่งหมาตัวนั้นก็กลับมาอีกอาก็ไล่อีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนอาจัดร้านเสร็จอามีเวลาว่างระหว่างรอลูกค้าหมาตัวนั้นเดินกลับมาพอดีคราวนี้อาไม่ไล่อีกแล้วอาใช้มีดปังตอฟันลงไปที่ตัวหมามันตกใจวิ่งหนีมีดก็เลยพลาดไปโดนขาหลังถูกขาหมาขาดไปหน่อยนึงเลือดพุ่งกระฉูดด้วยความเจ็บปวดและตกใจกลัวหมาก็เลยวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่อาก็วิ่งตามด้วยความโกรธอาวิ่งไปก็พูดไปตลอดทางว่ามึงจะลองดีกับกูเหรอทั้งหมาทั้งคนวิ่งวนกันอยู่รอบเขียงจนอาเหนื่อยก็จับหมาไม่ได้แต่อาก็ไม่ยอมแพ้พักสักครู่อาก็วิ่งต่อหมาตัวนั้นก็แปลกพออาหยุดมันก็หยุดเหมือนจะรออาขณะที่หยุดเลือดที่ขามันก็ไหลพออาเห็นมันก็ยืนรอเหมือนท้าทายก็ยิ่งวิ่งไล่และทันใดนั้นเองขณะที่อากำลังวิ่งไล่หมาเต็มกำลังหมาตัวนั้นที่วิ่งนำหน้าก็หันกลับมาแยกเขี้ยวใส่ด้วยความตกใจอาก็เบรกกระทันหันด้วยความที่พื้นก็ลื่นเพราะว่ามีน้ำล้างหมูไหลนองอยู่ปะปนกับเลือดหมาพออาเบรกอาก็ลื่นล้มลงในขณะที่ล้มมือไม้ของอาก็ขวัดแขว่งพอตัวล้มลงถึงพื้นมีดในมือก็หลุดลอยขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมาตรงคอของอาพอดีทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็กรีดร้องด้วยความสยองขวัญเพื่อนข้างร้านก็บอกให้ลูกจ้างไปเรียกย่าที่บ้านอยู่ข้างตลาดไม่ไกลนักแล้วตัวเองก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจสภาพศพของอาถูกมีดฟันคอเกือบขาดตายคาที่ ดวงตาเบิกพลวงเหมือนกับคนตกใจที่สุดในชีวิตหลังจากเสร็จงานศพอาย่าก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขามาทวงหนี้แค้นที่อาทำไว้กับเขาอาต้องรับกรรมหนักเพราะว่าอาทำกรรมไม่มากต่างกรรมต่างวาระคงจะอีกนานกว่าอาจะพ้นทรมานย่าพูดจบก็ร้องไห้แต่กลับไม่มีน้ำตาไหลเพราะมันไหลมาตลอดหลายวันจนน้ำตานี้หมดไปนานแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเล่าสิบมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ฟังครับคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาสิ่งที่มีความปรารถนาที่คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือ1อยากจะมีเงินมีทอง

เป็นโรคชักนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะพอปลายเดือนนี้ก็เริ่มนะเก็บเนื้อเก็บตัวกินอาหารญี่ปุ่นเงินนี่ไม่ใช่ปัญหาเขาบอกนะครับปัญหาคือไม่มีเงินนะเงินไม่ใช่ปัญหาคือไม่มีเงินทีนี้บางคนก็ทุกคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากจะอยู่สัก80ปี90ปีอยู่สัก100ปียิ่งดีมีความคิดมีความฝันอย่างนั้นผมก็ฝันนะท่านผู้ฟังก็ฝันกันทุกคนแต่คนที่จะอยู่จริงๆอ่ะมีไม่กี่คนและอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมีสุขภาพดีอยากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากจะแข็งแรงอยู่ดีกินดีนะมีคำเขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากจะได้ต้องทำเองเอาละสินะถ้ามันมีขายก็ดีนะครับบางคนก็เถียงในใจเออคนมีตังก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีไปโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีสุขภาพดีได้ที่จริงถ้าเป็นไปได้นี่อย่าไปโรงพยาบาลดีกว่าท่านผู้ฟังเราสามารถดูแลรักษาร่างกายของเราสังขารของเราธาตุขันธ์ของเราตัวนี้เนี่ยให้มันแข็งแรงได้นะครับดูแลยังไงก็คือมาตรฐานทั่วๆไปนะพูดไปท่านผู้ฟังก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยทำใจให้ผ่องใสกินอาหารเป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะกินอาหารให้ครบหลัก5หมู่ครบหลัก5หมู่นะไม่ใช่กิน5หมู่นะไม่เหมือนนิทานสมัยก่อนบอกหมอบอกให้กินข้าววันละ5หมู่มาสักเดือนหนึ่งก็กลับไปหาหมอใหม่หมอผมไม่ไหวละกินข้าววันละ5หมู่ผมจะตายเอ้าทำไมล่ะผมขอสักวันละ3หมู่ได้ไหมทำไมล่ะเนี่ยไอหมู่1หมู่3หมู่4เนี่ยมันใกล้กันผมพอเดินได้หมู่2หมู่5นี่มันไกลผมเดินไม่ไหวนะขอวันละ3หมู่ได้ไหมหมอไม่ใช่อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังเอาอาหารให้ครบหลัก5หมู่นะครับทำอารมณ์ให้สบายจิตใจให้พอเพียงจะเป็นยังไงก็เราทำให้ดีที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นพอใจในสิ่งที่ได้ยินดีในสิ่งที่มีเราก็มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีทุกอย่างได้ทุกอย่างหรือว่ารวยล้นฟ้าความสุขอยู่ที่ความพอใจไม่มีใครมีความสุขมากกว่าใครถ้าเขาไม่พอใจคนรวยอาจจะทุกข์มากกว่าคนจนนะครับทุกข์มากทุกข์เยอะคนรวยผูกคอตายก็มีนะแต่คนจนก็มีความทุกข์มีความสุขเหมือนกันถ้าใจเขารู้จักพอก็มีความสุขนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านได้ดื่มได้กินน้ำมังคุดที่ดีที่มีคุณภาพนะครับสมุนไพรที่ใส่ก็คัดสรรผมรับประกันนะครับรับรองนะครับไปมาทั่วประเทศทุกคนที่เจอเนี่ยยังไม่มีคนบอกว่ากินแล้วไม่พอใจนะแต่แค่ผมถามว่าเอาเงินคืนไหมเอาเงินคืนแต่ขอให้โรคภัยไข้เจ็บเหมือนเดิมเหมือนก่อนจะกินน้ำมังคุดบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วไม่เอานะครับโอเคครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากจะพูดจะคุยกับผมนะครับโทรมาเจอได้คุยก็คุยถ้าไม่ได้คุยก็ฝากเบอร์เอาไว้นะครับครับผมครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676555
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
8: ว
4: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
13: ข้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
8: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลท ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานรออาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกล่าวบ้างไม่บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรนะแล้วก็เครื่องวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาให้ได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับแม่ฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาแล้วมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างนะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคลไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับนะเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691จ้าชื่อเพลงอนิจจาติงเจอ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-0676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรไบโอติกไปรับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับนะถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยล์นะ2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกออยล์0812901691นะเดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ไชนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจีงวันจันทร์ช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุขิตเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อกันได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตก็พระคุณนะเสียงร้องของโคสิตก็พระคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกต้องมี
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
13: ร่วมข่าวเด่น
14: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
14: ใน
13: เคาะข่าวค่ำ
15: สวัสดีค่ะต้อนรับทั้งฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการขอข่าวค่ำวันนี้เราเจอกัน7กันยายนนะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ติดตามกันได้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะทางรายการขอข่าวค่ำใครอยากฟังย้อนหลังก็สามารถไปฟังได้ทางพอดคาสต์นะคะนิวขอข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ผิวการจราจรทรุดตัวอีกแล้วที่ถนนสามเสนนะคะอยู่ด้านหน้าบริษัทบุญรอดค่ะช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเป็นหลุมยุบนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้ใครที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งบางซื่อบางโพนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงข่าวอื่นๆวันนี้ในสภาก็ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการปรับปรามการจัดการกับชาวต่างชาติที่มาก่อความเดือดร้อนรำคาญล่าสุดนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งนิรเทศชาวฝรั่งเศสออกไปอีก1คนแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆค่ะ
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาวันนี้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2และ3นะคะซึ่งที่ประชุมก็วางกรอบระยะเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลา3วันเลยคือวันที่7 8 9กันยายนนี้ส่วนวันที่10 11กันยายนค่ะก็จะไปเข้าวาระที่2และวาระที่3ของวุฒิสภาต่อไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคืนนี้ค่ะนายกจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนเช้าเนี่ยก็ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสภาไปก่อนไปรับฟังการอภิปรายงบปี70นะคะแล้วก็ไปทำภารกิจช่วงบ่ายแล้วก็ตอนค่ำนี้จะต้องเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์โดยเช้านี้นายกเข้าสภาและได้มีการชี้แจงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก่อนการเดินทางด้วยบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะอยู่ฟังการอภิปรายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราด้วยนะคะคือวาระที่2เนี่ยก็จะมีการลงมติเป็นรายมาตรานักข่าวก็ถามท่านนายกว่าการอภิปรายใช้เวลา3วันเลยแต่ว่านายกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศนะคะท่านเป็นห่วงอะไรไหมนายกก็บอกว่าก็ติดตามประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็อยู่สภาด้วยก็จะคอยชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆนะคะเวลามีส.ส.อภิปรายให้กับสมาชิกในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการวิสามัญนายกบอกเลยว่าดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะขณะที่บรรยากาศการอภิปรายในสภาวันนี้นะตลอดทั้งวันต้องบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็เปิดฉากซัดแหลกเลยเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนรวมไปถึงกรณีที่กรรมธิการวิสามัญงบเสียงข้างมากที่มาจากซีกรัฐบาลคือฝ่ายค้านเขาก็มองว่าไม่สามารถจะรีดงบในส่วนที่เป็นไขมันจากงบประมาณแผ่นดินได้และการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทก็ไม่ได้กระจายเม็ดเงินลงไปสู่ประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าไปเอางบก้อนนี้ไปจัดซื้อพัสดุพันแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวได้แต่ว่าการพิจารณางบในวาระ 2-3 เนี่ยก็ตามการคาดการเนี่ยคิดว่าน่าจะจบมติได้ตามคาดนะคะดังนั้นวันพุธนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นวันสุดท้ายในกรอบ3วันส่วนขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปยังวุฒิสภาในวันที่10และ11ต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่หลายฝ่ายจับตานะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะซึ่งหลายคนก็มีคำถามเรื่องการลงถนนหรือจะมีการยกระดับการลงทุนหรือเปล่าวันนี้คุณสนธิก็แถลงนะคะแนวคิดคือเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะประเด็นหลักๆที่มีการแถลงในวันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องปัญหาการทุจริตคดีหัวสว.คดีเขากระโดงปัญหากลุ่มทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะคะก็คือเป็นกลุ่มนอมินีเนี่ยผิดกฎหมายคุณสนธิยังบอกด้วยว่าให้จับตาวันที่10กันยายนนี้ตนเองจะเดินทางไปแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหากลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียรัสเซียรวมไปถึงไทยเทาด้วยนะคะทั้งหมดที่เป็นเทาๆทั้งหมดเลยนี่ก็จะไปแสดงจุดยืนไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนวันที่14เนี่ยคุณสนธิบอกว่าให้จับตารอดูว่ากกต.จะเดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ถ้า กกต.ไม่ส่งฟ้องนะคะคุณสนธิก็ประกาศว่าทางกลุ่มจะยกระดับการเคลื่อนไหวเป็นการชุมนุมใหญ่ค่ะและการชุมนุมก็จะเดินสายไปเปิดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลคือเป้าหมายของคุณสมทิเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะขับไล่รัฐบาลนะแต่เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องความเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็ทำให้นักข่าวต้องไปถามความเห็นจากท่านนายกด้วยนะคะก็ไปถามว่าท่านได้ฟังการแถลงของคุณสนธิไหมที่จะมีการประกาศลงถนนวันนี้นายกตอบสั้นๆค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังอ่ะพอถามย้ำอีกว่าคุณสนธิเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้ถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.ก็จะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็ยังท้าให้นายกมาดีเบตกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกก็ตอบสั้นๆว่าครับแล้วจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการออกมาชุมนุมทางการเมืองก็คงจะต้องรอดูเรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มเทาทั้งหลายที่เป็นข้อเรียกร้องของฝั่งคุณสนธินะคะแล้วก็ต้องจับตาประเด็นการส่งฟ้องในคดีหัวสว.ของกกต.ด้วยว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองหรือเปล่าค่ะทีนี้ประเด็นที่คุณสนธิพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวก็คือการจัดการกับกลุ่มทุนเทายิวเทานะคะวันนี้ปรากฏว่ามีระเบียบของสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569หลังจากมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้นายกเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสอีก1รายค่ะก็ต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้ว1รายนะคะรายแรกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งเนรเทศนายาคอฟเป็นชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีเหตุไปทะเลาะวิวาทกับนายเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสามีของนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของสวนสัตว์อยู่บนเกาะสมุยนะคะความขัดแย้งก็บานปลายค่ะมีพฤติการที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาระหว่างเชื้อชาติด้วยกันคือฝั่งเจ้าของสวนสัตว์ก็คือนายเควินไปทำสัญลักษณ์การต้อนรับชาวปาเลสไตน์แล้วก็ห้ามชาวอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยังมีการเอาธงชาติของ2ชาติมาติดเอาไว้ด้วยนะคะปรากฏว่านายยาคอฟที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยก็บอกว่าให้เอาป้ายลงมาเอาธงชาติลงมาแต่ว่านายเควินไม่ยอมนายยาคอฟก็ส่งข้อความไปข่มขู่แล้วก็ส่งอะไรต่างๆเนี่ยออกไปในโซเชียลเยอะมากปรากฏว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันที่ศาลนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมาคือสั่งปรับนายยาคอฟและให้รอลงอาญาต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ออกคำสั่งฉบับแรกเลยหลังจากที่กฎหมายมีบทบังคับใช้คือให้เนรเทศนายยาคอฟออกจากราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมพอหลังจากที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยออกมานะคะเจ้าของสวนสัตว์ก็ยังโพสต์ข้อความว่าคนแรกเรียบร้อยคนต่อไปเตรียมตัวก็เหมือนกับทำนองไม่ได้เกรงกลัวหรือเปล่าทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะทางมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติรายที่2ก็คือนายเควินเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและยังมีพฤติกรรมคึกขนองเรื่องการจราจรโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะซึ่งหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ทราบคำสั่งนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำสั่งให้เนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นายกก็ยืนยันว่าเมื่อมีกฎหมายก็ต้องใช้ส่วนกรณีของชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศรายแรกเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะคือนักข่าวก็ถามว่าท่านได้รับรายงานแล้วหรือยังคือมันมี2ประเด็นมันมีเรื่องของชาวอิสราเอลเนี่ยกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานที่ฉะเชิงเทราด้วยนะคะ เอาประเด็นเรื่องสร้างสื่อสารก่อนละกันนายกก็บอกว่าได้รับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสื่อสารต่อแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะนายกก็บอกว่าให้ลองไปถามคุณพลพีดูส่วนชาวอิสราเอลจะสามารถสร้างสื่อสารในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นนายกบอกว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนนักข่าวก็ถามย้ำท่านว่าตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมนายกบอกคำถามมันผิดนะปัญหาต่างชาติเนี่ยไม่ได้เยอะเราแก้ไขกัน

0: ผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอข่าวค่ำยังตามกันต่อนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะกรณีของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ใหญ่มากประมาณ6ไร่อยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าค่ะคือมีความกังวลจากชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้นะมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นขนาดสุสาน 1,200 หลุมได้เลยหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าคุณพลพีก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามีการไปตรวจสอบแล้วและทราบว่ามีการขออนุญาตเป็นสุสานจริงในปี2564แล้วใบอนุญาตหมดอายุในปี2566ต่อมาก็มีการขอต่อใบอนุญาตใหม่ค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปพบว่าสุสานแห่งนี้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตในปี2567ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะส่วนกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างอยู่ในสุสานก็คาดว่า3ร่างถูกนำมาฝังในช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตขออภัยยังถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วก็ให้จังหวัดทำหนังสือไปเพื่อให้เคลื่อนย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างที่นำมาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้งนะคะว่าสามารถให้อยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปหรือไม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสุสานที่มีมานานว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมโดยเฉพาะย่านเจริญกรุงค่ะตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะคะคาดว่าก็จะทราบผลได้ภายใน2วันส่วนที่ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวอิสราเอลเขาอยู่เยอะแล้วก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีการจัดงานใหญ่ที่อำเภอป่าตองค่ะทีนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยคืองานนี้เป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาววิวทางตัวแทนชาบัดป่าตองนะคะได้มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลการจัดกิจกรรมแล้วจะมีจำนวน2ชุดโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนเบื้องต้นตำรวจเตรียมกำลังประมาณ50นายคอยกระจายดูแลความปลอดภัยในบริเวณงานและพื้นที่โดยรอบรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดส่วนกระแสคัดค้านคนในพื้นที่ตอนนี้จากการรายงานข่าวยังไม่พบมีการนัดหมายหรือว่ามารวมตัวกันต่อต้านอย่างเป็นทางการค่ะอาจารย์

0: ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องภาษีสหรัฐกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าเงียบๆไปเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็มีข่าวออกมาว่ามีความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะปิดดิวได้นะคะวันนี้คุณกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าผลการหารือระหว่างภาษีไทยกับสหรัฐปิดดิวได้แล้วโฆษกกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแหละจากการหารือของคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีแนวโน้มจะสรุปการเจรจาได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปิดดีลตอนนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือนะคะให้เสร็จโดยเร็วหากสามารถตกลงกันได้ไทยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะส่วนที่บอกว่ายังไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลคุณกรณิตก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้กฎหมายมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินในเชิงโครงสร้างนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกระทบกับไทยนะคะก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากการไต่สวนภายใต้กฎหมายของสหรัฐก่อนก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าอัปเดตออกมาเรื่อยๆค่ะพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินสะพัดกันบ้างนะความหวังจากเรื่องภาษีสหรัฐเรื่องของการแข่งขันมาดูเรื่องของเม็ดเงินสะพัดที่พัทยากันบ้างค่ะตอนนี้เรือ USS Abraham Lincoln ก็ออกจากที่พัทยาไปแล้วนะคะซึ่งมีทหารกว่า 5,000 นายที่ลงมาพักผ่อนค่ะมาดูสรุปตัวเลขกันหน่อยจากนายกเมืองพัทยานะคะเปิดตัวเลขออกมาล่าสุดคาดว่าในช่วง5วันมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ100ล้านบาทค่ะโดยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะบอกว่าแม้พัทยาจะมีภาพการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ปัจจุบันก็ได้จำกัดอยู่ในบางพื้นที่แล้วขณะที่ทุกคนก็จะเห็นว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีสินค้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มการเดินทางมาครั้งนี้ของกำลังพลสหรัฐเขาก็กระจายตัวกันไปหลายแห่งนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะก็น่าจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไหมผับบาร์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของทหารอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคือไปท่องเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วก็จะไปสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชพัทยาไปตลาดน้ำสี่ภาคค่ะไปทำกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งไปเลือกซื้อของฝากกันคือฟังพนักงานที่เขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่ายอดขายดีมากนะคะก็จะไปหาซื้อของกันกลับไปให้กับทางครอบครัวค่ะสิ่งที่พัทยาได้รับมากกว่าเม็ดเงินนั้นคือภาพลักษณ์ของเมืองเนื่องจากภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้มันก็จะไม่ได้มีแค่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีภาพใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็พบว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนก็ทำให้ประเมินว่าช่วง5วันที่เข้ามาพักผ่อนนี่ก็จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาค่ะก็หวังว่าน่าจะต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เราไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแม่สายนี่ลุ้นกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาล้นตลิ่งแต่เนื่องจากทั้งสองฝั่งมีการสร้างพนังกั้นน้ำก็ทำให้น้ำยังไม่ล้นเข้ามาที่ฝั่งไทยแต่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมามีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะทางฝั่งไทยก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามข่าวสารจาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ยังคงต้องติดตามการประกาศเรื่องของสภาพอากาศกันต่อไปนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่แม่สายภาคเหนือนะไปดูข่าวดีๆกันบ้างวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ออกมาแล้วนะคะปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนใน3สาขาไปดูสาขาแรกกันก่อน1ก็คือสาขาทัศนศิลป์ค่ะก็คือคุณพีระพงษ์ดวงแก้วนะคะประติมากรรมค่ะคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลเป็นภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นะคะส่วนสาขาวรรณศิลป์ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและคุณไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณสมศักดิ์ทัตตินัตศิลป์ไทยโขนคุณตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าคุณอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินค่ะคุณวิชัยบุญยะยันดนตรีไทยสากลคุณนัทยนตรลักษณ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพลวิรุธรักนะคะภาพยนตร์และละครค่ะโดยผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในงานด้านนั้นๆนะคะแล้วก็จะได้รับการดูแลเงินรายเดือนตลอดชีวิตเลยมีเงินค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเพื่อเป็นการดูแลในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทยซึ่งเรามาดูข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัจจุบันเรามีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วตั้งแต่ปี2528ถึง2568จำนวน1พระองค์และอีก389คนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะเรื่องของน้องแมวน้องแมวพันธุ์ British Shorthair นะคะเพศผู้สีเทาคือน้องหายไปจากบ้านย่านถนนพระราม5นครอินตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วตอนนี้ทางเจ้าของนี่โอ้ยทุกใจมากเลยประกาศให้รางวัลเพิ่มเป็นอีก 100,000 บาทเลยถ้าเกิดใครเจอน้องแมวนะคะชื่อว่าเจ้าฉางอันค่ะกลับมาคืนให้ตอนนี้เจ้าของนี่ใจจะขาดและเป็นห่วงน้องมากคือน้องมีโรคประจำตัวด้วยน้องก็เหนื่อยง่ายพอถึงเวลาเนี่ยเขาต้องทานยานะคะทางเจ้าของฝากบอกว่าใครพบเห็นนะติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรฟรีได้เลย1644หรือว่าของทางสอพอ FM 91อ่ะค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูก็ได้นะน้องฉางอันจะได้เห็นภาพนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะใครเจอก็ช่วยติดต่อกันมาด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแห่แชร์คลิปเป็นคลิปของน้ำประปาที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้แล้วมันก็ไม่ได้พุ่งธรรมดานะมันพุ่งสูงกว่า10เมตรค่ะอยู่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดชากสมอตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีคือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูคลิปนะจะเห็นว่าเป็นภาพน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นแนวดิ่งเหมือนน้ำพุเลยแล้วสูงมากจนตำรวจทางหลวงนะคะต้องปิดกั้นพื้นที่ด้านซ้ายของถนนมอเตอร์เวย์ใครที่ผ่านไปมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อฟังเราอยู่นะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุน้ำที่มันพุ่งเนี่ยก็พบว่าเป็นน้ำดิบที่ส่งผ่านท่อเพื่อจะเอาไปใช้ทำประปาค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าท่อก็ไม่ได้แตกด้วยนะแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะฝาปิดท่อมันหายไปค่ะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝามันหลุดไปเองหรือว่ามีใครขโมยไปหรือเปล่าทีเนี้ยพอไปตรวจสอบบริเวณในพื้นที่เนี่ยคือฝาปิดเนี่ยมันจะมีน็อตหลายตัวนะก็เลยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดฝามันหลุดเองเนี่ยนั่นแปลว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันต้องแรงมากจนฝาท่อเอาไม่อยู่แล้วนะหรือใครเป็นคนขโมยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีน็อตมันก็อาจจะต้องขันน็อตถูกไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าฝาท่อเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรนะมันเป็นวัสดุมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะมีการรายงานให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ติดตามย้อนหลังก็ไปฟังกันได้ทางพอดคาสต์ของนิวข้อข่าวค่ำนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกค่ะ าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสารรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมมพชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกานายอัฏฐนิติกิสทะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันและในเวลา19 นาฬิกานายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100 วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10 พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100 วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟี่ฟองดูสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันทราฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราชโองการทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันทร์เจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะ สถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความ

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึง

0: วงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีแต่คนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: อาวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
4: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเหลืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยฮิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยหยิบเอายอดรักกฤษณารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่ก็ผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือจะใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมซ์ฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังหรือตะตังกับนี่ทำนาปีหรือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปลายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้ว

โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-0676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อย

นะงดได้งดเลยยังก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนนั่นแหละ2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับกระปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยืน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่ฟอกัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวตมะครับมาวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไทยแขวพัดนะนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบชิจูจานก็เป็นจอยมิกฟู้ดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็น
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: โน่ลาย07
6: สวยจนล้นไป
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่จริงจริง
10: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตำจ้าวเรศ
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตำจ้าวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็ดสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JAC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบทั่วโลกขณะที่นางมรตีนาลิดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ดนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปภ.เตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดน่านวันพรุ่งนี้นะครับคุณยุวธิดาบูคำนวณมีอะไรกันครับ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทที่ประชุมครม.อนุมัติที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่136ล้านบาทในรอบแรกนี้ธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเมื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
0: จ
1: ะเขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ข้าววนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: กาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
12: กาแฟลิกซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
11: เพชรลิ้นจืดสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
11: กาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกันนะจ
0: ๊ะวสป711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสปทุกท่านเลย
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: และทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางจอสอ1กทมกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลด้วย
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางตชดทั้ง2คลื่นทางที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: รวมไปถึงทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวนครด้วยนะ
0: จ้ะนะเจ้าทลอลพบุรีก็จอนเจอกันในกลางคืนเน
1: า
0: ะ
1: เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: หรือไม่ก็รอตอน4 โมงเช้า
1: ฟังได
0: ้พร้อมกับจอปรอที่นครนายกนะ
1: นครนายกด้วยไง
0: ไปกันหลายที่หลายทางโอ้ไม่ต้องห่วงละรายการเนี้ย
1: หลายสถานีเนี่ย
0: หลายสถานีฟังกันได้ชัดเจน
1: ทั้ง AM แล้วก็ FM
0: ครับผมตอนนี้เรามี AM ก็มีจทล.ลพบุรี
1: วสป.711
0: ครับ
1: แล้วก็ค่ายจักรพงศ์
0: จส1แล้วค่ายจักรพงศ
1: ์
0: นอกนั้นเป็น FM หมดเลย
1: ฟังกันได
0: ้เมื่อวานนี้ฝนตกครับเช้านี้สั่งปุ๋ยกันเยอะเลยนะจ๊ะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: วันนี้ทีมงานผมไปส่งพิษณุโลกอะ
1: ไปไงวะเนี่ย
0: โอ้พิษณุโลกไป2ตันไปแล้วสมน้ำหน้าไม่สั่งผมนี่เมื่อวานนี้อยู่บนรถอ่ะ22 ลูกอ่ะนะครับดีนี่มันรถคนละคันนะก็วันนี้เหลือ22 ลูกวันนี้ซื้อ1 ตันแถม2 กระสอบเลย22 กระสอบจ่ายแค่20 กระสอบพอแล้ว
1: นาน
0: มันอยู่บนรถไม่อยากเอาลงเอาลงเสียตังค์จ้างเด็กยกลงอีกเอาไว้นั้นแหละซื้อเลยวันนี้เลย1 ตันไป2 ลูกเลยนะเฉพาะวันนี้นะจ๊ะที่รักครับผมเมื่อวานฝนตกลงมาก็ด้วยนะครับเช้าก็ไปกันแล้วคนละทิศละทาง
1: เขาส่งสั่งมาแล้วก็ไปส่งเขา
0: บางคนใช้ปุ๋ยเคมีไปแล้วนะครับเขียวไปแล้วแต่ว่าเขียวได้7-8 วันมันสลดอีกแล้วก็เลยเอาปุ๋ยอินทรีย์ซัดเข้าไปเสริมเข้าไปอีก
1: เติมเข้าไป
0: กระสอบหนึ่งใส่ไร่เดียวบอกไม่ท้องโอ้ยกระสอบเดียวตั้ง3 ไร่เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์3 ไร่ 4 ไร่จะใช้โดนบินด้วยนะโอ้โหหายห่วงหายห่วงนี่ครับเมื่อคืนสุพรรณบุรีฝนตกไหม
1: ตกอ่ะ
0: เป็นไงเปียกไหมวิชาน
1: วิชาน
0: วิทยาคุณ
1: เมื่อคืนลิเกพรเทพทำการ
0: อ๋อเมื่อคืนพรเทพไปแสดง
1: คืนนี้ก็จะเป็นนพรัตน์ไม้หอมเนี่ยวัดมงคลธรรมนะ
0: ครับ
1: ตำบลไผ่ฝางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาไหว้ครูชมรมลิเกจังหวัดสุพรรณ
0: เขาไหว้วันไหน
1: เอาไหว้วันที่10เลยวันที่10เนี่ย
0: ครับ
1: หยอกต้องหยอดกับไปเล่นวันที่10
0: เนี่ยเอ้าก็ไปให้กำลังใจกันเน
1: า
0: ะ
1: ไหว้ครูกัน
0: ชมรมลิเกนี่ตอนนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีชมรมลิเกที่พิจิตรนครสวรรค์ลพบุรีสุพรรณบุรี
1: อ่างทอง
0: อ่างทองนะครับ
1: ของนิพงศักดิ์เขาเป็นประธานชมรม
0: สิงห์บุรีนี่เยอะนะลิเกเยอะแต่ยังไม่จับตัวกันได้เหมือนทางนครสวรรค์นะฮะ
1: อ
0: ุทัยธานีเขาไปรวมกับนครสวรรค์มั้ง
1: ส่วนมากสิงห์บุรีก็จะอยู่บ้านพรเทพนะ
0: อ๋อ
1: ปฏิบัติพรเทพเลย
0: แต่เขาไม่ได
1: ้ยังไม่ได้เป็นชมรม
0: ยังไม่ได้เป็นชมรมถ้าตั้งเป็นชมรมอะไรก็คงจะเป็นพรเทพนั่นแหละเนาะ เรื่องลิเกเลิกคุยข้างบ้านผมมีงานนำแทนที่จะหาโชเล
1: ่
0: ไปหาสอนราม
1: พรเทพไอ้เป็นไรเออปิดด้วยการมีอะไรก็หาก็ไป
0: เล่นไม่ดีหรอก
1: เป็นไงอ่ะ
0: สู้โชเล่ไม่ได้
1: เล่นไม่ดีงานเขาเต็มหมดโชเล่ก็พอมีบ้างก็ไปเล่น
0: ครับ
1: ว่ากัน
0: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแฉล่มไม่ปวดท้องนะ
1: อ้าวไปกันที่ไหนอ่ะ
0: ไหสี่หูสิครับ
1: อ้าววันนี้นะตลาดนัดไหสี่หูอ่ะ
0: ไปให้กำลังใจเขาหน่อยไปช่วยดูเขาเก็บของหนีฝนกันหน่อย
1: มีไหมเราฝนวันนี
0: ้มีสิโอ้โห
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: สิงห์บุรีไม่ต้องห่วงแล้วครับตกสะใจเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ที่แน่ๆเลยภาคเหนือร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ภาคกลางก็ร้อยละ60มีทั้งนครสวรรค์สระบุรีและ
1: กาญจนบุรีไม่มีสิงห์ไง
0: ไม่มีสิงห์แต่มันอยู่ที่ลพบุรีไงมันต้องมีแหลมไม่หน่อยนึงแหละ
1: แหลบไปไง
0: ฉลับไปหน่อยนึงส่วนพี่น้องภาคตะวันออกก็ร้อยละ60นะ
1: ฝนตกหนักที่
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
1: จังหวัดตราดด้วย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแม่เสียดายแล้วไม่ได้ออกที่ชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: คนประจวบเพชรบุรีชุมพรสงขลายะลาและ
1: นราธิวาสนะ 40%
0: พี่น้องสตูลวันนี้มีฝนร้อยละ40นะครับ
1: ตกที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ระนองพังงาตรังแล้วก็สตูล
1: กำลังฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
1: 60ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับผม
1: พยากรณ์อากาศวันเนี้ย
0: บอกเล่า90กันไปนี่ก็ลูกชายคลั่งนะ
1: คลั่งแบบไหนอ่ะ
0: เอาของเงินพ่อซื้อยาบ้าไม่ได
1: ้พ่อไม่ให้
0: คว้าหินทุบหัวพ่อจะสาหัสเลย
1: แล้วทำไมทำสาหัสล่ะ
0: กลัวพ่อจะแก้แค้นอีกต่างหากเอาหินทุบหัวดิ
1: ไอ้ลูกทรพี
0: แม่จริงๆเนาะ
1: ไม่น่าให้เกิดมาเลย
0: เพราะไอ้ยาบ้านี่แหละ
1: อย่าบ้าง่าย
0: อย่าบ้าสิเขาปล่อยเล่าตาไปแล้วนี
1: ่
0: จริงๆนะโทษประหารชีวิตตลอดชีวิตไม่น่าจะลดคือพูดง่ายๆว่าเรื่องของยาเสพติด
1: เดี๋ยวมหาศาลเลย
0: ไม่น่าลดโทษนะคุณผู้ฟังนะดูอำนาจลื่นเลิงนี่หงายเงือบไปเลยยังไม่ฟื้นเลยสลบโดนยาสลบฟื้นขึ้นมาก็ยังเบลออีกพูดภาษาต่างด้าวอีก
1: เป็นอย่างนั้นเลย
0: มันเข้าสมองไปแล้ว
1: ฤทธิ์ของยาเสพติดนะมีลูกมีหลานดูแลกันหน่อย
0: เอารู้ตัวว่าแม่รู้สึกว่ามันตื่นมามันมึนสมองมันงงอะไรเนี่ยนะไบโอดีนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ดูแลได
0: ้ดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมเลยนะ
1: ก็มันมีสารโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: บางคนก็บอกแม่นี่ถ่ายรูปมาให้ผมดูด้วยนะลูกหลานประเจือน่ะ
1: เป็นไง
0: ไปซื้อร้านเจ๊หมูมาแล้วซื้อรุ่นเก่าอยู่เลยบอกรุ่นใหม่ก็สั่งแล้วแต่ยังเจ๊หมูยังไม่มาส่งมีร้านเจ๊หมูขายมีจริงวันจันทร์ช่องแคขายแล้วก็มีที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: ไปซื้อได
0: ้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหายสีหูนี่แหละ
1: ถ้าอยู่แถวหายสีหูไปซื้อก็ได้วันนี้
0: จะซื้อปุ๋ยกระสอบสองกระสอบก็บอกกันมานะ
1: บอกเขาตะก่อนเขาจะได้ติดรถไป
0: ครับแต่ไบโอดีเนี่ยมีไปอยู่แล้วนะ
1: กระปุกละ690 บาทเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านบ้านปลื้มพัฒนาหมู่7ตำบลโคกม่วง
1: อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
0: ยังอะไรล่ะยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์เกี่ยวกับนายพรหน
1: พรพล
0: พรพล
1: หรือนายแจ้เนี่ย
0: โอ้ผมจะพรหนอยู่เลยเนี่ยแจ้อายุ63-66ปีละ
1: ตายก้อนหินขนาดใหญ่
0: น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมทำร้ายร่างกายนายปายอายุ60ปีพ่อแท
1: ้ๆโอ้ไอ้ลูกทรพี
0: พ่อเนี่ยยังเป็นชุดรักษาความปลอดภัยชรบหมู่บ้านด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เกิดตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลประคำก็นำตัวของนายปายส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย
1: ์โอ้อาการหนักเนี่ย
0: อาการสาหัสครับ
1: สาหัสด้วย
0: จากการสอบสวนนายพรพลในการรับสารภาพว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้ไปขอเงินพ่อ60บาท
0: เยอะไม่เล่า
1: ไม่เยอะนะ
0: 60บาทเท่านั้นเอง
1: เอาไปทำไมอ่ะ
0: จะไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
1: และเหลือจากนั้น
0: ตั้งใจจะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
1: โอ้ไอ้ลูกทรพี
0: พ่อก็ไม่ให้
1: พ่อก็ไม่ให้
0: ยังถอดรถเทียนรถออกอีกด้วยนะ
1: ก็ไม่อยากให้ลูกเอาไป
0: ก็เถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างที่พ่อหันหลังให้กันนั่นแหละ
1: แล้วเป็นยังไง
0: จะพรพลหยิบก้อนหินขึ้นอยู่ข้างรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทุ่มใส่ตีตะพ่ออย่างแรง
1: พ่อล้มลงไปเนี
0: ่ยแล้วก็ชักเกร็งด้วย
1: พ่อก็ไม่น่าเผลอหันหลัง
0: ก่อนจะใช้ก้อนหินก้อนเดิมนี่แหละ
1: ทุบซ้ำไปอีกครั้งนึง
0: อ้างว่าเดี๋ยวพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้น
1: จากนั้น
0: ใช้เท้าเตะร่างของพ่อหลายครั้งจนหมดสติครับ
1: พอแล้ว
0: นายพรพลยังยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าอย่างหนักวันละ40 มิลลิเมตร
1: โอ้
0: จนมีอาการประสาทหลอนปัจจุบันเนี่ยลดเหลือวันละเม็ดเดียว
1: ยังหลอนเนี่ยนะ
0: เออเนื่องจากไม่ได้ทำงานไม่มีตังค์ซื้อ
1: คนอะไรเสพตั้ง40-50 เมตร
0: ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพรพลประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1: เสพติดมานานเนี่ย
0: มักก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านจนชาวบ้านเขาเอือมละอา
1: ขโมยประจำหมู่บ้านเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ไม่คิดว่ามันทำร้ายถึงขั้นทำร้ายพ่อ
1: เพียงของเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้เนี่ย
0: เบื้องต้นตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
1: แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้
0: ควบคุมตัวพรพลดำเนินคดีโดยแจ้ง
1: 2ข้อหาด้วยกัน
0: ได้แก่ทำร้ายร่างกายและก็เสพยาเสพติดให้โทษ
1: โดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ใครจะอนุญาตเองถูกมั้ยนะ
1: นั่นดิ
0: แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไป
1: โอ้ได้พรพลเนอะ
0: ไอ้พวกนี้ขังให้ลืมไปนะโดยเฉพาะพ่อเนี่ยบุพการีเนี่ย
1: มันยังทำได้เนี
0: ่
1: ย
0: เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมเคยถามหมอทำขวัญนาคนะ
1: ว่าไงอะ
0: ระหว่างแม่กับพ่อเนี่ยใครมีพระคุณมากกว่ากันเนี่ยเขาบอกพ่อนะพ่อมีพระคุณมากกว่า
1: ทำไมอะ
0: เอาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามกูแก้ว
1: ทำไมมีพ่อแล้วจะมีแม่ได้ยังไงทำไมมีพ่อจะมีลูกได้ไงไม่มีแม
0: ่ไม่มีแม่แล้วอุ้มท้องได้ไงอ่ะ
1: นั่นนะเ
0: ด้มันก็สำคัญทั้งคู่เลยครับ
1: มันต้องสำคัญด้วยกันเนี่ย
0: ใช่ไหมนะดูแลสุขภาพกันหน่อยดูเฉพาะเรื่องของไต
1: ไต
0: กินเค็มมากพวกขี้เหล้าชอบเป็นกินกลับเยอะไง
1: สารพัดเนี่ยกินเหล้าไตพังหมดเนี่ย
0: ใช่วันนี้1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตดูแลไตกันนะ
1: ด้วยโปรมิกออย
0: อันนี้ก็ไม่ใช่ยาหรอก
1: โปรมิกออย
0: นะราคาสนนราคาเนี่ย2กระปุก650บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
1: 2กระปุกเนี่ย
0: 4กระปุก 1,300 นะแถมปีกระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกเลยนะ
1: เขาแถมให้ด้วยเ
0: หมือนกันเลยกับดีแคร
1: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจนะ
1: กระปุกก็650บาทเหมือนกัน
0: 4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกเหมือนกัน
1: เป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: บางคนบอกซื้อดีแคร์4กระปุกอ่ะไอ้ที่แถมให้กระปุกหนึ่งขอเป็นโปรมิกออยได้ไหม
1: ได้ไหมล่ะ
0: ได้สิ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: โปรเดียวกันราคาดีเหมือนกันไง
1: ก็สลับโปรก็ได้
0: เหมือนซื้อโปรมิกออยสี่กระปุกอ่ะขอแถมดีแคร์สักกระปุกได้ไหมล่ะ
1: เราก็ให้อยู
0: ่ได้มันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้
1: 800
0: อันนี้ไม่ได้ไม่ให้ใคร
1: ด
0: ู
1: แลดวงตาดีนะ
0: เขาไม่มีโปรเลยทั้งสิ้นมีแต่ว่าซื้อสองกระปุกเนี่ย
1: 1,500บาท
0: ใช่นะนั่นมี60เม็ดไงน่ะเป็นของไทยทิพย์โอสดเก่า
1: แต่นี่แคปซูลเนี่ย
0: รับประทานเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะนี่คือพูดง่ายๆว่าก่อนอาหารมื้อแรกของแต่ละวันดูแลสายตากันด้วยดีแคร์ก็ได้ยาย่าบิงก็ดี
1: ทั้ง2อย่างเนี่ย
0: โทรหาลุงช้างได้เลย
1: 0812901691
0: 091
1: 290 1691
0: 2สามีภรรยาครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขับรถบรรทุกยางแตกซะนั่น
1: อ่ะอ๋อยางแตกแล้ว
0: ไปเสียหลักชนกับราวสะพานจนตกน้ำจมไป8ชั่วโมงอ่ะ
1: และเป็นยังไง
0: รอดไม่เล่า
1: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
0: ครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่นครพนมอ่ะ
1: นู่นนครพนมติดกับแม่น้ำโขงอ่ะนะ
0: ครับตำรวจจากสภ.นครพนมพร้อมแพทย์เวชโรงพยาบาลนครพนม
1: ไปทำการชันสูตรพลิกศพ
0: ชายวัย56ปีแล้วก็หญิงอายุประมาณ55ปี
1: ทั้งสองคนนี่เป็นสามีภรรยากัน
0: เป็นชาวบ้านชนบทใหญ่ตำบลขามเท่าอำเภอเมือง
1: จังหวัดนครพนมนะ
0: หลังประสบอุบัติเหตุรถบรรทุก12ล้อยางระเบิด
1: แตกด้วย
0: เสียหลักพุ่งข้ามราวสะพาน
1: จมลงไปใต้สะพานน่ะ
0: ทราบไม่ทราบชะตากรรมเลยเพราะลงไป 7-8 ชั่วโมงอ่ะจะเหลือไม่เล่า
1: น่าสงสารเนาะ
0: เหตุการณ์เกิดตั้งแต่3ทุ่มเมื่อวานก่อนเนี่ย
1: หลังรับแจ้งแล้ว
0: บอกว่ามีรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุชนสะพานตกน้ำมีคนติดอยู่ข้างใน
1: เหตุเกิดที่ถนนทางหลวง212
0: สายนครพนมท่าพนมอ่ะ
1: บ้านอะไรน่ะ
0: ช่วงบ้านเซาตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนั่นแหละครับ
1: ก็หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
0: มีรถกู้ชุมกู้ชีพไปทั้งนั้นแหละครับที่เกิดเหตุบนถนน4เลนฝั่งขาเข้าเมืองช่วงหลักกิโลเมตรที
1: ่327เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ใช้เชือกโรยกั้นปิดพื้นถนน2เลนพบรถบรรทุก12ล้อสีเขียวอ่อน
1: ทะเบียนจังหวัดเลย
0: ชนกับราวสะพานพังเสียหายยับ
1: ห้องโดยสารเป็นยังไง
0: จุ่มลงในน้ำลึก2เมตรสูงชัน7เมตร
1: แล้วก็ประสานรถเครนขนาด20ตัน
0: แล้วก็16ตันช่วยกันยกขึ้นมาหน่อย
1: 2คันเลยไงเนี่ย
0: ต้องช่วยกัน2คันรถมันหนักไง
1: โอ้
0: ครับ
1: และเป็นยังไง
0: โอ้ท่านผู้ว่าราชการนครพนมเดินทางมาอำนวยการช่วยเหลือด้วยตัวเองเลยนะ
1: ท่านก็มา
0: ป้องกันภัยก็มาใช้เวลา8ชั่วโมงอ่ะ
1: แล้วจะยกรถขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ย
0: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้มี ชายเป็นสามีเป็นคนขับมีผู้หญิงเป็นแม่ยานางนั่งมาด้วย
1: มาด้วยกันกับผัวเนี่ยนะ
0: นำผลไม้จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม
1: ไปที่ไหนอ่ะ
0: จะไปเวียดนามครับ
1: ไปส่งที่เวียดนามขากลับก็เป็นรถเปล่า
0: ไปส่งเวียดนามมาแล้วสิ
1: ขากลับเป็นรถเปล่า
0: เป็นรถเปล่าพอถึงฝั่งไทยกันนั่นแหละครับ
1: เป็นไง
0: ก่อนจะถึงบ้านอยู่แล้วอีกสามสี่กิโลกันนั่นเอง
1: สามสี่โลจะถึงบ้าน
0: ยางสายหน้าแตกเสียหลักครับ
1: โอ้
0: บังคับพวงมาลัยไม่อยู่นะ
1: ก่อนที่จะวิ่งไหลไปชนราวสะพานเนี่ย
0: ก่อนจะจมน้ำร่วม8ชั่วโมงจึงกู้ร่างได้สำเร็จครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายังไง
0: ก็ได้มีญาติและลูกสาวแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องอ่ะ
1: ของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ
0: มาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
1: หลังจากทราบข่าว
0: ข่าวจากโซเชียลนะไวกับหนังสือพิมพ์อีก
1: ทันทีที่ลูกสาวของคนขับรถบรรทุกมา
0: จำรถพ่อกับแม่ได้ไง
1: ประสบอุบัติเหตุถึงกับร้องไห้
0: ปริ่มจะขาดใจ
1: เ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างไปมอบให้ญาติมันเป็นกุศลตามประเพณีญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจเลยนะ
1: ก็ตกลงไปก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะ
0: โอ้รถเคน2คันคันมันเริ่มเลยนะ
1: แล้วตัวเก๋งหน้ารถนี่พังเสียห
0: มดเลยคุณผู้ฟังหน้าสงสารเป็นจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ไม่น่าตกลงไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราทำมาหากินนะเนาะน่าสงสารจังเลยดื่มกาแฟยัง
1: ดื่มแล้วเนี่ย
0: กาแฟวันนี้เขาชงอะไรให้กินน่ะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยไหมล่ะผมเนี่ยผมกินโกเพราะโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดไง
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
0: บำรุงหลักผมหลักฟันดูแลผิวพรรณนั่นแหละวันนี้ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1
1: ก้อน1ก้อน
0: เมื่อวานนี่นะที่ตลาดนัดวันไรคุณบิดาคุณเฉลี่ยมเฉลี่ยมเป็นลมเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลูกค้ามาบอกว่าซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยถุงเท่าไหร่เฉลี่ยมก็บอก490
1: 490เท่
0: 2ถุง900
1: อ
0: ุ้ยแพง
1: แพงไง
0: ไปซื้อร้านอื่นไม่ถึงนี่หรอกว่างี้
1: ว่างั้นเลย
0: ไปซื้อร้านไหนพี่นะ
1: ไม่รู
0: ้ร้านท่าโขงเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้มีขายนะ
1: ต้องซื้อจากบิดาเขาเฉลี่ยมเขาแหละ
0: เซ็นเตอร์ก็จะมีไทยทิปโอสดมีฟอกกัตแน่แล้วก็ไปบอกกาแฟซื้อร้านทักของถูกกันนี
1: ้
0: มันเป็นไปไม่ได้ the impossible
1: มีก็ไปขอคนอื่นนะไม่ใช่ของช้างเนี่ย
0: เพราะนั้นแล้วถ้าอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็โทรคุยกันนะจ๊ะ2ถุง900นี่รับทันที
1: ถ้าบูหอบฟงจากลุงช้าง1ก้อน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนก็ต้องซื้
1: อ5
0: ถุงนะ
1: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาไป2ก้อนเลย
0: ครับผ
1: ม
0: อันนี้ไม่ว่ากันนะ
1: นาน
0: นุ่มจับเมียเป็นตัวประกันโวยลั่นเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: รถล้มไม่มีใครสนใจตำรวจเราคุมตัวดำเนินคดีเอ้ามึงมารถล้มอ่ะไม่ใช่คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิเมื่อไหร่แล้วแล้วก็บอกเขาไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องแฮนด์รถจักรยานมาทิ่มผมจักกระดือจักกระดือตกใจ
1: ตกใจ
0: ผมจับที่ไหนมือผมไปถูกที่ไหนแสดง
1: ว่าตกใจมือปัดไปเฉยเฉย
0: โอ้นี่จับกรรมเลยนะเฮ้ยคุณอย่ามามั่วคุณดูรูปสิคุณอย่ามั่ว
1: แล้วคนดูในทีวีคุณเห็นว่าโดนหรือเปล่าอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เห็นแล้วเห็นกรรมเลย
1: ปาโถ
0: โอ้ยเป็นคืออย่างนี้หลักของกฎหมายเนาะ
1: เป็นไง
0: เขาบอกถ้าบอกว่าถ้าคนทำถ้ายอมรับนะผิดเลยนะ
1: เ
0: ขาต้องไม่ยอมรับไปก่อนแล้วก็ไปต่อสู้ในชั้นศาล
1: แท้แท้เนี่ยนะ
0: ก็แล้วแท้แท้แท้ไง
1: โอ้ไปข้างๆเนี่ยนะ
0: มีลูกมีหลานก็จะส่งไปเรียนเนี่ยกฎหมายเอาจริงๆมันเรียนเล่มเดียวกันแท้ๆมันตีความไม่เหมือนกัน
1: เขาแท้แท้แท้ได้ไง
0: แท้แท้
1: เ
0: อาข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรักขี้นกนะ
1: มรักขี้นกกระปุกกระสามร้อยนะ
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กันไปที
0: ่กับอะไรอ่ะ
1: ยาของโรงพยาบาลที่ท่านบอกหมอบอกคุณเป็นเบาหวานนะเอายาโรงพยาบาลไปกิน
0: ใช่
1: เราก็รับประทานมาลักกินนกควบคู่กันไป
0: ครับผม
1: ถือ2กระปุก600นะ
0: 4กระปุก 1,200 แถมให้กระปุก1
1: ถือซื้อกระปุกเดียวนี่ไม่ขายนะ300
0: ขายแต่มาเสียค่าส่งเอาเอง
1: ท่านต้องเสียค่าส่งดิ
0: ใช่
1: นานๆ
0: นะจ๊ะหรือจะกินตอนนี้ก็ได้นะมาลักกินนกเนี่ย
1: ได้
0: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มจ้วบหมดแก้วนะลิต้าเอ็มโกจ้วบหมดแก้วตามด้วยมาลักกินนก2เม็ดก็ได้เป็นซอฟเยลเม็ดนุ่มๆ60เม็ดนะเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตอน4ทุ่
1: ม
0: เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
1: เป็นไงล่ะ
0: อ้าวคลองลานนี่คลองลานก็มีไงแยกไปจากคลองขุงก็เด้
1: อแถวนั้นมีน้ำตกเยอะเด
0: ้อ พี่อัมพันธ์ไปดูหน่อยดิ
1: อัมพันธ์อยู่แถวนั้นไง
0: อัมพันธ์ก็อยู่คลองขงไง
1: แล้วเจ้าพวงล่ะ
0: เจ้าพวงอยู่ในเมือง
1: เจ้ายังล่ะ
0: ยังก็อยู่เมืองกำแพงเพชร
1: พวกผม
0: นายวุฒิไกร
1: อายุ50 30ปี
0: แต่เครียดใช้อาวุธมีดจี้ภรรยาตัวเองเป็นประกันน่ะ
1: โอ้จี้เมียเป็นตัวประกัน
0: เออไม่ไม่จี้ประชันมั้งมั้ยน่ะ
1: เออ
0: รับแจ้งปุ๊บตำรวจก็ต้องไปดูไปตรวจสอบหน่อยไปที่ของร้านน่ะ
1: เออไปตั้ง20คนน่ะ
0: เออพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองไปตรวจสอบระงับเหตุอย่างเร่งด่วนครับ
1: เมื่อไปถึงแล้วทำไง
0: ใช้เวลาอย่านานกว่า1ชั่วโมง
1: เกลี้ยกล่อมเนี่ยนะ
0: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุมีอาการสงบแล้วก็ยอมวางอาวุธมีดโดยดี
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ขณะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงวันได้ขับรถจักรยานยนต์มาที่ตลาดแล้วก็ล้มเอง
1: ล้มเอง
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ทำแผล
1: จากนั้น
0: นำตัวไปส่งที่บ้านส่วนรถจักรยานยนต์จอดไว้ที่ป้อมยามตำรวจของร้าน
1: แล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่พบเมีย
0: ไม่พบเมียก็โวยวายเมียกูไปไหนเนี่ยเมียผมหายหรือตระกูลเบือเนี่ย
1: ไปกับอเมริกาแล้วบ้าง
0: โอ้ไปกับทหารรัฐไปแล้วมั้งนะ
1: สงสัยระแวงอะมั้ง
0: รอจนกระทั่งเย็นเนี่ย
1: เป็นไง
0: ภรรยากลับมาบ้านหลังจากไปทำงานรับจ้าง
1: โอ้เมียก็ไปทำงานรับจ้าง
0: ผู้ใหญ่บ้านจึงไปพูดไปคุยสงบสติอารมณ์หน่อย
1: โอ้เออะโวยวายเนี่ยนะ
0: โวยวายเรื่องอะไรบอกไม่มีใครสนใจผมเลย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: รถผมล้มไม่มีใครสนใจเลย
1: โอ้
0: ถามแต่รถจักรยานอยู่ไหนมอเตอร์ไซค์อยู่ไหน
1: ไม่ห่วงผม
0: ห่วงรถไม่ห่วงคนซะแล้ว
1: เ
0: หมือนที่บ้านผมเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ห่วงพระไม่ค่อยห่วงผัว
1: โอ้
0: ตอนเช้ามันจะกินตอนไหนก็เรื่องมึงกูใส่บาตรก่อนไง
1: คุณนี่อิจฉาแต่ทั้งพระเนี่ยนะแม่บาปจริง
0: ๆโอ้เดี๋ยวจะไปทอดกฐินแล้วนะหลายวัดเลยนะเดี๋ยวอ่านให้เขาฟังหน่อยสิเนี่ย
1: อันนี้ก่อนเลยจบเลยเนี่ยเกิดความเครียดเลย
0: จะกลับบ้าน
1: จะกลับบ้าน
0: บ้านอยู่โคราชนู่นนะ
1: เอออ
0: ยู่แล้วก็ไม่อยากออกไปทำกินแล้วเครียด
1: เครียดเ
0: ลยกระทั่ง3ทุ่มอารวาสบ้านที่บ้านอีกแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
0: ก็ได้อัญเชิญตัวมาที่โรงพักอ่ะเด้
1: ขึ้นรถสายตรวจไป
0: มาพูดมาคุยมาสงบสติอารมณ์จะกลับไปส่งที่บ้านแต่วุฒิไกรเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ดึงภรรยาเขาไว้เดินไปในตลาด
1: จากนั้น
0: ทะเลาะกันตลอดทางเลยมึงสิกูสิอยู่นั่นแหละ
1: หอบโมโหข้าว
0: สุดเข้าไปในร้านแล้วก็ใช้มีดจี้เป็นตัวประกัน
1: เบื้องต้นตำรวจทำไง
0: ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ที่เมียเป็นตัวประกันโหเมียอุตส่าห์ไปทำงานหาเงิน
0: นี่หลังมาชุมชนนเรศวรหน่อยนะ
1: ทำไม
0: มาจี้ป้าแหม่มเป็นตัวประกันดูที่เจ้าเล่ห์จะไปตัวเป็นถ่ายคืนหรือเปล่า
1: คุณนี่เพิ่งกลับมาแล้วน่ะ
0: เหรอ
1: ไปนู่นพัทยาพันสิงห์ก็ร้องไห้เลย
0: ทำไมอ่ะ
1: บอกเป็นไงละหลายประตูไงไม่มีใครมองหนูเลย
0: ฟ้องกันมาแชมป์เลยเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ช่วงสงกรานต์เดินถึงก็ปากซอยยันหน้าซอยอ่ะแต่งตัวซะเชงกระเดะถัดแป้งแดงดี
1: เดินไปทำไมอ่ะ
0: กะว่าจะให้วัยรุ่นมันสาดน้ำไง
1: อยากเล่นสงกรานต
0: ์เออ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: ไม่สาดไม่ว่าดิไอ้วัยรุ่นพวกนี้ตะโกนมันอีก
1: ว่า
0: เฮ้ยคนแก
1: อย่าไปเล่นน้ำกับแกเดี๋ยวแกจะเป็นลมป่ะ
0: กลับมาถึงบ้านเป็นลมเลย
1: ดีทากันทั้งเบียร์นะพวกเรา
0: ทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญ
1: กฐินสามัคคีทุกวัดนะ
0: สาธุ
1: ไปทอดกัน
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: ของละ 1,000 บาทนะ1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์เขาถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขา วัดป่าเขาถ้ำพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: จะออกโรงทานจะทำบุญก็ติดต่อทางวัดได้เลย
0: สำหรับท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับลุงช้างในราคากระปุกละ300บาทชนิดแคปซูลเนี่ยนะครับ
1: กระปุกละ300
0: อันนี้ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะ
1: รับประทานชนิดแคปซูล
0: กระปุกหนึ่ง300บาทเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะ1กระปุกเราจะถวายวัดไป5บาท
1: อ
0: ีก295บาทคืนบริษัทเข้าไป
1: นาน
0: นะครับส่วนท่านที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: จะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ก็ซื้อแบบสูตรดั้งเดิมไปรับประทานนะ
1: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่องกล่องละ200
0: ซื้อ5กล่องก็แถมกล่องหนึ่งครับ
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องหนึ่ง
0: ครับฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่จะทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาก็มาเอง
1: มาที่วัดจะซื้อที่ดินถวายวัด
0: ครับผมซื้อที่ดินถวายวัดกัน
1: แล้วก็กฐินเขาด้วย
0: กฐินด้วยวันที่1พฤศจิกายนนะ
1: นักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: ครับผม
1: บัวขาว3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ครับถ้ากระดูกพุงกระดูกพุนกระดูกเสื่อมและปวดกระดูกก็ไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ครับผม
1: 2กระปุกก็500
0: อันนี้อย่าปล่อยให้มันผุจะซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกนึง
1: แถมให
0: ้น้ำมันงาดำเนี่ยต้องรับประทานเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่น
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: เพราะกระดูกมันแห้งไง
1: แห้ง
0: น้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่ทำงานหรือทำน้อย
1: อ
0: ายุมากๆ40ปลายๆก็เริ่มแล้วเนี่ย
1: จะเดินจะลุกกุบกับกุบกับ
0: พักพวกผมไม่หลายคนเนี่ยโดดล่มเลย

0: อย
1: ส่วนใครที่ฉี่มีพุ่งมีจวดปวดฉี่บ่อย
0: อันนี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
1: คือต้องเข้าใจนะว่าฉี่บ่อยๆในหมายความว่าฉี่ได้น้อย
0: อ
1: ปริมาณฉี่น้ำฉี่มันมีนิดเดียวปิดรถหัวในโปเท้ามันไม่พุ่งไม่จวด
0: เหม็นแล้ว
1: อย่างเงี้ยได้นะรับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะ
0: โฟกัสโฟกัส
1: ต่อมลูกหมามันกดทับท่อปัสสาวะถ้าปัสสาวะเยอะฟองเยอะเหม็นสันไตโรคไต
0: ตายเยอะ
1: บ
0: อมิกออย
1: แต่ถ้าเยอะฟองฟอดมดขึ้น
0: เป็นไงอ่ะ
1: เบาหวานได้สิน
0: ึกถึงบะละละ
1: ตอนนี
0: ้บะละ
1: นะครับต้องดูให้ดีบางคนบอกฉี่ทั้งคืนเลยปริมาณเยอะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยนะต้องในลักษณะที่ว่าฉี่ทั้งคืนเนี่ยกระปิบกระปอยติ๊ดติ๊ดตั๊ดตั๊ดฉี่แป๊บเดียวเอ้าปวดฉี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้โฟกัสนะครับ
0: รับประทานโฟกัสนะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยเป็นแคปซูลนะกระปุกละ350บาท
0: ไซเลียมจอย
1: ซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ3กระปุกเนี่ย
1: ซื้อ3กระปุกกับซื้อ2แถม3ไงแถม1ไง
0: เป็น3
1: เป็น3ไงราคาเดียวกับจอยมิกฟรุต
0: อ
1: ันนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: น้ำเย็นนะ
1: ต้องใช้น้ำเย็นเนี่ยใช้น้ำร้อนนะจ๊ะ
0: นาน
1: สองกล่องแถมกล่องหนึ่งเหมือนกันนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: ไอ้ห้าวเป็นไงผมไม่ค่อยอยากบอกโทรมาคุยกันเองแล้วกันหลังไมค์นะ
0: สั่งซื้อกัน
1: โอ้ยกินกันไปแล้วแล้วก็ห้าวเนี่ยห้าวมันต้องกินไงห้าวยังไม่เท่าท่าเขาทางไม่ไหวนะ
0: นาน
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไททิปโอสด
1: นะจ๊ะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด350บาท3กระปุก 1,000 บาท มันเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถึงใจเลี่ยมจอก็ได้อันนั้นท้องผูกขนาดหนักเลยนะ
0: ใจเลี่ยมจอย
1: แต่มันมีเลือดติดมาด้วยนี่ก็ต้องอาศัยเขาละยาบรรเทาฤทธิ์ดวง
0: ของไทยทิพย์โอสดนะ
1: นมถูกหวย10งวดติดโอ้โห
0: เป็นยังไงโอ้โหเนี่ย
1: หอบไข่ 8,900 ฟองแก้บนท้าวเวสสุวรรณที่วัดดังชลบุรี
0: ลุ้นเลขหวดหน้าด้วย
1: งวดหน้าจะออกอะไรวีเนี่ยนะ
0: ได้ไม่เล่าเลขอ่ะ
1: มาเดี๋ยวนี้10งวด10งวดไปใช้ไข่ 8,900 ฟองผมไปสำนักถงสำนักสงฆ์ผู้ประหารเนี่ยผมเอาไป6แผงนะ
0: 6แผง
1: 6เอ้ย6แผงหรือ40แผงอะไรตรงเนี้ยหรือ46แผงมั้ง
0: นาน
1: เป็นเท่าไหร่เนี่ย46แผงคิดเงินดิมันกี่ฟองอะน่ะ
0: ไปแก้บนนี่ 8,900 ฟองนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับที่วัดวรพจน์สังฆาวาส
0: หมู่ที่5ตำบลบางนาอำเภอบางพานทองจังหวัดชลบุรี
1: อ้าวบ้านป้าสะอิ่งกันสิเนี่ย
0: อยู่แถวพานทองเนี่ยนะ
1: มึงซื้อยาหม่องไปเมื่อวานเนี่ย
0: ป้าสะอิ่งคิดถึงนะ
1: คิดถึงนะป้าอิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วด้วยนะ
0: อ๋อมีหลายเบอร์มันไงเปลี่ยนเรื่อยเนี่ย
1: ก็เปลี่ยนตั้งเก่ามันไม่ค่อยดีเหมือนก
0: ัน
1: นายดำรงอายุ44ปีบ้านอยู่ศรีราชาครับ
0: นำไข่ไก่ทั้งหมด 8,900 ฟอง
1: มาถวายแก้บนบริเวณหน้าศาลาท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ภายในวัดหลังจากตัวบอกเผยว่า
0: ว่าไงว่าไง
1: ขอพรแล้วก็โชคลาภก่อนมีจะถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด
0: และล่าสุดได้โชคก้อนใหญ่เนี่ย
1: สมหวังตามที่เคยบนบานเข้าไว้ครับ
0: บนบานเอาไว
1: ้โอ้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำลงจัดโต๊ะเครื่องสักการะ
0: แล้วก็นำดอกกุหลาบสีแดง
1: น้ำแดงน้ำเปล่าไข่ไก่จำนวนมากมาถวาย
0: แล้วก็จุดธูปบอกเล่า
1: แล้วก็ทำพิธีแก้บนตามความเชื่อนะ
0: แก้บนกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
1: ดำลงก็ได้ใช้ได้ขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่ง
0: ว่ายังไงล่ะ
1: ลูกหวานล้วงลูกปิงปองเลขที่ปรากฏได้เลขอย่าบอกไม่อ่าน
0: ไม่อ่าน
1: ไม่อ่านเรากูรู้สองคนพอ
0: ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรใช่ไหม
1: ไม่บอกเลขอะไรอ่ะที่อยากรู้ก็ต้องสั่งซื้อของ
0: เอ
1: าไม่อยากได้ยันเนี่ยจ้าตัวก็นำไปโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
0: ดูเลยไง
1: ชาวบ้านตอนนั้นก็มาดู
0: ดูด้วยความสนใจ
1: สร้างความสนใจบรรดาคอหวยต่างๆ
0: จดเลขเอาไว้
1: จดกันยิกเลยนะ อยู่บ้านบอกเขียนหนังสือไม่ถูกเขียนไม่เป็นมันได้เลข570มากันนั้นแหละ จดกันเฉยเชียว
0: คุณอย่าไปบอกใครนะ
1: ผมไม่บอกว่า570ไม่บอก
0: ไม่ต้องไปบอกกันนะจดกันสิ
1: 16กันยา2569พวกเราไปซื้อกันนะ
0: 5 7 0

0: อย่าบอกนะ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอก
1: นะได้โลโลเปิดเผยเดินทางมาจากรูดน่ะ
0: ศรีราชา
1: แล้วก็เริ่มต้นน่ะรู้จัก
0: ฟังรายการช้างกับหมูนี่แหละ
1: บอกที่นี่เขามีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะ
0: อ๋ออยู่พานทองอ่ะ
1: ต
0: นขับรถมาส่งคนงานก็เลยแวะซะเลยไง
1: มาที่บริเวณศาลาในวัดเนี่ยนะ
0: ชอนนอนนอนนอน
1: แล้วสังเกตเลย
0: ท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ตั้งอยู่ก็ไปกราบไหว้
1: ครับท้าวเวสสุวรรณ
0: ขอพร
1: ขอพรกับโจขอลาบ
0: ขอชอนลาบเนี่ยขอลาบเดี๋ยวหมาขเหนียวมาอีกหลังจากนั้นก็เริ่มมีโชคถูกมาติดๆกัน10งวดคุณผู้ฟัง
1: ถูกเล็กๆน้อย
0: ๆโอ้คนงานก่อสร้างมาร่วมกันด้วยทำบุญสร้างวัดกันนะ
1: นั่นเต
0: เอาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดขอบคุณมาก
1: เออ579ใช่ไหม
0: 570
1: นะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจะนำตัวเลขนี้ไปซื้อเมื่อวันที่16นะรัฐบาลนะอย่าไปเล่นในนั้น
1: โอ้ยรัฐบาลเนี่ย
0: ไม่ไหวใต้ดินกินเราอย่างเดียวไหมมีอั้นด้วยนะ
1: มีอั้นเนี่ยก็เลขดังก็อั้นเนี่ย
0: เด็กหญิง7ขวบหายไปสังหรณ์ใจ
1: เป็นยังไง
0: เปิดกล้องวงจรปิดพดว่า
1: ตกลงไปในน้ำ
0: ผมเจอร่างรันทดอยู่กับยายแค่2คนเท่านั้น
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ครับ
1: ตกลงไปในน้ำเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีครับ
1: ได้รับแจ้งบอกเด็กหญิงวัย7ขวบเนี่ย
0: จมน้ำสูญหายไปในบ่อน้ำของบ้านพักหลังหนึ่ง
1: ที่ตำบลบางรักพัฒนา
0: ตั้งแต่วันที่5เมื่อเวลา2ทุ่ม
1: ปลอมปลอมยังอยู่เปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: ปลอมไม่อยู่แล้วไปอยู่กับลูกแล้วไปอยู่เชียงใหม่แล้ว
1: หายหน้าหายตาไม่โทรมาคุยเลย
0: ในที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ24คูณ50เมตร
1: ลึกก็3เมตรด้วยนะ
0: อยู่ในพื้นที่บ้านหลังใหญ่โดยพบรองเท้าแตะของเด็กหญิง
1: ลอยอยู่ในน้ำ
0: อย่าสงสัยว่าเด็กจะจมไปในน้ำหรือเปล่าก็ขอให้เจ้าของบ้านเปิดกล้องวงจรปิดดูให้หน่อย
1: พอเปิดแล้วเป็นยังไง
0: ปรากฏว่าเด็กดังคนดังกล่าวพลัดตกลงไปในบ่อน้ำก่อนจะจมหายไป
1: เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูทำไง
0: หาร่างน้องเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงพบร่าง
1: ของเด็กหญิงวัย7ปีเนี่ย
0: จมอยู่ใต้บ่อก่อนจะนำร่างเด็กหญิงขึ้นมาจากน้ำครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: น่าหญิงวัย53ปีเพื่อนบ้านที่รู้จักบอกว่ายายของเด็กเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: บอกว่าหลานสาวเดินหายเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็หายตัวไป
1: ถ้าไม่ทุกคนทราบข่าวก็ช่วยกันตามหา
0: ในตอนแรกมาดูกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน
1: ก็เห็นอ้าวเด็กยังวิ่งใส่รองเท้าอยู่เนี่ย
0: แต่มาพบรองเท้าแตะของเด็กลอยอยู่ในน้ำหนึ่งข้าง
1: แล้วก็ที่ขอบบ่ออีกหนึ่งข้าง
0: ทำให้สังหรณ์ใจว่าเด็กอาจจะจมอยู่ใต้บ่อ
1: หลังจากนั้น
0: ก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านในเจ้าหน้าที่มูลที่มาช่วยค้นหา
1: ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่
0: ก็เจ้าของบ้านก็เปิดกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งจนพบว่า
1: เด็กเนี่ย
0: เดินเล่นก่อนจะพัดตกลงไปในบ่อน้ำจริง
1: โอ้เด็กพัดตกลงไป
0: เจ้าของบ้านยังกล่าวว่าปกติแล้วยากับหลานมักจะมาบริเวณที่หน้าบ้านเพื่อมาขอเงินกับทางเจ้าของบ้านแต่วันนี้เจ้าของบ้านปิดเปิดประตูบ้านไว
1: ้
0: เพราะว่านัดเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้าน
1: และจังหวะที่ยายกับหลานเนี่ย
0: มาที่เสียชีวิตเนี่ยเดินมาในบ้าน
1: เดินมา
0: แล้วก่อนที่เด็กสาวจะเดินไปขอบบ่อแล้วก็พัดตกลงไป
1: เด็กตกลงไปเองนะ
0: ผมว่านะใครมีลูกมีหลานเนี
1: ่
0: ยให้น้องเขาเรียนว่ายน้ำมันดีที่สุดเดี๋ยวนี้สาวว่ายน้ำเอกชนเยอะแยะหรือไม่ก็เราจะสอนเองอะไรเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวนี้เขามีไอที่ใส่รองเล่นน่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้สบาย
0: ไม่ดีกับเราว่าเราลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าวสบายก่อนเนี่ย
0: ประชาไม่ใช่ลูกมะพร้าวดิตีโป่ง
1: นะผู้หญิงก็ใช้ตีโป่งเนี่ย
0: อ่ะเดี๋ยวกลับมาครับอย่าเพิ่งหมุนคืนหนีไปไหนนะจ๊ะ
1: นะ
0: คู่

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
6: ๆขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ข็มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: ทางวิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวโดยกำชับกปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อคืนผิวจราจรและวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเฉือนชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดสุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการสุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถการมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมจะยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
5: ข่าวกีฬานะครับนักตบหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะเกาหลีใต้สุดมันครับ3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่นัดเปิดสนามชนะทีมชาติกาตาร์3เซตรวดมี3แต้มวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยแมตช์นี้ทีมไทยนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยฮอซูบงดาวตบของทีมซึ่งเกมนี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยนำก่อน2เซตแรกด้วยสกอร์25-18และ25-16แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้แก้เกมได้ชนะใน2เซตหลัง25-20 25-22ทำให้เสมอกัน2-2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมหนุ่มไทยก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนไปฝ่ายเอาชนะไป15-12คะแนนทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดหนุ่มไทยมี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับชนิดไทเปในวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
8: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

่ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
1: เกาจี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: บิทเทิลเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 0812901691
11: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2เลยจ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ครับผม
1: บางคนไปทำงานเนี่ยนะตอนนี้มาแล้วมาฟังกันได้แล้ว
0: มาสิมากันหลายครึ่งหน่อย
1: นั่นเดี๋ยวจะมาตักน้ำใส่ตุ่มไม่ได
0: ้ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จบร FM ที่นครนายกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ฟังได้
0: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้ฟังช่วงนี้นะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ฟังสิสวัสดีกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชาวจังหวัดนครนายก FM เนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวฟังมาฟังพร้อมกันเลยครับที่
1: ไหนอ่ะ
0: ที่ประจีนบุรีไง
1: อ๋ออยู่ใกล้กันเนี่ย
0: แต่ประจีนบุรีเป็น AM
1: ทั้ง AM และ FM เนี่ยฟังกันได้เลย
0: FM ฟัง 89.75 นะครับ
1: ภาคตะวันออกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ได้แล้ว
0: ที่นครนายกนะฟังกันได้แล้วฟังกันแล้วก็บอกกันต่อๆนะครับรายการประช้างเข้ามาแล้ว
1: มาแล้วมาฟังกัน
0: ช้างเข้าคู่ช้างกับหมูคู่หูดูโอ้ไม่ค่อยมีสาระอะไรสักเท่าไหร่หรอกขอบคุณคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ด้วยนะมาสักครู่นี้ปราจีนบุรี
1: เอาซะจนได้สองลูกกันนะ
0: ได้ไปแล้วใครจะมาจองวันนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วหมดแล้วนะ
0: เอาลงจากรถ
1: หนึ่ง
0: เออเมื่อวานเกินไป22ลูกอ่ะ
1: มันเหลืออยู่ในรถเนี่ย
0: เหลืออยู่ในรถ
1: สองลูกที่จะแถมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: วันนี้ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: ปราจีนเลย
0: ปราจีนบุรีเลยนะ
1: สีอะไรนะสีมหา
0: สีมหาโพธิ์
1: สีมหาโพธิ
0: ์ไม่ใช่สีมโหสถนะสีมหาโพธ
1: ิ์
0: นะครับวัดดงกระทงยาง
1: โอ้
0: ลงสีครูอีท
1: ครูอีทเนี่ยเป็นลงสี
0: เป็นลงสีด้วยเป็นฟาร์มด้วย
1: เป็นปุ๋ยด้วย
0: เป็นตามไปใช้ปุ๋ยไปใช้
1: เอาปุ๋ยไปใช้นะ
0: เดี๋ยวมีของแจกของแถมเพียบ
1: นอกจากได้ปุ๋ยไปสองลูกแล้วยังมีของแถมไปอีกด้วย
0: ทีมงานไม่น่าแบกของเกินไปเลยเนาะเออพอแบกของเกินปุ๊บก็ต้องให้เขาสิ
1: ให้เขาไป
0: กาดไปตั้งเมื่อวานแล้วมันอยู่บนรถอะเนาะ
1: พูดแล้วก็ต้องให้เขา
0: แล้วก็ต้องให้
1: สองลูกเลย
0: อ้าวถ้าเขาอยู่แถบเส้นเดียวกันเนี้ยนะผมจะได้เขายกอีก22ลูก
1: นั่นเอาไปครับวันนี
0: ้ทางเดียวกันนะปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วว่าจีนใช้ก็เยอะนะ
0: จีนก็เยอะนครนายกก็แยะนะครับ
1: เมืองกงเมืองการเนี่ย
0: กาญจนบุรี
1: มีทั้งอ้อยมีทั้งมันสำปะหลัง
0: มันสำปะหลังข้าวโพดมี
1: ทั้งนี่มีทั้งงั้นเลยเนี่ยสั่งปุ๋ยกันไป
0: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: สาวสวยจากที่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ที่ขอเพลงไหมเนี่ย
0: เ
1: พลงอะไรนะปักไตไหม
0: ไม่ใช่เพลงนี้เพลงอุ้มช้างอาบน้ำอะไรเนี่ย
1: อุ้มช้างอาบน้ำ
0: ท่าตะโกท่าตะโก
1: โอ้ท่าตะโกนครสวรรค์ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: เปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะ
1: เปิดให้แล้วนายอย่ามาทวงอีก
0: อย่าทวงเด้อ
1: พวกนี้ขอมาใหม
0: ่ครับ
1: จะได้รู้ว่าฟังกันอยู
0: ่รายการข่าวที่มันขอเพลงกันอย่างเงี้ย
1: ก็มีต้นรายการก็ให้เขาไป
0: ครับ
1: เพลงละชั่วโมงกันนะ
0: ชั่วโมงละเพลง
1: ชั่วโมงละเพลงกันนะ
0: โอ้เพลงละชั่วโมงก็ไม่ต้องอะไรกันแล้ว
1: เออเป็นเพลงแหล่ไปได
0: ้ก็ใครๆก็ใช้กันตอนนี้นะใช้ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อรวมไปถึงสมุนไพรไทยทิปโอสดบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงนะ
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นหนักๆเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมไป
0: ใครที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายนะแล้วหมอก็ไม่ให้ดื่มเพราะว่าเป็นเบาหวานวันนี้เราฉีกกฎคำสั่งคุณหมอได้เลยนะเพราะว่าเรามีกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: 2สูตรด้วยกัน
0: ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได
0: ้คอกาแฟทั้งหลายถูกคุณหมอก็ไม่ให้ดื่มนะวันนี้ไทยทิปโอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเรียบร้อยดื่มได้ใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นกันทั้งวันแล้วนะ
0: เราไม่มีส่วนผสมเยอะนะมีอยู่สมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มให้ไป
0: ครับคอกาแฟแล้วยังมีคอโกโก้อีกนะ
1: ตอนนี้นะ
0: โกโก้ชูโกโก้อร่อยมาก
1: อร่อย
0: โอ้โหพี่ตงส่งมาให้เดี๋ยวให้ประแช่มชง ให้โชเล่กินสักแก้วหนึ่ง
1: ผสมผสมใส่กาแฟลิซ่าเอ็มมาเลย
0: ถ้าเราเอากาแฟลิซ่าเอ็มใส่ไปนะหนึ่งซองไงนะแล้วเอาโกโก้ใส่ไปสักสองช้อนก็ได้
1: จะได้มีรสหวานนิดหน่อย
0: เออแต่โกโก้เนี่ยมันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไม่เยอะนิดเดียว
1: แล้วก็หน่อยเดียว
0: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มเขาไม่มีน้ำตาล
1: จะได้ทั้งรสกับโกโก้แล้วก็กาแฟ
0: ใช่ดื่มแล้วมันความจำมันดีด้วยนะความจำดีเพราะว่ามันจะมีสารสกัดจากหลายๆอย่างช่วยบำรุงสมองฟื้นฟูความจำนะ
1: นาน
0: เมื่อกี้ผมพูดอะไรไป
1: เรื่องจำไม่ได้อีกแล้ว
0: แสดงว่ายังมีชงให้ผมกินนะทีนี้
1: ยังของเพื่อเพิ่งมา
0: ครับผมวันนี้สี่โมงเย็นครับพี่น้องที่อยู่แถวแถวบางละจันนะ
1: บางละจัน
0: ครับ
1: ไหสี่หู
0: วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรามีไปทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยสั่งปุ๋ยได้โทรไปซะก่อนนะ
0: โทรไปก่อนลูกก็ลูกสองสอบสองก็สอบอะไรเงี้ยนะ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: ไม่สั่งเขาแบบไปเนอะ
0: ครับ
1: หนักรถเนอะ
0: ยกไม่ไหวตัวมันเล็ก
1: แต่จะสั่งเป็นตันนี่จะไปส่งปะจีนก็ไปส่งอะ
0: ปะจีนยังไปเลยวันเนี้ย
1: ตอนนี้ไปส่งนะ
0: ครับเดี๋ยวผมดูก่อนใครจะไปรับหลานกันไม่รู้เนี่ย
1: โอ้จะไปเองไง
0: มันต้องไปเองสิรับปากเขาแล้วนะ
1: นั่น
0: อ่ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: กาวรุมาตอยกระดูกทับเส้นนะใครเป็นแล้วปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับ
1: กล่องละ200บาทนะ
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ซื้อกันนะ
1: รับประทานกัน
0: ครับผมเดี๋ยวปราจีนบุรีผมส่งไปแล้วหรือยังเนี่ยน่าจะส่งไปแล้วเนาะ
1: ดูก่อนเด
0: ้เขาจะลืมอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อะไรละ
1: บอกแล้วให้กินกับ
0: โกโก้
1: โ
0: กโก้ส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้ว
1: ลงเรียบร้อยแล้วนะ
0: เรียบร้อยเลยชั่วโมงหนึ่งยายชายวัย56ปีครับ
1: เป็นยังไงชายคนเนี้ย
0: รับจ้างถางหญ้ามันป่ารกทึบเลยนะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ถางไปถางมาไกลตนก
1: ตกกระจาย
0: ไปพบโครงกระดูกมนุษย์ครับกระจัดกระจายเต็มเกลื่อนไปเลย
1: อ้าว
0: อ้าวไปเจอกันยังไงวะเนี่ย
1: ก็ไปเขาไปถากหญ้าถึงเจอ
0: เออนั่นน่ะสิเรื่องราวนี้นะครับเกิดที่ชลบุรีนี่แหละ
1: บ่อเพาะบ่อทองเนี่ย
0: อำเภอบ่อทองฮะตำรวจจากสภ.บ่อทองกู้ผมกู้ภัยได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าพบโครงกระดูกมนุษย
1: ์ภายในป่าพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ
0: อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
1: ไปตำรวจไปกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พอไปถึงพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่ารกทึบ
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะ
0: กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่หลายจุดครับ
1: เอาค้นหากันหน่อย
0: กำลังค้นหาชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง
1: แล้วก็มารวบรวมมาไว
0: ้แล้วก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: พบเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วย
1: มีเสื้อผ้าด้วย
0: จากการสอบถามนายวรรณศรีแก่นจันทร์อายุ56ปี
1: เป็นชาวบ้านที่พบโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ย
0: บอกว่าตนได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดินเนี่ยมาถางหญ้าแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้หน่อย
1: เนื่องจากบริเวณ
0: มันเป็นป่ารกทึบ
1: ระหว่างที่กำลังถากอยู
0: ่แล้วเดินเข้ามาในภายในป่ากระทั่งมาจุดเกิดเหตุ
1: เอ๊ะสังเกตดูเนี่ย
0: เห็นวัตถุบางอย่างมีลักษณะคล้ายชิ้นส่วนมนุษย
1: ์ก็เดินไปดูใกล้ๆเนี่ย
0: พอจะพบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกมนุษย์ตกอยู่
1: ทำให้ใจกระตกตกกระจายเป็นอย่างมาก
0: พอตั้งสติได้ก็รีบแจ้งตำรวจให้เดินทางมาตรวจสอบ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยละเอียด
0: ก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายเต็มพื้นที่หญ้าหลายจุดจริง
1: มีหลายจุดบ่วงต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: รวบรวมชิ้นส่วนของโครงกระดูกรวมถึงเสื้อผ้าและสิ่งของ
1: บริเวณดังกล่าวเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาอัตลักษณ์บุคคล
1: พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบุคคลหายเอาไว้ในพื้นที
0: ่และบริเวณใกล้เคียงก่อนหน้านี้เพื่อประสานญาติเข้ามาตรวจสอบเสื้อผ้าและสิ่งของที่พบครับ
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จะได้เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
1: รวมถึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุ
0: ระยะเวลาการเสียชีวิตเพื่อคลี่คลายปริศนาการพบโครงกระดูกมนุษย์กลางป่าในครั้งนี้ครับ
1: ไม่รู้เป็นโครงกระดูกของใครเนี่ยนะ
0: แต่โชเล่มาอยู่ผมสงสัยเลยนะเนี่ย
1: ผมก็นึกว่าคุณต้องสงสัยผมแน่เนี่ยนะ
0: เราสองคนในปากมันค่อยดี
1: ปากพาจด พาไปเนี่ยนะ
0: โอ้ผมเชียร์คุณอนุทินตลอดแหละมีแต่คุณเนี่ยทอยให้ผมเรียกไอ้หนูไอ้หนูอยู่เลย
1: นั่นท่านเลวัตท่านพูดก็
0: แล้วตลุกเขาไม่คุยอะไรนะท่านเลวัตบอกไม่ไหวแล้วไม่รู้เขาไปดูถูกดูแคลนอะไรกันก็ไม่รู้นะ ป๋าเรวัตตอนนี้ฟังอยู่เมืองกาญหรือเปล่าครับ
1: คิดถึงนะป๋านะ
0: กาญจนบุรีฟังเราอยู่ตชด.นะยังไงก็บอกเล่า90กันหน่อยปุ๋ยในเมืองกาญผมไปส่ง
1: บ่ฟังเท่าไหร่ก็ไปส่งกัน
0: ปัจจีนไกลกว่าเมืองกาญผมยังไปส่งนะแล้วกาญจนบุรีทำไมจะไม่ส่งแล้วปุ๋ยของตาช้างเอาเนี่ยถุงเขียวๆเนี่ย
1: ถุงสีเขียวนะตาพญาเสือนี่แหละ
0: ครับเป็นปุ๋ยที่มีเลยนี่ก็คือใน3ตัวเนี่ยนะ3อย่างนะที่จะมีก็คือมันต้อง4อย่างดิมีมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มไม่ได้ปล่อยตามทุ่งตามท่านะไม่ใช่ไรทุ่งว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: ก็กินอาหารดีๆเวลามันออกมาก็จะมีประโยชน์มันจะเป็นอาหารให้กับต้นไม้อยู่แล้วไม้ทุกชนิดอยู่แล้วยกเว้นวัชพืชอันนั้นไม่เกี่ยวนะแล้วก็ยังมีฮอร์โมนสำหรับเป็นอาหารของพืชทุกชนิด
1: ม
0: ีฮิวมิกและโคโลไมไอ้สองตัวเนี่ยเป็นวัสดุปรับปรุงดินครับ
1: นาน
0: ไปปรับปรุงดินของท่านที่ดินมันไม่ดีดินแข็งดินมันเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ย
1: ดินนิสัยไม่ดีเลวทรามเนี่ย
0: มันไม่กินปุ๋ยอย่างเงี้ยเอาไปสองตัวนี่ไปปรับมันอยู่ในถุงเดียวกัน
1: ถุงเดียวกัน
0: ยืนยันว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่มีดินผสมเลย50กิโลนี่แน่นอึดหนักอึด
1: เขาเรียกปุ๋ยล้วนเนี่ย
0: ปุ๋ยล้วนนะเม็ดจะไม่สวยแต่ว่าเข้าเครื่องพ่นได้ใส่โดนได
1: ้
0: ฉีดพ่นได้นะครับถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยเคมีปีนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: ก็ควรจะกระสอบหนึ่งคนจะสัก2ไร่3ไร่อ่ะนะหรือถ้าเป็นกระสอบละไร่ได้ก็ดีแบบลุงชูที่บางขามเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ที่บัญชีเนี่ยนะนะครับแต่ถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วปีนี้กระสอบหนึ่งก็4 5ไร่สบายๆ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นวัสดุปรับปรุงดินแล้วก็เป็นอาหารต้นไม้ด้วยราคาไม่แพงครับนะสั่งซื้อกันได้นะยินดีมาส่งถึงมือถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนาแบกให้เสร็จเลี้ยงให้พร้อม
1: นั่น
0: ของแถมก็มีไม่ต้องห่วงครับว
1: ัน
0: นี้ซื้อ1กระสอบแถม2กระสอบนะวันนี้นะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานส่งเกินเข้าไปสิ22กระสอบไม่ต้อง
1: อ
0: ลง
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้จะไปส่งมหาโพธิ์เอ้ยไม่ใช่สีมหาโพธ
1: ิ์วันนี้ไปแล้วละหมดแล
0: ้วละ อ่ะยกมือบ๊ายบายแล้วนะ
1: ไปอ่ะ
0: อันนี้ไง USS อับราฮัมลิงคอน
1: โอ้ไปแล้ว
0: ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปแล้ว
1: ไปอเมริกาแล้ว
0: ปิดฉากเยือนประเทศไทย 2-6 กันยา
1: ก็หลายวันเหมือนกันเนี่ย
0: โอ้โหนี่รายได้เพียบเลยนะคนไทยหนึ่งเลยไม่ค้าต้มตำไก่ย่างอย่างเงี้ย
1: ขายดิบขายดีแล้วช่างทรงช่างสักได้หมด
0: เออร้านสักหมอสักช่างสักเนี่ยสักไม่ต้องลงคาถาอาคมอ่ะ
1: นั่นนะ
0: แล้วฝีมือคนช่างสักของไทยดีสวย
1: สวยงาม
0: เลยยากุซ่ายังบินมาสักกับไทยเลย
1: ยังมีหลายสีด้วยนะ
0: ใช่ใครจะบอกว่าไม่มีสักสีไม่ได
1: ้อ
0: ยากจะมีสักสีมาสักที่พัทยาเนี่ย
1: พัทยา 5,000 กว่าคนนะ
0: ครับถอนสมอไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: เพราะว่าเงินสะพัดอะเพราะว่ามาคนนึงไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์นะใช่อะ
1: ใช้กันให้สบายใจ
0: คนก็เป็นพันๆดอลลาร์นะ
1: อยู่ในทะเลนานเนี่ย
0: ไม่รู้กี่เดือนเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ไปแล้วเมื่อวานนี้เวลา 11:00 นครับ
1: เขาก็อำลากันโชคดีกัน
0: เดินออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลหลังจากกำลังพลและลูกเรือทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดเวลา
1: 4วันยังไง
0: ครับผม
1: นึกว่าอาทิตย์นึง4วัน
0: ไอ้4วันมา4วัน
1: มาไวเหมือนกันเนาะ
0: มาไวไปไวเขาจะไปไหนต่อก็ไม่รู้นะ
1: จะไปเขมรนะขอร้องขอร้อง
0: จะไปเขมรปีหน้าไม่ต้องมานะ
1: เครื่อง
0: เอาใครที่จะดูแลสายตานะฝากไว้หน่อยครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: ก็รับประทานยาหญ้าบลิงกันนะ
0: ครับยาหญ้าบลิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาครับ
1: ยาหญ้าบลิงเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ฟื้นฟูดวงตาดูแลกันด้วยยาหญ้าบลิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้มี2 อย่างนะ
1: ดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลครับยาหญ้าบลิงเป็นแคปซูลยาหญ้าบลิงกระปุกนึงมี60เม็ด
1: ก็ขาย800บาท
0: 2กระปุก
1: 1,500
0: ครับถ้าเป็นดีแคร์กระปุกมี30เม็ดกระปุกละ400บาท2กระปุก650บาท
1: ถือ4กระปุกเนี่ย
0: แถมฟรีให้1กระปุกจ้าน
1: าน
0: นะราคาเดียวกันโปรมิกออยล์ที่ดูแลเรื่องไต
1: โปรมิกออยล์นะ
0: ใครมีปัญหาเรื่องไตต้องเบาๆอาหารนะหน่อยลดเค็มอ่ะ
1: เค็มน้อยลงไป
0: ก่อนนอนอย่าไปกินมันนะเค็มจัดโอ้ยไม่ดีไม่ได้เรื่องอะงดเลยไม่ต้องกินเลยสักอย่างเลยนอกจากดื่มน้ำก่อนนอนพอ
1: นาน
0: ไทยมันทำงานหนักจริงๆนะพวกโซเดียมพวกของเค็มเนี่ยวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วย
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกซ์ ออย
0: รักไตห่วงใยไต
1: บอกโปรมิกออย
0: นักท่องเที่ยวครับขับรถเก๋งไปเที่ยวบนภูทับเบิก
1: เป็นไงอะนะ
0: แหกโค้ง S1 ครับ
1: S1 อ่ะ
0: พุ่งไปชนติดค้างบนแท่งบารีเออร
1: ์
0: สี่ชีวิตโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: โอ้คือรถพังโอ้โหมันขับยังไง
0: ก็มันเป็นโค้งนะมันโค้งแล้วขึ้นเขาหักจอกบ้างเป็นตัว S บ้างนี่ S1 นะS1 ยังน้องๆนะมีหนักกว่านี้อีก
1: มี S2 ด้วย
0: ครับ
1: โอ้
0: ผมขึ้นสองสามครั้งแล้วผมนะ
1: เขาคอเนี่ยนะ
0: เขาค
1: อ
0: ผมไม่แนะนำให้พวกรถตู้พวกอะไรเนี่ยขึ้นทางลมสักนะผมแนะนำให้ขึ้นทางพิษณุโลกทางนครไทยนะ
1: ไปทางงูจะ
0: ไม่เนินมากเหมือนขึ้นทางลมสักทางลมสักนี่โอ้โหซุปเปอร์เลยประเทศไทยในใครผ่านเส้นทางภูทับเบิกได้ก็ถือว่าฝีมือแล้วจริงๆมันก็ยังมีอีกนะ
1: ม
0: ีที่ผมไปอยู่บ้านล่มเกล้าอ่ะ
1: ครับ
0: บ้านล่มเกล้าจังหวัดเลยรอยต่อพิษณุโลกนะ
1: อ
0: ันนั้นนะขึ้นวิ่งขึ้นไปเนี่ยกำลังไต่ขึ้นไปปุ๊บนะนึกจะเลี้ยวฟุบเลี้ยวเลย
1: หักศอกกันนะ
0: ห
1: ัก
0: ศอกมั่งโอ้โหอะไรบ้างนะ
1: เหมือนไปตามเขาอ่ะเนี่ย
0: ครับผม
1: ช
0: ่างก็ช่างทำเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเขาก็ต้องให้มันขึ้นไปได
0: ้รถของทีวีหลายช่องฮะ
1: เป็นไงไ
0: ปนอนกองอย้อยอยู่ใต้เขาหลายช่องเลยเมื่อปี2130ตอนที่เป็นต่อเนื่องอ่ะที่เรามีปัญหาเนิน1429กันนั่นนะ
1: โอ้
0: ที่บ้านล่มเกล้า
1: ใช่สมัยก่อนเนี่ย
0: ครับก็ไปเสียชีวิตจากการขับรถตกถนนตกดอยกันเยอะ
1: แล้วช่วงฝนตกโอ้โหลำบากกันนะ
0: ช่วงภูทับเบิกก็จะเป็นช่วงของบ้านล่มบ้านอะไรนะ
1: ภูทับเบิกเลยนะ
0: ภูทับเบิกไงภูทับเบิก
1: บ้านภูโปรดนะนะบ้านเนินเงี้ย
0: ครับ
1: รถเก่าเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไปชนแท่งบารีเออร์หลักกิโลเมตรที่7นะทางขึ้นภูทับเบิกหมู่6บ้านภูโปรดตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่า
1: หล่มสักกันแน
0: ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับ
1: หล่มเก่าเรียกหล่มเก่า
0: ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นภูทับเบิกปุ๊บน่ะนะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นที่พักเพียบเลยถ้าเราตรงไปก็จะเป็นที่พักของภูหินร่องกล้าถ้าไปเส้นนั้นน่ะไปลงนครไทยยังง่าย
1: ไปง่ายเลย
0: รถ Honda Jazz ทะเบียนกรุงเทพติดอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์
0: ด้านขวาฝั่งขาลงนะครับด้านหน้าได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถ2ราย
1: ก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเกล่าครับ
1: แล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย
0: อุบัติเหตุเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดลพบุรี
1: คนลพบุรีไงเนี่ย
0: มาด้วยกัน4คนมาเที่ยวภูทับเบิก
1: พวกผมไปมั้งหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนอนค้างคืนนึง
1: ที่บนภูทับเบิกเนี่ยนะ
0: สายๆวันนี้ก็เดินทางกลับนี่แต่ฝนตกเลยหมอกเยอะจริงๆนะ
1: เขาได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นโค้งสุดท้ายจะลงถึงหล่มเก่าแล้ว
1: ระบบเบรกเป็นยังไง
0: มีปัญหาครับไม่สามารถควบคุมได้
1: ทำให้รถมาพุ่งแหกโค้งอ่ะ
0: ชนค้างอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์และมีคนเจ็บ2ราย
0: โชคดีระหว่างเกิดเหตุไม่มีรถขับสวนมาครับ
1: ไม่เช่นนั้นเลย
0: ครับถ้าเกิดชนกันเป็นก็เป็นไปได
1: ้นอกจากนี้
0: หากรถยนต์คันดังกล่าวพุ่งลงทะลุบารีเออร์ไปก็นู่นเลยครับ
1: รถเอาอาจจะเกิดเสียหายมากกว่านี้
0: มันจะไปกองอยู่ทางใต้ภูเขาอ่ะดิ
1: จะมีคนเจ็บด้วย
0: S1 พุทธเบิกเป็นจุดลงขาลงในทางลาดชันนะ
1: เป็นลาดชันนะ
0: เป็นโค้งสุดท้ายที่จะลงลมเก่าแล้ว
1: โค้งสุดท้ายเลยไง
0: ถ้าเวลาไปก็ขึ้นโค้งแรก
1: เออ
0: เวลากลับมาโค้งสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ย
0: ส่วนใหญ่รถเบรกแตก
1: นี่ต้องคอยดูนะเรื่องเบรก
0: มันร้อน
1: โอ้
0: ครับก็จะมีแถวนั้นก็จะมีรถบริการกันเลยนะ
1: เออ
0: มีป้ายปักเลยใช่มีปัญหาอะไรก็เรียกโทรก็ได้เข้ามา24ชั่วโมง
1: โอ้เขามีช่างบริการด้วย
0: ครับ
1: อ
0: ืมๆผมไปกับพวกผมไปคันหลังผมนี่นะ
1: เป็นไงอ่ะน่ะ
0: มันเล่นก้นผมจะกัดจะชนตูดผมเนี่ยนะ
1: อ๋อ
0: ดีมันเบรกอยู่พอดีนะ
1: โอ้
0: โค้งเดียวกันนะบ้างเนี่ย
1: นั่นสิโค้งเดียวกัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นไงเบรกเป็นระบบเป็นไง
0: เออ
1: เบรกไม่อยู
0: ่ครับก็มีเมื่อวันที่26กรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยก็ตรงนี้เหมือนกันรถตู้
1: เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: นักท่องเที่ยวเฉี่ยวรถเก๋งขณะลงเขาก่อนจะพุ่งชนรถกระบะ
1: พุ่งชน
0: 3คันบริเวณช่วง S1 เหมือนกัน
1: ช่วงเนี้ยนะ
0: ทางขึ้นลงเขาทับเบิกกันแหละหลักกิโลเมตรที่6ที่7อันเดียวกันเลย
1: นั่นดิ
0: ถนนสายเจาะโวภูหินล่องก้าหมู่6ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าน
1: ะจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลได้มีคนเจ็บต้อง6ราย
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: อันนี้ต้องดู
0: ใครจะไปเที่ยวภูทับเบิกต้องพูดว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วผู้มีประสบการณ์ขับรถขึ้นเขาลงเขาหน่อยนะครับ ก็ถ้ามันขึ้นไม่ไหวเนี่ย มันขึ้นไม่ไหวนี่ก็ต้อง
1: ทำไงอะรถเนี่ย
0: เคยได้ยินพูดว่าพี่เอาหินหนุนไหมนะ
1: หินหนุนไง
0: แต่ว่าคนภูเขาพูดไม่ชัดไง
1: โอ
0: ้ไม่รู้ผมไม่พูดนะให้โชเล่พูดดิ
1: โอ้ไม่ได้ผมไม่ไว้ใจตัวเองเนี่ยผมไปตรงๆเลยนี่เบรกไม่ดีเนี่ย
0: เบรกไม่ดี
1: พอลงแล้วมันเอามาอยู่ไง
0: ใช่
1: มันหายไปไหนอยู่เนี่ยน่ะ
0: เบรกมันหาย
1: ไปเที่ยวไหนซะแล้ว
0: เที่ยวไหนซะแล้ว
1: ช
0: ีไม่พุ่งไม่จวดปวดชีบ่อยๆจะจอดชีรถข้างทางเป็นประจำเนี่ยกินโฟกัส
1: อันนี้แนะนำให้รับประทานโฟกัส
0: คือต้องฉีกระปิบกระปอยนะฉีปิดปั๊บปิดปั๊บนะ
1: พวกผู้ชายเขาจะรู้ดี
0: ถ้าบัญชีจวดแต่บัญชีทั้งคืน
1: อ
0: ีนี่ไม่ใช่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะ
1: ต้องอีกสาเหตุหนึ่งอะเนี่ย
0: ไม่เบาหวานก็ไตสองอย่าง
1: ประมาณนั้น
0: แต่เบาหวานก็กินยาเบาหวานกินปลาคินกเราได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ควบคู่กันไป
0: ครับสามีเชื่อว่าอาถรรพ์แน่
1: ๆหาย
0: เมียหายออกจากบ้านไป5วัน
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปเจอศพจมอยู่บ่อน้ำป่าสวนยาง
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกมา2คืนติด
1: ๆผู้หญิงร้องไห้กลางดึก2คืนติดเลยไง
0: ไม่ใช่ร้องเอาแว้นะ
1: ร
0: ้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นน่าสงสาร
1: เมียหายไป5วัน
0: แต่มีผู้หญิงมาร้องในป่านะกลางป่าได้ไงไม่นะ
1: โยเป็นอาถรรพ์เนี่ย
0: 390บาทนะโฟกัสเมื่อกี้พูดไม่จบ
1: พอกัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทันดิฉีสะดุดเนี่ยนะรับประทานกันก็จากผู้ชายสูงอายุเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องกันเยอะ
0: 40ไปปลายไปแล้ว
1: เห็นแล้ว
0: ตำรวจจากสภ.แกลงจังหวัดระยองครับ
1: ได้รับแจ้ง
0: ว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตกลางป่าสวนยางพาราหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอแกลง
1: ก็ต้องประสานทีมแพทย์และก็กู้ภัยไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ55ปี
1: สภาพความจมอยู่ในสระน้ำ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาชันสูตรพลิกศพครับ
1: เบื้องต้นไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
0: คาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า3วันนะ
1: โอ้ตายมา3วันแล้ว
0: สอบสวนสามีอายุ60ปีบอกว่า
1: ภรรยาหายออกจากบ้านไปตั้ง5วัน
0: พยายามออกตามหาแล้วก็สอบถามเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็น
1: จนกระทั่งมีคนมาพบศพในวันนี้
0: ปกติแล้วภรรยานี่ไม่เคยมาที่สวนยางหรือจุดนี้หรอก
1: แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ภรรยาเคยบอกว่ามีลางสังหรณ์ต้องไปสักหน่อยสิ
1: โอ้เมียว่าอย่างงั้น
0: นอกจากนั้นแล้วตนกับเพื่อนบ้านต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกติดต่อกัน2คืนแล้วล่ะ
1: ก่อนที่ภรรยาจะหายไป
0: เชื่อว่าเสียงของหญิงปริศนาอาจจะมีอาถรรพ
1: ์
0: หรือไม่ก็มาสิงร่างภรรยาก็ได้
1: ให้เดินออกไปยังสระน้ำกลางป่าเนี่ย
0: จนทำให้จมน้ำเสียชีวิต
1: อ้าว
0: เบื้องต้นญาติไม่ติดใจตายเหตุการณ์เสียชีวิตนะ
1: ก็ต้องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะ
0: อ้าวหมดนึกดูเมียที่ยังอยู่ไว้เนี่ย
1: อ้าว
0: หมดนึกอยู่หลังเทศบาลบ้านนานครนายกอ่ะ
1: ดูที่เรา
0: ไปดูที่ยายตู้อยู่ป่ะนะอยู่นครนายกอ่ะ
1: นั่นเ
0: ต้ฟังอยู่เปล่า
1: เออ
0: ที่ดงละครก็จะทอดกฐินกันมาไหนน่ะ
1: ดงละครเนี่ยนะนครนายกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาทอดกันเนี่ยนะลูกละครเนี่ย
0: ใช่
1: ว
0: ัดสันติวนารามอ่ะ
1: วัดสันติวนาราม
0: ครับ
1: โรงละครวันที่8เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: อ๋อก็จะทอดกฐินแล้วไปที
1: ่ไปทอดกฐินกันนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วก็31ตุลาก่อนสิ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวเพอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: หลังบ้านท่าช้าง
1: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครบางพลัดใช่ไหม
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายน วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
0: สาธุ
1: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าง
1: านประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: 2วันกับ3คืนนะ
1: ชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุข
1: น้องคุณน้องเธอนะ
0: 1พฤศจิกายนวัดป่าดุนยรามขอนแก
1: ่
0: น
1: ไปไหมล่ะ
0: ไม่ไปแล้วกลัวเจอลุงแหวน
1: ลุงแหวนนะ
0: ปดา
1: เจอปดา
0: เขาไม่คงไม่ไปหรอกมั้ง
1: เขาไปก็จะไปปิดประตูวัดเนี่ย
0: จะไปวัดคืนเนี่ยนะไอ้บ้านเรามีอะไรแปลกๆในช่วงเนี้ยเนาะเออแม่จริงๆเลยดูที่ขับรถชนเขาบอกไม่ได้ชน
1: ไม่ได้ชน
0: ผักเขาล้มบอกไม่ได้ผัก
1: นั่นแล้วคนก็ทำหน้าให้เหมือนกันได้ยัง
0: ทำให้เหมือน
1: หนวดไง
0: มีหนวดเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดหน้าอีกนะ
1: แปลก
0: แปลกแต่จริงบ้านเราประเทศไทยเรานี่นะที่อื่นมีไหมเล่าบ้านเรามีอะนะ
1: บางใครไม่มีเรามีอะนะว่ากันไป
0: เรื่องที่ดินอีกแล้วครับศึกที่ดินอีกแล้วครับ
1: อยู่วัดนู้นหรือเปล่า
0: เดือดร้อนกันเลยครับนี่คว้ามีดดวลกันเลยนะ
1: อ้าว
0: บาดเจ็บหนึ่งสาหัสหนึ่งแค้นสะสมครับ
1: มีตายด้วยเนี่ย
0: ครับที่หลังสวนชุมพรเนี่ย
1: อ้าวชุมพรทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน
0: ตำรวจจากสพหลังสวนรับแจ้งมีคนทำร้ายร่างกายกัน
1: บาดเจ็บสาหัสสองราย
0: บริเวณที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่16ตำบลบ้านควน
1: อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน
0: ่ะไปตำรวจตรวจสอบหน่อย
1: เจ้าหน้าที่ไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไป
1: ที่เกิดเหตุมีญาติคนเจ็บอ่ะด้วยกัน
0: รายแรกคือนายโกวิทอายุอนาม55ปี
1: ถูกมีดแทงที่บริเวณหน้าอกสาหัสเลย
0: ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: สงสารคนเนาะ
0: คู่กรณีก็อนิสรเนี่ย
1: ถูกแทงเหมือนกัน
0: ครับที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: เอาไปโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนก็ไม่เอาไปโรงพยาบาลเดียวกันนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ควรจะตีกันในโรงพยาบาลดิ

0: ่างคนต่างแทงเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ตำรวจก็ได้อายัดตัวในอานิสรเขาไว
0: ้ที่ยังรักษาตัวอยู่
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมมารวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
0: ข่าวเขาตายก็เป็นการฆ่าคนตาย
1: ฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกโอ้โหมันโกจริงๆ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับผม
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
1: ้เอ้าดื่มกาแฟจู๊บเข้าไปสดหมดแก้วปั๊บนี่ตามเดินมาลักขี้นกทั้งสองเม็ด
0: มาลักขี้นกนะ
1: มันเป็นเบาหวานเอาไปเลยกาแฟเนี่ยผมท้าทั่วประเทศท้ามนุษย์มวลมนุษยชาติที่เป็นเบาหวานนะมาดื่มกาแฟช้างกับหมูเนี่ย
0: เป็นไง
1: ดื่มแล้วนอกจากใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวแล้ว
0: เบาหวานไม่ขึ้นด้วย
1: เพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่มีสักเม็ดหนึ่ง
0: นาน
1: สักนิดหนึ่งก็ไม่มีเขาเรียกฟรีโซก้าไม่ใช่โนโซก้านะฟรีโซซูก้าไม่มีน้ำตาลนะครับวันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงนึง380บาทมี20แก้วเนี่ยนะ
0: 20แก้ว
1: 2ถุงนี่700แค่นั้นแ
0: หละใช่
1: 4ถุง 1,000 นะ
0: 1,000 บาทเนี่ย
1: รับทันที
0: ข้าบูหาฟงจากลุงช้าง
1: ส่วนท่านที่ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ถุงหนึ่งเนี่ย30แก้ว490
0: บาท490
1: บาท2ถุง900บาทรับทันที
0: ถ้าบูหาฟงจากลุงช้าง
1: แต่วันนี้ถ้าไปซื้อที่วัดไรไม่ได้นะ
0: อิตาปิดาเนี่ย
1: ไม่ได้นะจะบอกให้
0: เขามีไปอย่าไปซื้อไปอุดหนุนเขาได
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แต่จะได้ตะบูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสิครับ
0: 7
1: นาฬิกาเมื่อเช้านี้ครับ
0: ไฟไหม้ยัง
1: ได้รับรายงานว่าเพลิงไหม้ที่กระทุ่มแบดครับตำบลอ้อมน้อยอ่ะ
0: มีอ่านทุกวันเหมือนกัน
1: มีทุกวันมีข่าวให้อ่านสนุกสนานกันไป
0: ทั้งที่เป็นหน้าฝนแท้ๆ
1: มันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะเนี่ยนะข่าว
0: ไม่มันก็เสียหายอ่ะ
1: เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินกันเลย
0: โอ้โห
1: นะมาเช้านี้เองมาสดสดร้อน
0: ๆเบื้องต้นเนี่ย
1: พบว่าเพลิงลุกไหม้ในอาคารโกดังเก็บสินค้ามีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมาก
0: พวยพุ่งขึ้นมาที่ตัวอาคาร
1: สร้างความตื่นตระหนกตกกระจายที่อยู่ในคนที่เกิดเหตุอีกบริเวณใกล้เคียงครับ
0: และหลังเกิดเหตุแล้ว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็ใกล้เคียงครับ
0: เอาไประงับเหตุอย่างเร่งด่วนเนี่ย
1: โดยอยู่ในระหว่างการควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบ
0: โอ้โหเบื้องต้น
1: ยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหาย
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะสภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: นี่อยู่ปกติแล้วนะ
1: ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้เองข่าวล่ามาด่วนเลยนะครับ
0: ไฟไหม้เนี่ยนะ
1: ใช่
0: เขาเรียกอัคคีภัย
1: ฮะ
0: เรียกอัคคีภ
1: ัยไม่เรียกรถดับเพลิงไง
0: เรียกดับเพลิงก็ไปดับไฟคุณนะเน
1: า
0: ะ
1: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
0: รถไฟดับเนี่ยนะรถไปติดเลย
1: ไม่ใช่
0: อะไรอ่ะ
1: น้ำสิ
0: น้ำ
1: ไงเอาน้ำไปรถไฟมันจะได้ดับ
0: โอ้
1: แต่น้ำอย่าน้อยนะน้ำน้อยเดี๋ยวแพ้ไฟ
0: เอาอีกแล้ว
1: นี่ครับคนที่ไม่ถึงที่ตายอะเนาะ
0: เป็นยังไงหนุ่ม
1: กลับบ้านไม่ถึงบ้านเลยเลิกงานร้านอาหารกลางดึกรถจักรยานยนต์แหกโค้ง
0: พุ่งชนกับต้นไม้ริมทาง
1: เสียชีวิตสลดเลยครับ
0: โอ้แกไม่น่ากลับบ้านเลยเนาะ
1: ยังไม่ถึงที่ตายต้องกลับบ้านไงยังไม่ถึงบ้านเลยตายซะก่อนแล้ว
0: น่าสงสารเขานะ
1: โอ้
0: ไกลหลักกิโลเมตรเลยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ
0: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะ
1: ผู้ชายขับขี่มาเสียชีวิตครับ
0: ที่ไหนอะนะ
1: โค้งสุสานบ้านหัวทรายถนนแม่เสรียงแม่สามแลบ
0: หมู่ที่5ตำบลแม่ยวมเนี่ยนะ
1: อำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนครับไปตรวจสอบกันหน่อย
0: ทีมแพทย์หน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุแล้ว
1: ตกถนนมันลื่นด้วยเนาะ
0: พบรถจักรยานยนต์
1: มันก็มืดด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มืดดิ
1: ชายอายุ22ปีนอนเสียชีวิตสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำสวมถุงมือสีดำ มีรอยยางล้อรถทับหญ้าแล้วก็รอยถลอกข้างต้นสักครับ
0: ต้นสักด้วย
1: พ่อของผู้เสียชีวิตบอกลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ร้านอาหารนี่แม่เสรียง
0: ทำงานอยู่
1: เดินทางไปกลับทุกคืน
0: แล้วทราบว่าออกจากร้านตอนประมาณ 2:10 นาทีนะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้
0: แล้วก็ไม่พบรอยห้ามล้อด้วย
1: ไม่มีแบรกไม่ได้แตะเบรกไม่พบชิ้นส่วนของรถคันอื่นไม่พบร่องรอยของการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น
0: ไม่เจอ
1: ก็สันนิษฐานว่า เกิดจะแหกโค้งล้มกันไปเอง
0: นั่นสิ

0: เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นานไม่มีร้อยเบรกเลย
0: ก็เรียกว่าลบแบบไม่มีค่าศึกนะ
1: ช
0: ีไม่พุ่งไม่จวดเอาฟอกัสไปกิน
1: ฟอกัสเนี่ย
0: ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเดี๋ยวโทรมาเอาใส่เลี่ยมจอยไป
1: หรือจะเป็น
0: จอยมิกฟูดก็ได้
1: จอยมิกฟูดนี่จะเป็นแบบผงกันนะ
0: ซื้อ2แถม1เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ไอ้ฮาว
1: ฮาวไง
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไฮทิปโอสดนะ
0: รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเปรี้ยเพียแรงทำอะไรก็เหนื่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีวันนี้บำรุงด้วย
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: 1กระปุก100แคปซูลนะแม่นะ
1: ไบโอดี
0: รับประทานก่อนอาหารเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ด
1: มื้อละ3เม็ด
0: ครับ
1: มีโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดูแลกัน
0: 600690บาทนะกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลนะ
0: แถมปีให้กระปุกหนึ่งครับ
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: ลองกินดูก่อนจะได้กระปุกหนึ่ง690
1: ไบโอดี
0: 100เม็ด2กระปุก 1,300 นะ
1: ใช่
0: ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยู่สตูลนะเมื่อเช้านี้จัดรายการตอนหัวรุ่งก็เรียกตัวหัวรุ่งนะโทรกันมาเยอะเลยนะครับมาคุยกับลุงช้างบอกอยากให้ลุงช้างอยู่นานๆแต่อยู่นานไม่นานมันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังอะไรครับเพราะว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้านอกจากคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าไปรับประทานกันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมท่านก็กลัวว่าไม่มีเครื่องหมายฮาลาลไม่กล้าจะรับประทานแต่เรายืนยันว่าของเราไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผส
1: ม
0: ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะแต่ว่าถ้าเป็นโกโก้เป็นโกโก้ชูเนี่ยอันนี้มีเครื่องหมายฮาลาลนะครับพี่ตงก็ทำเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานได
0: ้ชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่
1: จอทลอ1197 อีกคลื่นหนึ่งนะ
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยผมไปส่งปุ๋ยที่ศรีมหาโพธินะ
1: แวะฐานี
0: เ
1: ปล่า
0: ไม่ต้องแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าฐานีดิ
1: โอ้ออกฐานี
0: ก
1: ๋
0: วยเต
1: ี๋
0: ยวเป็ดอร่อยอะนะพี่
1: ก็
0: เป็นทหารทบรุ่น11ฐานปืนใหญ่
1: เป็นทหารเหมือนกัน
0: โอ้พอเกษียณออกไปขายเตี๋ยวเป็ดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ
1: นั่น
0: วันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร081

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: ่สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องสวัสดี
0: อ้าวชั่วโมงนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมฮะแล้วก็มาเจอกันที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: เพราะฉะนั้นเรายังงงนะว่าสวัสดีหลายครั้งจัง
1: หลายสถานีเมื่อกี้เพิ่งเข้าอย่างเงี้ยนะ
0: เราส่งวสป.711กลับบ้านไปแล
1: ้
0: ว
1: ไปแล้ว
0: เดี๋ยวกลางคืนค่อยมา
1: สามทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนฟังกันใหม
0: ่ส่งทุ่งสงไปแล้ว
1: ส่งไปแล้ว
0: ส่งไปแล้วเมืองการยังอยู่กับเราเนี่ยจ้ะ
1: 97.75 เนี่ย
0: จสอนหนึ่งกรุงเทพยังอยู่ด้วยกันจ้ะ
1: ฟังกันนะชาวกทม.
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: สตูลด้วยนะ
0: รวมไปถึงจบรนครนายก
1: นครนายกไง
0: ในที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: FM เนี่ยนะ
0: FM 89.75
1: 89.75
0: ตอนนี้สองคนกำลังเคลิ้มวันนี้เสียงดีเสียงหวานใช
1: ่ชื่นใจเนี่ย
0: โกโก้ชู
1: ได้รับประทานของเขาแล้ว
0: ถึงแล้ววันนี้ผมสองแล้วนะพี่ตงนะ
1: ผมซองหนึ่งแล้ว ของฟรี
0: อร่อยอะนะ
1: ลอย
0: แต่คราวหน้าไม่ฟรีแล้วเสียตังค์แล้วผมอะ
1: ต้องใส
0: ่สั่งมาลังแล้วเนี่ย
1: ต้องสั่งมากินซะแล้ว
0: โอ้จัดรายการไปแล้วจิบไปนี่มันอร่อย
1: ชื่นใจ
0: บำรุงสมองบำรุงร่างกายโกโก้ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วมันมีประโยชน์นะบำรุงสมองในความจำจะได้ดีใช่ไหม อย่างรายชื่อร้านตัวแทนจำหน่ายในผมนี่อาศัยโกโก้นะกินจำได้หมดเลยนะทุกจังหวัดเลยนะ
1: จำแม่นนะครับผมว่าจำไม่ได้
0: เดี๋ยวถ้าต่อไปจะจำได้กินโกโก้อ่ะ
1: ผมจำอยู่ที่ชุมพรร้านเดียวจำได้ร้านยินหนึ่งร้อยนะ
0: เออจำร้านนี้ได้อีกแล้ว
1: ร้านอะไร
0: ป่าโมกอ่ะ
1: ป่าโมกร้านเจ๊หมูนี่ป่าโมกที่เจ๊หมูนะ
0: เจ๊หมูเจ๊หมู
1: แกฟังเราบ้างหรือเปล่าเนี่ย
0: ฟังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่บอกแม่น้องเตหลานอาม่าหมูใช่ไ
1: หมอันเตเนี่ยนะ
0: พี่ตู่หลานผมไปเป็นหลานอาม่าซะแล้วนี่ก็บอกว่าพี่แจ้วสาวโสดบ้านเอกราชตำบลเอกราชนะ
1: โสดไง
0: อุ้ยมาซื้อยาร้านบ้านร้านป้าหมูนี่มีอะไรบ้างเนี่ยร้านเนี่ยเนี่ยมันจะหมูส่งรูปมาให้ดูเลยนะโอ้เยอะเลยเนี่ยอยากฟังเสียงจะหมูไหมเล่า
1: ว่าไปหน่อยที่ล่ะ
0: นี่นี่นี่จะหมูนี่บัตเทิลเมลอนนี่มาซื้อนี่แล้วก็งาดำนี่ไททิปโอสดนี่
1: ยัง มาทีได้คลุมอ่ะ
0: มาแอบถ่ายพี่แจ้วว่าดีพี่แจ้วหันหน้าไปฟับเนี่ยพี่แจ้วไปตัดผมร้านไหนมาเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่เอาแป้งออกจากหัวมั่งเลย
1: โอ้จะไปตัดผมไง
0: ไปตัดผมมาแป้งไม่เอาออกเลย
1: หรือจะไปเผาร้านเ
0: ขาบอกว่าพี่แจ้วเนี่ยวันไม่ได้ไปไหนนะไม่คุยกับใคร
1: อ้าว
0: รอสี่โมงเช้าเนี่ยรอช้างกับหมูมาช้างกับโชเล่เนี่ยฟังเป็นเพื่อนทุกวันฟังแล้วสบายใจ
1: แจ้วไง
0: ครับ
1: คิดถึงนะ
0: แจ้วเอกราชนะฮะต้องเจอแจ้วนี่หน่อยสิ
1: แจ้วไหนอ่ะ
0: แจ้วลุงคดเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ชื่อแจ้วเหมือนกัน
0: ป้าแจ้วลุงคดเดี๋ยวจะฟังเพลงก็เปิดได้แล้วนะไวโพสลูกยางนะครับนครนายกสดๆนะครับนครนายกอ่ะ
1: ฟังกันนะ
0: สตูลก็สดนะจ๊ะ
1: ฟังกันได
0: ้เหมือนการก็สดนะจ๊ะตชด.กาญจนบุรี
1: 97.75 นี่แหละ
0: แต่ถ้าเป็นกลางคืนไม่สดนะจสอหนึ่งก็สดๆไงเดี๋ยวพอจบรายการเราปุ๊บเนี่ยลูกสาวผมเสร็จจัดเสร็จเนาะอิ๋วๆเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นนี่เนี่ยวิไลคนโก้จัดต่อ
1: สาววิไลคนโก้ไง
0: วิไลจัดในลูกแฟนเพลงตึ้มเลย
1: แฟนข่าวเขาเยอะแฟนเพลงไงมั้ย
0: แต่เวลาเราจัดสองคนไม่มีโทรมันสักสายนึงละมีโทรมาดึกๆเดินๆโทรมาทำไมก็ไม่รู
1: ้มาปลุกให้ตื่นบ้าง
0: ตื่นมาฉี่แล้วก็นอนต่อนะ
1: ขี่สะดุดซะอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องโฟกัสแล้วล่ะ
0: โฟกัสนี่โอ้โหจะไม่ได้กินโฟกัสนะจีโร่หัวเท้าล่ะ
1: ผู้สูงวัยด้วย
0: ยุ่งนะอายุมากๆนี่เป็นกันทุกคนเลยครับ
1: นั่นสิ
0: จีไม่เสร็จจีไม่สุดสักทีอ่ะ
1: ไม่ค่อยจะพุ่งแล้ว
0: เล้าหรือด้วย
1: ทรมานนะ
0: ปวดแล้วปวดอีก
1: เอาละประทานโฟกัสกันไป
0: ไม่หมดสักทีเขย่าแล้วเขย่าอีกเดี๋ยวมาอีกเนี่ยมันน่าเจ็บใจจริงๆนะคนนะเนาะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ยังเยี่ยวไม่คล่องอีกนะเอาขอบคุณมากครับที่สั่งการลงมานะฮะแล้วก็โอ้วันนี้ผมไปไม่ได้
1: ท ไหนอ่ะ
0: ไปส่งปุ๋ยสีมาสีมหาโพธิ
1: ์อ๋อที่สั่งมา1ตันเนี่ย
0: ปัจจิบุรีบอกว่าจะไปไม่ได้ซะแล้ว
1: อืม
0: เพราะว่าติดภารกิจรับหลาน
1: รับหลานเดอะแก๊งผมรู
0: ้เดอะแก๊งนี่ไม่ได้ไปไหนวันนี้เพราะรับหลาน
1: อืม
0: นะครับทำไมรับหลานก็เดอะแก๊งสิไปได้เลยพวกจ้องจะไปอยู่แล้วยิ่งไกลยิ่งชอบอยู่พวกนั้น
1: น่ะนาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: เอาวันนี้4โมงเย็นไม่ต้องไกลกันมากนะครับตลาดนัด
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ทีมงานเราไปเพียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยเป็นยาย่าบิงเป็นดีแคร์
1: เขามีไป
0: เป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสดมีไทยแคลพัดกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ไปซื้อกันได้
0: ฟอกัสก็พายามบรรเทาฤทธิ์สีดวงก็มีจอยมิกฟุตและใส่เลี่ยมจอยก็ได้
1: ไปซื้อกัน
0: รวมไปถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เอาไปมรักคินกก็เอาไปนะปุ๋ยไม่ได้เอาไปนะเพราะว่าต้องให้ท่านสั่งนะปุ๋ยอ่ะ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับผม
1: เ
0: พราะว่าปุ๋ยเนี่ยจะเอากระสอบสองกระสอบเนี่ยบอกได้เลยบอกเขาได้เลยเขายินดีที่จะเอาไปให้ท่านถึงมือถึงบ้านไบโอดีด้วยนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไบโอดีเนี่ยเราไม่ได้มีวางขายทุกร้านนะมีเฉพาะจีงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างที่โคกตูมนะครับ
1: อันนี้ไปซื้อกันได
0: ้ท่านที่จะซื้อให้คนแก่คนเฒ่าได้รับประทานเนี่ยผมแนะนำเลยว่าไบโอดีเนี่ยเอาออกจากแคปซูลนะเป็นผงนะชงกับโกโก้ก็ได้ชงกับกาแฟก็ได้แต่ชงกับโกโก้ดีกว่าผมว่ามันแม่อร่อยอ่ะหลงอ่ะ
1: กลาบ
0: เอางานกระถิ่นก่อนก็อ่านข่าววันนี้เดี๋ยวอ่านยาวเหยียดเลยไม่มีเบรกโฆษณาละ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นนะบัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือจะทำเป็นโรงทานเลยก็ติดต่อทางวัดได
0: ้ได้เลย
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาต
0: ำ
1: บลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินนมัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนกฐินนมัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: จ้า
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนะ
0: สาธุแล้วก็1พฤศจิกายนวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่น
1: ขอนแก่นนะ
0: ใครอยากไปเจอป้าดาเจอลุงแหวนไป
1: เขาไม่ไปสองคนนั่นนะ
0: ต้องสายเจอเขาทงถวายมาหน้าสามไม่แก
1: อย่าไปเอาที่ดินวัดนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะเรื่องของข่าวเลยนะ
1: เรื่องของข่าวซิ
0: เ
1: ป็นยังไงแล้วเนี่ย
0: เรื่องของข่าวลดลับส่งพนักงานพุ่งตกคลองอีกแล้วครับ
1: อ้าว
0: พลิกตะแคงข้างเลยนะ
1: เจ็บกว่า30ราย
0: ครับที่บางปะกงน้ำคงขึ้นลงๆเนี่ย
1: เมือง8ริ้วเนี่ยนะ
0: ครับนี่ดังถึงบ้านไปแล้วเนี่ยถ้าชั่วโมงที่แล้วว่าดังถึงนะ
1: ครับ
0: ชั่วโมงนี้ไม่แน่ใจว่าที่สถานีวิทยุนครนายกถึงหรือเปล่า
1: อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: เราได้รับข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เอง
1: เพิ่งมาน
0: ะครับที่บริเวณเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราเนี่ยแหละครับ
1: ไปตรวจสอบคนขับรถเบื้องต้นว่ายังไง
0: ก่อนเกิดเหตุรถบัสกำลังขับเดินทางเพื่อรับส่งพนักงานนะครับ
1: ปกติอนา
0: พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้ารถบัสเกิดตกร่องถนน
1: อ้าว
0: คนขับพยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อจะแต่งรถให้มันขึ้นมาให้ได
1: ้แต่ในจังหวะนั้นเนี่ย
0: ครับรถเสียหลักทำให้รถพลิกตะแคงแล้วก็ถลายถลัดแทนลงไปข้างคลองทันที
1: ท่ามกลางความตกใจของพนักงานที่อยู่บนรถที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยอาสาสมัครในพื้นที่ก็รีบนำกำลังอุปกรณ์ตัดทาง
1: เอาไปทำการช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ย
0: โดยสามารถช่วยเหลือพนักงานที่รับบาดเจ็บทั้งหมด30ราย
1: ออกมาจากตัวรถได้ปลอดภัย
0: ก่อนจะเร่งเครื่องแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11
1: ส่วนสาเหตุรายละเอียดนั้น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับ
1: ล้อตกลงไปข้างถนน
0: เพราะว่ามาเมื่อสักครู่นี้เองแม่ข่าวนี้ครับพอตอทอนี่ยอมมาจากพ่อค้าตั้งกระแตนทอดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ยอมมาจากอะไรฮะ
1: ยศของตำรวจเขา
0: พันตำรวจโทรครับขับรถชนนักเรียนวัย16ตอนนี้มามอบตัวละ
1: ที่ว่าเสียชีวิตแล้วหนีไป5วันเนี่ย
0: ต้องให้ใช้รองผู้กับ2ท่านนะครับสอบเองเลยครับ
1: อ้าว
0: ยันไม่จะทำคดีตรงไปแล้วก็ตรงมา
1: แจ้งข้อหาไปละ
0: 2ข้อหาไว้ก่อน
1: แจ้ง2ข้อหาเนี่ย
0: เออไปขับรถชนเขาแล้วก็หนีอ่ะเป็นตำรวจรู้กฎหมายอยู่แล้วอ่ะรู้ทั้งรู้นี่ต้องให้ความช่วยเหลือเขาหน่อยยังไงความผิดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็แค่รอลงอาญาครั้งแรกอ่ะต้องชดเชยเข้าไปมันจะหนีพ้นได้ไง
1: นั่นไม่น่าขับไปชนเขาเลยเนาะ
0: ต้องให้รองผู้การเข้ามาสอบสวนเอง
1: สองคนเลย
0: ท่านรองบอกว่าผมต้องสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาครับแจ้งสองข้อหาก่
1: อ
0: นเดี๋ยวตรวจเลือดด้วยตรวจดีเอ็นเอด้วยหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
1: งาน
0: จากกรณีครอบครัวของน้องข้าวปั้นอายุ16ปีขอความยุติธรรมว่าถูกรถชนเสียชีวิตแล้วก็หนีไป
1: บริเวณสะพานนเรศวร
0: ถนนสิงห์วัฒน์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา
1: ตำรวจเป็นคนขับเนี่ย
0: ตัวคนขับด้วยเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทนะ
1: ว
0: ันนี้ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิเตรียมไปลอยอังคารท
1: ่
0: ามกลางความเศร้าโศกโอ้ถนนนเรศถนนสิงห์วัฒน์เกิดเส้นทางจากสุโขทัยนะมาพิษณุโลกถนนสิงห์วัฒน์
1: แถวนี้จะรู้ทางเยอะเนี่ย
0: ทางหลวงหมายเลข12
1: รู้จัก
0: รู้ขนาดนั้นเลยนะบอกว่า
1: เก่งเนี่ย
0: เอาไปบ่อย
1: สมองดี
0: เอาเด็กดีไงโกโก้เนี่ย
1: ความจำดีเนี่ย
0: โกโก
1: ้
0: นะนี่คนโทรมาผมยังรู้เลยว่าชื่อพี่ประยงพี่ประยงรับอะไรดีครับวันนี้
1: จำแม่นจริงจริง
2: เอาดีแค่สองกระปุก
0: เอาดีแค่สองกระปุกนะพี่ประยงอย่างเดียวนะ
2: ก็โหมีอ้อย
0: โหมีอ้อยสองกระปุกแล้วเอาอะไรแถมดีอ่ะ
2: เอาดีแค่มา
0: เอาดีแค่แถมนะ
1: ดีแค่3
0: ดีแค่3โปรมิกออย2ทั้งหมด 1,300 บาทครับ
2: จ้าที่เดิมนะ
0: ครับที่เดิมครับ34หมู่18ไม่บอกตำบลอำเภอเก็บเอาไว้รู้กัน2คน
1: จำแม่นนะลุง
0: เสียงมันออกอากาศอยู่พี่ประยงโอเคครับผม
1: จำแม่น
0: จำแม่นผมพูดจริงๆเพราะไอ้โกโก้จริงๆเลยนะเนี่ยแม่พี่ตงรีบส่งด่วนเลยนะ
1: ตงส่งมาเลยนะ
0: ส่งมาเลยไม่รู้รับได้บ้างมันว่าพี่ประยงก็อยู่บางน้ำเปรี้ยวด้วย
1: โอ้โอ้โอ้เอาน
0: ี่เลยครับน้องเขาปั้นอายุ16
1: เด็กเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็หนีนะจนก็แล้ว
0: มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้วโดยมีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
1: 2ท่านเลย
0: พันตำรวจเอกทัศพงษ์วงพัฒนาวนิวาส
1: อ
0: ันนี้เป็นผู้บังคับนะ
1: แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
0: ร่วมสอบปากคำด้วยรองผู้การก็มีพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนแล้วก็พันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิเนี่ย
1: ไอ้ทำการสอบสวนเนี่ยนะ
0: ท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกบอกว่า
1: วันนี้ติดตามความคืบหน้าของคดี
0: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: ล่าสุดเนี่ย
0: ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวแล้วและก็ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปแล้วก็ตรงมา
0: และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: พนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อหาขับรถโดยประมาท
1: เป็นเหตุให้เฉียวชนกับผู้อื่น
0: มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
1: และก็อีกข้อหา
0: ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้หนักนะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจะต้องตรวจสอบว่าเป็นทะเบียนที่ถูกต้องหรือว่าปลอมแปลงหรือไม
1: ่โดยจะส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เนี่ย
0: ตรวจสอบโดยเร่งด่วนครับวันนี้มีการแจ้ง2ข้อหาก่อนนะ
1: 2ข้อหาไว้ก่อน
0: ส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับ
1: อ
0: ยู่ระหว่างตำรวจจะต้องสอบปากพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงรวมถึงพยานแวดล้อมอื่นๆด้วย
1: เพื่อดำเนินการตรวจเลือดด้วยนะ
0: เพื่อหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันครับ
1: ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
0: ในข้อกล่าวหาเบื้องต้นและอยู่ในโอกาส ในอาการสำนึกผิดแล้วก็เสียใจ
1: พร้อมแสดงความประสงค์
0: ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
1: ก็ต้องไปแนวนี้นะ
0: ลูกพี่ระดับพันตำรวจโทเนี่ย
1: ต้องไปแนวนี้แหละ
0: ไม่ใช่พวกหมูพวกจ่าไม่ใช่ดาบนะพี่นะความรับผิดชอบมันต้องสูงมันต้องรู้กฎหมายมากกับน้องๆก็อยู่แล้วล่ะ
1: ไปเที่ยวสถานบันเทิงมันก็ต้องมีอะไรบ้างนะ
0: อย่าให้ผมสอนเลยผมไม่เกิดมาไม่เคยเป็นด้วยพันตำรวจโท
1: คุณเป็นทหารจะไปเป็นตำรวจได้ยังไง
0: เอาผมพ่อค้าตะกั่วแตนทอดเขาเรียกผมปตท.เนี่ย
1: โ
0: อ้ผมไม่ได้โดนล่มแต่ผมมีค่าปีกินนะเอาน
1: าน
0: ขายปีไก่ทอดทุกวัน
1: ปีไก่ด้วยนะ
0: เอาจริงๆผมบอกกับผู้ฟังหลายครั้งแล้วว่าไอ้เรื่องขับรถชนคนเนี่ยจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีก็ลงไปช่วยเหลือเขาหน่อย
1: ดูแลเขา
0: เพราะยังงั้นมันก็หนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดโซเชียลมันก็เยอะ
1: เดี๋ยวตำรวจตามไปถึงจนได้
0: มันก็จะโดนเด้งดิก็เนี่ยมันโดนข้อหาเมื่อกี้เรื่องอะไรไม่ให้ความช่วยเหลือเห็นไหมล่ะถ้าเราเกิดว่าเราลงไปปุ๊บไปช่วยเหลือเขานู่นหนักก็จะได้เป็นเบา
1: ประมาณนั้นแน
0: ่ไม่ใช่ข้อหาไปมีผู้หญิงอีกบ้านหนึ่งอันนั้นน่ะให้ปฏิเสธสถานเดียวถ้าจับไม่ได้ขนังก็เขาว่า
1: ปฏิเสธไง
0: เอาฆ่าคนตายตำรวจจับได้ขึ้นศาลรับแต่ละภาพเป็นไง
1: เป็นไง
0: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
1: ก็ต้องลดโทษศาลเมตตา
0: ถ้าเมียจับได้ไปมีเมียน้อย
1: เป็นไง
0: รับแต่ละภาพแล้วครับ
1: เป็นไง
0: ประหารลูกเดียว
1: ผัวตายเมียติดคุก
0: เรื่องมัน
1: ฝ่ายหญิงก็อีกคนนึงนอนโรงพยาบาล
0: ฟื้นอยู่โรงพยาบาล
1: ประมาณนี
0: ้เมื่อวานนี้ครบ2ปีนะอาจารย์นวลมอมแดนนี่ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะ
0: ครับครบรอบ2ปีแล้วล้วงไหกันมาได้เลขสวยทั้งนั้นเลยนี่ๆๆน้องหนิงเนี่ยมั้ยเนี่ย
1: อ๋อจอมขวัญนะทีเนี่ย
0: จอมขวัญกัลยาเนี่ยโอ้ไปไหว้หลวงพ่อเนาะ
1: โอ้ขอพรกัน
0: ร้องนักแสดงกันหลายคนนะ
1: วัดสว่างอารมณ์น่ะ
0: น
1: ครชัยศรีน่ะ
0: นครปฐมไงศิลปินนักร้องลูกทุ่งทั้งอดีตปัจจุบันต่างเดินทางมาร่วมไว้อะไร
1: ไว้อะไร
0: จากการจากไปของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังพระเพลินพรมแดน
1: แล้วก็มีการล้วงไง
0: มีล้วงหายด้วยดิ
1: ล้วงหายเขาได้อะไรบ้าง
0: มันไม่รู้อะ
1: ไม่เหมือนเมื่อเช้าไง
0: เมื่อเช้าเป็นไง
1: 57อะไร
0: 570ผมว่ามีคนจดแล้วเชื่อผมอะมีคนมาอะไรไว้อะไรมาวันเฉพาะตอนพล
1: ไม่ได้ไหายมาดูดิ
0: จอมขวัญกัลยาเนี่ย
1: หายได้ไหลบ้าง
0: จอมขวัญเคยเป็นสิทธิ์ค่ายดังแกมมี่รถไฟดนตรี
1: ใช่
0: เป็นแฟนเพลงรู้จักนะสัญญาคาใจอะไรบ้างเนี่ยนะไปไหว้หลวงพ่อแป๊ะแล้วก็ล้วงไหลงยันหลังมือแล้วก็สาวน้ำตาเทียนเพิ่มความมิติหรือมงคลแต่ไม่บอกเลขอ่ะได้ไ
1: ม่เลขด้วยไง
0: 6แต่3อีกแล้วครับท่าน
1: ไหนคุณมอง
0: นี่
1: โอ้โหผมมองหาไม่เจอ
0: โอ้ยเรื่องเลขครับผมเนี่ยผมบอกแล้ว
1: 6
0: ให้กินยาย่าบิงตาจะได้เห็นชัดน่ะ
1: 83ไง
0: เออ
1: 2หางแหละ
0: ครับ570683นะบอกแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
1: จอมขวัญล้วงเองเลย
0: ล้วงเองเลยจอมขวัญก็หมดเนื้อหมดตัวก็เพราะหวยนี่นะ
1: ตอบเลยอภัพพรอย่างเงี้ยนะดาลี
0: รถล่าสุดในบอลเชิญยิ้มอีกแล้วครับแม
1: ่แล้วก็มนสิทธิ์ใช่ไหม
0: มนสิทธิ์คำสร้อยอย่างเง
1: ี้ยแล้วก็จะพ่อหวยเลยใช่ไหม
0: เอาอันนี้มันโชคใครโชคมันนะ
1: ขอให้มีโชคมีลาบกันนะ
0: อย่างนั้นก็ติด522ไว้ทุกงวดกันแล้วกัน
1: เอาอีกแล้วอีกหางอีกแล้วแม
0: ่เชอะไปหมดเลยยังไม่ได้ซื้อเลยนะซื้อในกระเป๋าตังค์เนี่ยมัน80บาทเองนะร่วมด้วยช่วยกันในช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่ารัฐบาลปวดหัวตอนนี้
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหไหนจะนี่ไปเรียกร้องให้ขึ้นค่ากระโพดหน่อย
1: อ้าว
0: กระโพดเนี่ยราคาตกต่ำแต่ถูกข้าวก็ต่ำข้าวก็ต่ำกระโพดก็ต่ำมันทำหลังก็ตกโอ้แถมนี่จะไปเอามาจากประเทศนอกเอามาขายอีก
1: เอามาเข้าเป็นสัญชาติไทยมาขายคนไทยแพงเลย
0: ครับ
1: อืม
0: เอาเถอะวันนี้พี่น้องบ้านเราใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยคุ้มทุนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปนะศรีมหาโพธิ
1: ์
0: สั่งมาตันหนึ่งแถมให้สองกระสอบ
1: นานสั่งมาแล้วส่งกันไป
0: พรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้ต้องรับหลานสองวัน
1: โอ้
0: ต้องไปมาลืนวันพุธนะเหร
1: อ
0: เดี๋ยวไปวันพุธเดี๋ยวโทรบอกเขาทีนึง
1: ครับ
0: ที่ลงสีขูอิฐศรีมหาโพธินะ
1: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีครับ
1: ตันนะ
0: ครับ
1: แถมให้สองลูก
0: แถมให้สองลูกเลยนะ
1: อ
0: ่ะทนายความครับอีกแล้วครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขับรถเบนซ์ด้วยนะบีบแต่ไล่ตามด่าไรเดอร
1: ์
0: หัวร้อนจอดรถปั๊บคว้าปืนมาขู่ไรเดอร์อีก
1: ใครนะ
0: เป็นทนายความอีกแล้วครับ
1: ทำไม
0: รู้กฎหมายทั้งนั้นแหละครับ
1: ตั้ม
0: ตั้ม
1: ำกองพลัง
0: ตามตอมพลัง
1: แล้วก็อีกคนนึง
0: นัทวุฒิน
1: ี่ก็ทนายความ
0: ทนายความทั้งนั้นแหละครับ
1: เก่งนะพวกนี้รู้กฎหมาย
0: อ้าวก็อย่างเขาบอกว่าถ้าคุณนัทวุฒินัทวุฒิอ่ะถ้าไปยอมรับตรงนั้นน่ะตำรวจก็ใส่กุญแจมือขังเลยนะ
1: โอ้เขารู้กฎหมาย
0: เขารู้กฎหมายเขาไม่ยอมรับไงไปสู้ในชั้นศาลทีนี้คุณสมชัยเนี่ยเขาก็ประคานการประกันตัวเพราะวันคดีอุชกันซึ่งหน้าข่มขู่อาฆาตเขาคัดค้านการประกันตัวแต่ตำรวจสน.ทองหล่ออีกแล้วครับท่าน
1: ทำไงอ่ะ
0: ให้ประกันตัวไปในวงเงิน 45,000 บาท
1: ก็ต้องประกันตัวออกไป
0: ครับ
1: โอ้ซึ่งหน้าด้วย
0: ซึ่งหน้าด้วย
1: แล้วน่าจะฐานนี่ตำรวจเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะโดน157หรือเปล่าคุณสมชัยจะเอาหรือเปล่าว่านักกฎหมายเหมือนกันเนี่ย
1: นาน
0: ถ้าผมเป็นนักกฎหมายผมก็ต้องเอาแล้วครับเพราะตอนนั้นไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปจับต้องปบมือเลยนะข่าวช่อง3กับ PPTV เขา
1: สามหกกันนะ
0: เออไปทำข่าวเลยไปทำข่าวเลยยังได้รางวัลดีเด่นอีกด้วยได้รับคันชมเชยคุณนัทวุฒิบอกคุณเป็นกลางหรือเปล่าคุณดูสิดูเนี่ยคุณดูรูปดูภาพเนี่ยผมไม่ได้ผักเขา
1: ไม่ได้ผัก
0: แค่จับแขนแล้วก็ดันแค่นั้น
1: ผมดูมันไม่ใช่นะแขนก็ไม่ถูก
0: เลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวเขาฟ้องอีก
1: มายุ่งอ่ะ
0: เดี๋ยวเขาฟ้องเราสองคนนี้ไม่มีตังค์เสียค่าปรับนะ50ล้านกระจอก
1: กระจอกคนเขามีตังค์เลยนะ
0: แหม50บาทเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปส่งหลานไปโรงเรียนโดนไปคนละ50แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บางกรวย
1: นนทบุรี
0: อ
1: ี
0: กแล้วครับท่าน
1: มีการใช้อาวุธปืนยิงกันเนี่ย
0: ภายในซอยสุขชาวดีสุขาวดีบางกรวย12
1: อำเภอบางกรวย
0: สุขชาวดีขออภัย
1: บางกรวย12อำเภอบางกรวยน่ะ
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยเขายิ่งไม่ให้พกปืนอยู
1: ่กู้ภัยก็ไปที่ไอ้นี่นนทบุรีกันเนี่ย
0: นนทบุรีสิ
1: มีปืนเยอะ
0: ก็ไม่ให้พกปืนไอ้หนูเอ้ย
1: นายก
0: เอาขอโทษเขาไม่ถูกกันแล้วตอนนี้เขาไม่ถูกกันแล้วนะเขาหาว่ากระจอกเหตุเกิดบริเวณกลางซอยพบผู้บาดเจ็บ2รายคือนายอัครนัท
1: นายอัครนัทอายุ29ปีอาชีพ
0: เป็นไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อนิ้วซ้ายส่วนคู่กรณีคือนายรัน
1: อายุ70ปี
0: ไม่ใช่น้อยเลยนะ อาชีพเป็นทนายความมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเลือดอาบ
1: มีแตกด้วยก็
0: เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวนายรัน
1: ส่งโรงพยาบาลบางกรวย
0: จากการสอบถามทราบว่านายอัครนันท์ขับรถเข้าไปส่งลูกค้าภายในซอย
1: ระหว่างที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยเนี่ย
0: นายรันขับรถยนต
1: ์
0: ยี่ห้อ Mercedes Benz สีดำตำมาด่าทออ้างว่าไปขับรถปาดหน้าเขา
1: จนทำให้เกิดการไม่พอใจกัน
0: บีบแต่เป็นเป็น
1: แล้วก็ขับตามมาจนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: จากนั้นนายหิรันก็จะต่อว่ามีปากมีเสียงกัน
1: ก่อนที่นายหิรัน
0: จะกลับไปที่ท้ายรถและหยิบเอาปืนออกมา
1: อ้าว
0: นายอัครนันท์ก็วิ่งหนีเข้าชาร์จบุกปั้มแย่งปืนกัน
1: มีการแย่งปืนกัน
0: ปืนลั่นกันมาหนึ่งนัด
1: ปั้ง
0: อัครนันท์แย่งปืนมาได้สำเร็จ
1: ก่อนที่จะ
0: ส่งให้ชาวบ้านที่เห็นการช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
1: ให้ไปแจ้งตำรวจนะ
0: ต่อมาหนุ่มไรเดอร์ก็เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวย
1: เพื่อดำเนินคดีกับนายหิรัน
0: จากการสอบถามนายอัครนัทกล่าวว่าตนน่ะ
1: เป็นไง
0: ขับรถไปรับลูกค้าที่สนามฟุตซอล
1: เ
0: พื่อจะไปส่งในหมู่บ้านดังกล่าว
1: ขณะที่ขับมาถึงบริเวณหน้าปากซอย
0: รถเบนซ์สีดำกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตนก็ขับแซงด้านซ้าย
1: แซงไปแล้วก็ไม่ได้ปาดหน้านะ
0: ทำให้คนขับเบนซ์ไม่พอใจบีบแต่ไล่หลังตามขับรถกลับมา
1: แป้นๆเนี่ยนะ
0: ตนก็พยายามพยักหน้าขอโทษครับ
1: ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
0: พอตนจอดรถส่งลูกค้าเขาก็จอดรถเดินเข้ามาหาตน
1: อ้าว
0: ตนก็ปัดลูกค้าให้มายืนด้านหลังกลัวเขาจะได้รับอันตราย
1: กลัวลูกค้าได้รับอันตราย
0: คู่กรณีก็ถามตนว่ามึงจะต่อยกับกูเหร
1: อ
0: ตนก็บอกกับผมจะไปต่อยได้ไงลุง
1: เ
0: พราะเรื่องอะไรกัน
1: ไม่ได้ต่อย
0: จากนั้นเขาก็บอกว่ามึงรอกูแป๊บ
1: ให้รอแป๊บนะ
0: เขาก็เดินไปที่รถไปหยิบไม้ไม้เท้าออกมาน
1: ึกว่าจะไปหยิบแป๊บ
0: เออตนก็เลยแย่งไม้เท้าจากเขา
1: แย่งไม้เท้า
0: จากนั้นเขาก็เดินไปที่ท้ายรถ
1: ไปอีกแล้ว
0: โดยสัญชาตญาณ
1: แล้วไง
0: ตนคิดว่าเขาต้องไปหยิบอะไรมาสักอย่างแน่
1: แล้วจากนั้น
0: ก็เดินตามเข้าไปไง
1: แล้วไปเห็นอะไร
0: หยิบปืนออกมาครับขึ้นลำกล้องจั๊กจั
1: ๊กอ๋อกำลังหยิบปืนมาขึ้นลำกล้อง
0: ตัดสินใจแย่งปืนในมือเขาแล้วครับ
1: แล้วก็มีการล้มกัน
0: ปืนก็ลั่นเข้ามาหนึ่งนัดป้องโดนนิ้วผมเนี่ย
1: แล้วก็แย่งปืนกันได
0: ้ทนก็ตะโกน
1: ให้ชาวบ้านช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
0: ผมแย่งปืนมาได้แล้วเนี่ยเนี่ยพี่เอาปืนไป
1: ส่วนที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะ
0: น่าจะล้มลงหัวไปกระแทกพื้น
1: แล้วไม่ได้ถูกกระสุนน่ะ
0: พนักงานสอบสวนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
1: หาไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็พบอาวุธปืนเนี่ย
0: พบว่าเป็นปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรกระสุนคาอยู่ในแมกกาซีน4นัด
1: อยู่ทางด้านนอกอีก2นัดเนี่ย
0: ปลอกกระสุนปืน1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเก็บรอยคราบนิ้วมือไว
1: ้เอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
0: ส่วนนายฮิรันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางกรวย
1: เพื่อรักษาบาดแผล
0: และก็รอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
1: จากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนปากคำ
0: เพื่อดำเนินคดี
1: ทนาย
0: เป็นทนาย
1: มีปืนเนี
0: ่ยแม่ผมนึกถึงทนายพ่ายรัก
1: เป็นไงใคร
0: เป็นทนายนี่น้องอลดาก็โทรขอเรื่อยเนี่ย
1: โอ้ทนายร้องทนายพ่ายรัก
0: นักร้องกันพี่บ่าวจวบ
1: อ๋อ
0: นักร้องจากจังหวัดชุมพร
1: โอ้นักร้องใต้เหรอ
0: นักร้องภาคใต
1: ้
0: โอ้ยใจเย็นๆหน่อยหนูเว้ย
1: นี่เป็นทนาย
0: ไม่ไหวนี่เป็นถึงทนายความไม่บรรยะไม่ยังก็ไม่รู้จักยังคิดไงไม่ยังคิดนะฮะ
1: นาน
0: อย่าโกรธโกรธคือโง่
1: โมโหคือบ้านะโยมนะ
0: ไม่โกรธดีกว่า
1: ไม่บ้าไม่โง่นะ
0: จะได้ไม่ต้องบ้าไม่ต้องโง่นะ
1: ประมาณนั้น
0: ครับ
1: เ
0: นี่ยอายุก็มากแล้วเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: 70นี่ถือว่าสวแล้วนะ
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: เออหาไบโอดีมากินมั่งเป็นเอนไซม
1: ์นั่นสิ
0: บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพแต่บำรุงสมองก็ต้องนี่
1: ด้าน
0: โกโก้ชูโกโก้
1: โกโก้มาด้วยนะ
0: ครับถ้าเป็นการดื่มกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มตอนไหนก็ได้อยากจะดื่มตอนไหนก็ดื่ม
1: ได้ทั้ง2สูตรเลย
0: ครับ
1: กาแฟเนี่ย
0: วันนี้ซื้อ 1,000 บาท4ถุงนะกาแฟลิต้าเอ็มโกนะรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ถุงละ492ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างหนึ่งก้อนหอมให้ชื่นใจ
0: ขี้หูก็เทือนเลยผม
1: บอกหูไอ้บอกตัวให้ชื่นใจเลย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บกินเลยนะ2เม็ดเลยนะยาย่าบิ้งบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ถ้าเป็นซอฟเยลนี่เขาจะเป็นเรียกว่า
1: ดีแคร
0: ์ครับดีแคร์เนี่ยกระปุกมี30เม็ด
1: นั่นเ
0: ต้ยาย่าบิ้งกระปุกนึงมี60เม็ด
1: 60เม็ดเด
0: ้นั่นกระปุกละ800
1: 2
0: กระปุก 1,500
1: นั่น
0: ถ้าดีแค่กระปุกเดียว400
1: 400
0: 2กระปุก650
1: 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: เมื่อกี้
0: สั่งดีแค่2
1: ดีแค่2
0: แล้วก็โปรมิกออยล์2
1: เป็น4กระปุก
0: 4กระปุกอยากให้ได้อะไรยักกระปุกนึงไม่ล่ะมันราคาเหมือนกัน
1: ตัวแถมข้าวอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
0: มันเอาดีแค่
1: เอาดีแค่
0: ดูแลสายตา
1: ดีแค่3
0: ก็โปรมิกออยล์2
1: 2เป็น5พอดี
0: ฟังน้ำเปรี้ยว
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ไม่แน่ใจฟัง FM จะรอได้หรือเปล่าถึงหรือเปล่าน่าจะถึงไม่ถึงกับปราจีนบุรีก็ยังดีพี่น้องหินกองก็สามารถฟังได้นะวิหารแดงเนาะตอนนี้ฟังรายการลุงช้างได้แล้วนะจ๊ะ
1: ได้ฟังได
0: ้เมื่อก่อนนี้ฟังรายการทางสถานีวิทยุของดีเจกบสระบุรีตอนนี้ฟังทางจบรอได้แล้วนะจ๊ะสาววัย27ปีเสียชีวิตในโรงแรมหรูที่ภูเก็ตครับ
1: เผยนาทีพบร่าง
0: เอ๊ะวัย27ปีไปเสียชีวิตในโรงแรมทำไม
1: น่าสงสารเธอเน
0: า
1: ะ
0: ตำรวจจากสภ.ป่าตองบอกว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
0: ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้เสียชีวิตที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตก็ไป
0: ไปที่เกิดเหตุในห้องพบผู้เสียชีวิตคือนางสาวเออายุอานาม27ปีอายุแกก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
1: แต่สาวรุ่นนะนะ
0: ครับสมนามตามท้องเรื่องว่าชื่อน้องเอ
1: เออเออ
0: สภาพศพก่อเหตุอัตวิบัติกรรมเสียชีวิตฆ่าตัวตายนะ
1: เอา
0: สอบสวนเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรื้อค้นในห้อง
1: แล้วก็ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
0: แต่ของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเสพยาไอ1ชุด
1: เอา
0: อยู่ในห้องน้ำของห้องพักจึงเก็บรายละเอียดไว้ประกอบการตรวจสอบ
1: ข้าที่จากการสอบถามพนักงานของโรงแรม
0: ให้ข้อมูลว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ยนะเปิดให้พักเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแหละ
1: อ้าว
0: แม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าไปพัก
1: ทำไมอย่าง
0: น
1: ั้น
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: เป็นหอพักหรือไง
1: ให้เฉพาะผู้หญิงไง
0: ผู้เสียชีวิตได้พักอยู่คนเดียว
1: แ
0: ล้วที่ผ่านมาก็มีเรื่องทะเลาะกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง
1: มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
0: โดยส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะผ่านทางโทรศัพท์นะ
1: โอ
0: ้โหมีงี้ด้วย
1: ทะเลาะกันทางโทรศัพท์เนี่ย
0: วิดีโอคอลด่ากันหรือไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ผู้เสียชีวิตมักจะกรี๊ดร้องเสียงดังในห้องพักนี่แหละ
1: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ครั้งสุดท้ายตอนตีสามของวันที่6ครับ
1: ผู้เสียชีวิตเป็นยังไง
0: สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมาส่งที่โรงแรม
1: ก่อนที่
0: ฝากอาหารมาที่รีเซพชันแจ้งว่าจะเดินไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง
1: ต่อมาเวลาตีสามยี่สิบนาที
0: ผู้เสียชีวิตกลับมาที่โรงแรมนำอาหารขึ้นไปยังห้องพัก
1: จากนั้น
0: ก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลย
1: ต่อมาผู้ดูแลของโรงแรม
0: โทรศัพท์ตามพนักงานโรงแรมกลับมาที่โรงแรมหลังได้รับข้อความจากแฟนหนุ่มชาวต่างชาติผู้เสียชีวิตว่า
1: ผู้เสียชีวิตมีอาการหายใจไม่ออก
0: ขอให้ขึ้นไปตรวจสอบโดยด่วน
1: เมื่อผู้ดูแลของโรงแรมและพนักงานไปยังที่ห้องพัก
0: พบว่าประตูถูกล็อกจากด้านไหนก็ใช้คีย์การ์ดเปิดประตูแต่ก็ไปพบว่า
1: เป็นยังไง
0: มีโซ่คล้องจากประตูด้านไหนอีกชั้นหนึ่ง
1: ทำยังไงดี
0: ก็ให้ช่างดำเนินการตัดโซ่เพื่อเปิดประตูเข้าไป
1: ก่อนที่จะไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ในภาพสลดไปแล้ว
0: จึงจ้างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมาตาโปลิสได้รับทราบ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
0: ชุดสืบสวนเฉพาะป่าตองร่วมกันตรวจสอบบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์นิติเวชเข้าสู่ชันสูตรพลิกศพ
1: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีบาดแผลเนี่ย
0: ชีวิตตัวเองไม่รักซะแล้วหนู
1: จะมีเสพยาอะไรหรือเปล่าน
0: ี่น่าจะเสพแหละ
1: ม
0: ีอุปกรณ์ด้วยอ่ะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่ามานอนคนเดียวเลย
0: นี่ก็ครูเกษียณแล้วปรากฏว่าเมา
1: ครูเมาเป็นมึงอ่ะ
0: เมาเป็นดิ
1: ซึ่งก็มีตาหา
0: หวาดเสียวเฉียวเสาไฟฟ้าพุ่งตกคูกลางถนน
1: อ้าวเจอยาบ้า1เม็ดน่ะ
0: ปืนอีก2กระบอกน่ะ
1: มีปืนอีกแล้ว
0: อ้าวเดี๋ยวโทรกลับนะครับ0684สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขอบพระคุณครับ
1: เดี๋ยวโทรไป
0: อ้าว 4:00 นวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัด
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอบรรจันจังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ที่อุดรธานีครับคุณผู้ฟังครับ 17:15 นเมื่อวานนี้
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ตำรวจก็รับแจ้งมีรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าก
1: ระเด็นตกมาในร่องกลางถนน
0: รีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยรถกระบะสีดำทะเบียนอุดรธานี

0: เหมือนพวกลิเกก็ชอบกิน
1: ทหารเนี่ยตัวชอบเลย
0: ผู้ชายไม่รู้เรื่องนะ
1: พูดไม่รู้เรื่อง
0: ลุกลี้ลุกลนโอ้ย
1: เห็นได้ชัดเลย
0: เจ้าแล้วก็เอาตัวออกมา
1: เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตัวออกมาอย่างทุลักทุเล
0: จากการตรวจคนพบอาวุธปืน2บอกอ่ะมีกระสุนปืนซุกอยู่ในรถยาบ้าอีกเม็ดนึงอ่ะ
1: มียาบ้าด้วย
0: ในกระเป๋าสะพายนะ
1: ควบคุมตัวพร้อมของกลาง
0: นำตัวสอบสวนและตรวจสารพิษทันทีเลยครับ
1: หาสารเสพติดในร่างกาย
0: ตรวจสอบเบื้องต้นนี่ก่อนจะเกิดเหตุได้รับแจ้งมีรถกระบะคันนี้
1: กระบะสีดำเนี่ย
0: ขับมาด้วยความประมาทหวาดเสียว
1: ทางด้านดาบตำรวจเจริญ
0: ก็ออกมาตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
1: แล้วก็เสียหลักแถลบออกนอกเส้นทาง
0: แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนกระเด็นตกร่องถนนครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: นำตัวเข้าห้องควบคุมไว้ก่อนเนื่องจากสติไม่มี
1: อ้าว
0: เมื่อได้สติแล้วได้ค่อยสอบสวนกัน
1: แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
0: พกพาอาวุธปืน
1: โอ้โห
0: โดยไม่มีเหตุอันควรปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
1: ขับรถหวาดเสียว
0: พกเกินไปหรือเปล่าพกสองกระบอก
1: โอ้ยิงสองบอกเลยไง
0: แล้วล่าสุดก็มียาบ้าด้วย
1: แล้วก็เมาด้วยโอ้หลายข้อหาด้วยเนี่ย
0: เดี๋ยวฉี่ตัวฉี่ม่วงหรือเปล่า
1: เมาแล้วขับด้วย
0: เวลาจะหมดเองแล้วจะส่งกำลังใจพี่น้องชาวสลาลอยท่าเรือปากกระทาท่าเรือหน่อยเขาจะไปสร้างโรงงานปุ๋ยเคมีที่แถวนั้นนะ
1: เอา
0: พี่น้องแถวนั้นก็คัดค้านนี่ตั้งธงเขียวติดจิบินสีเขียวคัดค้านการสร้างโรงงานปุ๋ย
1: โรงงานปุ๋ย
0: ยังกระถายท่าเรือหวั่นจะกระทบสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต
1: ของชุมชนแล้วก็แม่น้ำป่าสักเนี่ยนะ
0: เอายังไงก็ให้กำลังใจนะพี่สมพร
1: ดูแลกันนะบ้านเราเนี่ยนะ
0: ใครอยู่แถวบ้านล่อมแถวท่าเรือยุทธยาเนี่ยไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องท่านนายกอบต.ตะลาลอยท่านอบจ.ยุทธยาเขตท่าเรือ ท่านสส.พระนครยุทธยาเขต2ไปดูกันหน่อยวิทยาบ้านคำนั้นตะลาลอยไปกันเพียบเลยนะ
1: นาน
0: ไปรณรงค์จัดทำธงแล้วก็ริบบิ้นสีเขียวติดป้ายวันนี้รวมถึงผูกติดกับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ติดป้ายคัดค้านการจัดสร้างโรงงานปุ๋ยเคมี
1: เขาไม่ต้องการในคนพื้นที่
0: วันนี้หนุ่มหน้าตาดีทั้งสองคนล่ำลาไปก่อนแล้ว
1: ต้องไปแล้วล่ะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนย

0: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ สนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็ไปพบแพทย์นะฮะตามหมอนัดนะแพทย์เขานัดหลังจากกลับมาจากเมืองจีนเขานัดกันตั้งแต่วันที่3นะผมกำลังเดินทางกลับมาจากจีนนี่ไม่ได้ไปแต่ก่อนไปก็ไปบอกพยาบาลว่าขอเลื่อนไปก่อนเขาก็บอกว่าโอ้ยมาเมื่อไหร่ก็ได้ลุงดอนยายังอยู่ไหมอยู่บอกเมื่อไรก็ได้นะครับก็เลยไปเมื่อวานครับไปเจาะเลือดเจาะอะไรด้วยเรียบร้อยตรวจไขมันในเลือดไม่มีนะฮะดีหมดนะอะไรก็ดีหมดน่าจะอยู่อีกนานนะดูท่าทางเนี้ยก็ว่ากันไปครับแต่รู้สึกว่าจะเดินเข้าหลักเส้นชัยชีวิตทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเนาะอีกไม่นานนะดูท่าทางเนี้ยจะต้องจากโลกนี้ไปทุกคนเหมือนกันครับจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นนะบางคนเกิดมาปั๊บตายเลยก็มีบางคนอยู่ในท้องแท้งเอาตายไปก่อนเห็นไหมมันแน่ถ้าที่ไหนเนาะเกิดมาเป็นทารกอายุ5ปีไปก็มีเพราะนั้นบางคนก็อยู่นานเล่นขี้ตัวเองให้ลูกให้หลานด่ารังเกียจค่อยไปก็มีแล้วแต่เวรแต่กรรมของใครของมันอยู่ตอนนี้ก็ต้องทำบุญไว้หน่อยนะครับดูแลตนเองนะฮะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสอย่าไปเครียดนะฮะอยู่ว่างๆก็เปิดเพลงฟังดูซีรีส์มั่งดูในโทรศัพท์บางคนนั่งงกอยู่กับโทรศัพท์นั่นนะแต่บางทีเล่นอะไรก็ไม่เป็นส่งอะไรให้ก็เอาเป็นไม่เป็นเหมือนกันเหมือนเพื่อนผมหลายคนไม่เป็นอะไรสักอย่างก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องรู้เรื่องแต่ที่จริงมันต้องทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยเอาขอบคุณครับมาฟังเพลงกันก่อนมอบให้กับคุณยายใจดีนะครับวันนี้เพลงเก่าเพลงที่หาฟังยากนะเพลงที่โด่งดังอยู่ในอดีตนะครับมอบให้กับคุณยายใจดีให้ป๋าจรัญด้วยป๋าจรัญขอเพลงไว้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับช่วงนี้ให้กับคุณยายใจดีก่อน2เพลงครับดอกไม้เมืองสวรรค์และดรุณีโสภาเสียงร้องของทรงพันขวัญภูลและดนัยวิไลพันธ์ครับให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับดอกไม้เมืองสวรรค์ครับเสียงร้องของทรงพันธุ์ขวัญพูนรณุณีโสภา เสียงร้องของดนัยวิไลพันธ์มอบให้กับคุณยายใจดีและแฟนเพลงทุกท่านนะครับก็อย่าลืมยาย่าบริงบำรุงสายตานะตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนะครับตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลยาย่าบริงเลยครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนมีอย.ครับงาดำสกัดเย็นนะครับบำรุงเข่าบำรุงกระดูกท่านสุภาพสตรีที่วัยหมดประจำเดือนกระดูกมันจะพรุนนะครับผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายซื้อมารับประทานเลยครับมีอย.เหมือนกันเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับร่างกายขาดเอนไซม์ภาษาอังกฤษนะเอนไซม์เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแปลไม่ออกเดี๋ยววันหลังจะแปลให้ฟังเอนไซม์คืออะไรให้ไปหาก่อนก็ท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานนะฮะเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะนะครับหรือจะเป็นโรคต่างๆที่มันเป็นแล้วมันไม่หายนะแต่ว่าเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะปรับความสมดุลให้อย่างเบาหวานน้ำตาลก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติความดันก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติภูมิแพ้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไขมันในเลือดหายมีอย.ทั้งหมดเลยนะครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านอย่างลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสระแก้วร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยนะครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่วกมาทางสิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติครับสระบุรีก็ร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีเลือกซื้อเลือกหากันใครตรงไหนไปตรงนั้นหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับ0812901691 0921201691ครับเมื่อกี้นี้พี่สาวไม่ไหม้ท้ายตลาดก็โทรมานะขอเพลงไว้นะฮะเดี๋ยวจะจัดให้นะครับตอนนี้จัดให้ตามคิวก่อนก็คุยกันบอกว่าเราอยู่กันทุกวันนี้เราอยู่กันไปเพื่ออะไรเราก็อยู่เพื่อทำความดีนี่แหละนะครับเพราะว่าชีวิตเรามันใกล้แล้วใกล้จะพุ่งแล้วตักบาตรตอนเช้าทำอาหารถวายพระทำอาหารให้ลูกให้หลานกินบางทีมันทำไม่ได้นะมันแก่แล้วเนี่ยมันงกเงินเดินยังจะไม่ไหวแล้วเป็นภาระให้ลูกให้หลานบางทีผมยังนึกอยู่ผมนั่งไปพิจารณาไปจะอยู่ไปทำอะไรวะเนี่ยแต่จะให้ฆ่าตัวตายเป็นไปไม่ได้ไม่มีความคิดแต่ก็นั่งพิจารณาอยู่ไปทำอะไรวะเนี่ยเห็นเขาขยันขันแข็งไอ้นู่นไอ้นี่ทำงานหาเงินงกๆแล้วเราจะหาเงินไปทำอะไรวะเนี่ยผมเองก็ยังดีโชคดีหน่อยว่ามีบำนาญกินนะกินบำนาญเห็นพรรคการเมืองมองจะงดบำนาญเนี่ยบ้าเปล่ามันเป็นเกียรติยศของข้าราชการกว่าจะได้รับบำนาญต้องรับราชการถึง25ปีก็มีแต่ส.ส.นี่แหละเอาเปรียบเป็นส.ส.ปีเดียวมีบำนาญกินไอ้บ้านึกยังไงวะลูกยังมากจะไปด่าแล้วด่าซะหน่อยก็ว่ากันไปครับสมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือกแล้วพรรคผู้แทนพวกเนี้ยหลายๆคนเอาฟังเพลงกันก่อนครับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะครับขอเพลงสุรพลสมบัติเจริญลูกทุ่งเลือดสุพรรณขวัญจิตศรีประจันนะครับลูกทุ่งสาวสุพรรณ มอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสี่สาวหนองเขยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายอัมพรแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับลูกทุ่งเลือดสุพรรณสุรพลสมบัติเจริญและลูกทุ่งสาวสุพรรณขวัญจิตศรีประจันครับศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะครับเป็นผู้ขอมา อย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับแล้วก็มะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายนะครับอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงมอบให้กับป๋าจรัญนะครับในซอยอ่อนนุชครับจัดเพลงของชรินทร์นันทนาครให้กวานพะเยาอันนี้ก็อยู่พะเยานะอีกเพลงหนึ่งเวียงโกไสเสียงร้องของสุริยันบุญยศครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านเซิร์นแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691081-290-1691
4: ครับจบไปเพลงมอบไปกับป๋าจรัญนะครับในซอยอ่อนนุชนะก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับอยากได้โทรหาลุงช้าง0812901691ครับคุณยายนุชครับสาวสวยรานนพรัตน์ขอเพลงทหารเอกพระยาพิชัยและกลิ่นธูปสุโขทัยเสียงร้องของไพรวันลูกเพชรครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีครับเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำ

0: รุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก
8: ็
5: เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดี
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป. 711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้วันอังคารที่8กันยายนนะคะวันนี้ตอนเย็นแอนก็มีนัดนะมีนัดพบแพทย์นะคะพบแพทย์อีกแล้วชีวิตนี้นะคะเข้าสู่วัยพบแพทย์ค่ะนัดที่ถี่มีนัดที่ถี่ออกเดทบ่อยมากนะคะนัดกับแพทย์ค่ะก็น่าจะคือคุณหมอเขานัดไปดูว่าหลังจากที่หมอฟันนะคะอันนี้เป็นหมอฟันว่าหลังจากที่เราใช้งานมาระยะหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีการไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยนะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องพบกันทุกๆ3-6 เดือนไล่ๆกันเรื่อยๆไปนะคะเพื่อตรวจเช็คว่าฟันที่เขาทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพโอเคไหมอะไรไหมแบบนี้นะคะก็ฟันชุดสุดท้ายนะฟันชุดสุดท้ายของเรานะอ่ะก็หวังว่าจะโอเคใช้ได้ไปนานเท่านานนะคะตราบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตราบที่ถึงวันไม่จำเป็นต้องใช้นะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าแอนจัดรายการเหมือนเดิมนะคะจัดรายการเสร็จ4 โมงเย็นแอนถึงจะเดินทางนะคะวันนี้แหมเป็นวันที่เขาบอกว่าฝนฟ้าจะตกซะด้วยแต่ว่าน่าจะยังไม่มาทางภาคกลางเท่าไหร่น่าจะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกับอีสานนะแต่ว่าในเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะตอนนี้เราก็มาย้ำกันเรื่องโปรโมชั่นกันนิดนึงเนาะผ่านมา1 สัปดาห์แล้วสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้ซื้อรวมกันได้นะคะโปรที่1ซื้อรวมแล้วครบ 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายโปรที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE โควิดนะคะต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายและแถมคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลบำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บโปรที่3ซื้อ4 แถม 1นะคะเหมือนเดิมโปรประจำยอดฮิตของเราซื้อ4 แถม 1นะคะทั้งหมดมี3โปรด้วยกันค่ะชอบโปรไหนก็แจ้งได้เลยนะคะแต่ว่ามีหลายท่านสอบถามมาบอกพี่แอน CE COVID มันแก้อะไรไม่ค่อยได้พูดถึงก็ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะคะตัวนี้ดีมากๆเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมันอลวาดมาเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะคะบริษัทเขาก็ผลิตออกมาเลยนะคะคัดสรรวัตถุดิบซึ่งมีวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณในการเสริมภูมิคุ้มกันทั้งสิ้นแล้วก็ประโยชน์ปลีกย่อยไปต่างๆนานาที่แตกต่างกันแต่ทุกตัวเสริมภูมิคุ้มกันไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเนาะสถานการณ์ตอนนี้โควิดนะคะโควิดก็ไข้หวัดใหญ่นะคะอะไรต่างๆเชื้อไวรัสนะคะกำลังอาวาสในช่วงหน้าฝนทางบริษัทเขาก็เลยให้นำมาแจกนะคะให้นำมาแจกส่วนวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของ CE COVID
1: ขอให้การไปพบคุณหมอฟัน
0: จุ้นจริงๆเลยนะคะเจมินายนะอยู่ๆก็ไปโดนนิดโดนหน่อยดูสิพอพูดถึงเรื่องหมอฟันเจมินายบอกขอให้การไปบางทีแอนก็คุยกับเจมินายนะก็ขำๆนะคะมีคำตอบขำๆแล้วก็คำตอบกวนๆนะคุณผู้ฟังเคยคุยไหมสนุกสนุกบางทีแกล้งถามอะไรกวนๆนะก็บอกนะคะเคยถามด้วยนะว่าหวยจะออกอะไรแบบเนี้ยเขาก็วิเคราะห์ใหญ่เลยนะขำๆดีนะเจมินายนะมาพูดของเรากันต่อนะคะ วัตถุดิบนะคะที่เป็นส่วนผสมแต่ละตัวนะอย่างที่บอกว่าเน้นเสริมภูมิคุ้มกันทุกตัวเลยแล้วก็มีประโยชน์ในด้านอื่นๆแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเบต้ากลูแคนกระชายพลูคาวงาดำขิงสไปรูลิน่าถั่งเช่ามะขามป้อมอะเซโรล่าเชอร์รี่นะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซี E B1 B2 B6 เสริมเข้าไปเรียกว่าอัดแน่นเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็วัตถุดิบแต่ละตัวแอนยกตัวอย่างเบต้ากลูแคนเนี่ยประโยชน์แบบโอ้โหสารพัดนะคุณผู้ฟังอ่านกันไม่ไหวเลยนะจริงๆแต่ว่าขอคัดไอ้ที่เราเน้นนะคะเน้นเพื่อความเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือ1เสริมภูมิคุ้มกันลดโอกาสติดเชื้อหวัดและภูมิแพ้นะคะแล้วก็ปรับภูมิคุ้มกันนะคะค้นหาแล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งลดคอเลสเตอรอลแผลก็จะหายเร็วขึ้นลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดทำปรับให้สมดุลลดการอักเสบของข้อนะคะแผลจะหายเร็วขึ้นแล้วก็บำรุงระบบทางเดินอาหารอ่ะอันนี้แค่คัดมาส่วนน้อยๆนะคะกับประโยชน์ของเบต้ากลูแคนนะถ้าเกิดใครได้เคยได้ยินชื่อแล้วก็เคยศึกษามาบ้างจะรู้เลยนะคะว่าเยอะจริงๆประโยชน์ของเขาอีกตัวนึงกระชายแล้วก็คุ้นกันดีเนาะระบบทางเดินอาหารอาการอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะช่วยได้ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสช่วยปรับสมดุล นะคะช่วยปรับความดันโลหิตได้ทั้งสูงทั้งต่ำบำรุงหัวใจบำรุงสมองปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็พลูคาวนะคะพลูคาวนี่ก็เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสช่วยต้านมะเร็งลดการอักเสบของผิวหนังนะคะอย่างคนที่เป็นสะเก็ดเงินพวกนี้เนาะแล้วก็ขับปัสสาวะบรรเทาฤทธิ์สีดวงแล้วก็คุมความดันเบาหวานได้ดีงาดำช่วยบำรุงกระดูกแคลเซียมสูงกว่านมถึง6เท่านะคะช่วยลดความดันคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจนะคะบำรุงประสาทแล้วก็พวกท่านที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยงาดำเนี่ยมีสรรพคุณนะคะป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญกระดูกข้อชะลอวัยกระดูกพรุนนะคะบำรุงผิวลดริ้วรอยเนี่ยนี่สรรพคุณของงาดำในบางส่วนนะคะขิงขับลมใช่ไหมท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนเมารถเมาเรือนะคะหลังการผ่าตัดช่วยขับเสมหะลดอักเสบนะคะกระตุ้นระบบเผาผลาญเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสไปรูลีน่าอันนี้คุ้นหูกันดีนะคะนี่สไปรูลีน่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะซูเปอร์ฟู้ดเพราะว่ามีสรรพคุณแบบโอ้โหโดดเด่นที่เยอะมากๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นส่วนผสมหลักอยู่ในไบโออีพลัสด้วยนะคิดดูก็แล้วกันนะคัดสรรมาแต่ละตัวเสริมภูมิต้านทานกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายแข็งแรงลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะป้องกันเซลล์นะคะลดการอักเสบบำรุงสมองบำรุงประสาทคุมน้ำตาลนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีโปรตีนครบเลยเป็นโปรตีนครบที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสารอาหารนะมีโปรตีนครบนะคะถั่งเช่าก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาสมุนไพรช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลนะคะร่างกายจะสดชื่นไม่เพลียช่วยบำรุงไตบรรเทาอาการโรคปอดเรื้อรังแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมะขามป้อมค่ะมีวิตามินซีสูงสุดในบรรดาพืชลดไอลดเสมหะเสริมภูมิคุ้มกันอะเซโรล่าเชอร์รี่มีวิตามินซีสูงสุดในโลกอันนี้จากผลไม้นะคะเฉพาะจากผลไม้เนี่ยสูงกว่าส้ม 30-80 เท่านะคะอะเซโรล่าเชอร์รี่เนี่ยแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวบำรุงสายตาโอ้ยอ่านสรรพคุณมาเหนื่อยเลยนี่คัดเอามาเป็นแค่ย่อยๆนะคะนอกนั้นแล้วก็สรรพคุณเพียบแล้วเขาคิดดูทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่รวมทั้งวิตามิน C วิตามิน E นะคะ B1 B2 B6 รวมอยู่ในCE COVID ต้านไวรัสขวดนี้มีทั้งหมด30แคปซูลกินแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะคะเราแถมให้เมื่อคุณซื้อสินค้าครบ 2,000 นะคะแล้วก็แถมคู่กันกับคอลลาเจนเมื่อคุณซื้อสินค้า ครบถึง 2,500 หรือจะซื้อแยกก็4แถม1ก็ได้จะซื้อเป็นกระปุกก็ได้นะคะกระปุกละ300บาท300บาทมี30แคปซูลกินวันละ1แคปซูลแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะเรียกว่าดูแลเสริมสร้างนะคะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือช่วงไหนซึ่งแอนให้น้องตินตินกินเป็นประจำนะคะช่วงที่ไปเรียนแต่ว่าพอปิดเทอมอะไรเงี้ยก็หยุดก็หยุดกินแต่ว่าวันไหนที่เขาไปเรียนเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่เพชรบุรีแล้วก็เนี่ยกลับมาอยู่เรียนลพบุรีก็กินเพราะว่าเวลาออกไปเจอกินเมื่อไปเจอกับผู้คนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะต้องออกไปนอกบ้านหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีถึงแม้จะไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะบางทีของพวกนี้ไวรัสก็มาหาเราถึงบ้านกินได้เลยวันละ1แคปซูลนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับ CE COVID ตัวนี้นะคะคือสรรพคุณมันเยอะแอนก็ไล่เลียงให้ทราบแบบสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังเนาะฟังนานไปมันก็จะเบื่อแต่ขอบอกเลยว่ามันอัดแน่นจริงๆสำหรับตัวนี้ CE COVID นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะ0819474708 0819474708อาหารเสริมในรายการของเราทุกตัวนะคะผลิตมาจากโรงงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นนะคะ JK Ensign Food ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะมีอย.ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดกินใช้ด้วยความสบายใจอ่ะทีนี้ก็มาเรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยเนาะเพราะว่าเขาเตือนกันมาเตือนแล้วเตือนอีกนะคะและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเตือนมาแต่ว่าเป็นการเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเมื่อมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตอนค่ำๆเนาะเตือนฉบับที่2นะคะจากกรมอุตุค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันเนี้ย8ถึง13กันยาจะเริ่มที่อีสานก่อนภาคอื่นจะค่อยๆได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะอ่ะกรมอุตุเขาประกาศเตือนนะคะก็บอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งเริ่มจากทางภาคอีสานก่อนนะคะ8ถึง11เนี่ยภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานจะมีมรสุมพาดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งถัดมาวันที่12ถึง13ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลงส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ระวังตั้งแต่วันที่9ถึง11เนาะถ้าเป็นช่วงเนี้ยนะคะช่วงวันที่8นี่ก็เริ่มต้นกันทางภาคเหนือและอีสานแต่พอเป็นพวกทางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพไล่ลงมาตะวันออกภาคใต้ของเราจะเริ่ม9ถึง11ไล่เลียงกันมานะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วสำหรับวันที่11ไปจนถึง13เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีน จีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะคะตามนี้เนาะเขาก็เตือนล่วงหน้ามาหลายวันนะคะเราก็เตรียมพร้อมนะคะอย่าได้ประมาทช่วงเนี้ยฝนฟ้าหนักเหลือเกินนะคะขนแล้วก็ขนเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งรีบเคลียร์นะคะรอฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะนะยังนึกจำได้สมัยบ้านแอนน้ำท่วมน้ำหยุดท่วมไปตั้งหลายเดือนแล้วยังเก็บของไม่เสร็จเลย ยังนึกแบบไอ้ตอนน้ำท่วมตกใจเนาะอยู่กันสองคนแล้วก็ตินนะคะตกใจขนกันแหลกเลยแอนกับแม่ขนแล้วจำไม่ได้นะคะว่าอะไรไว้ที่ไหนยังไงนะมานั่งนึกก็นึกไม่ออกโอ้โหแล้วกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างได้มันหมดแรงไปแล้วไงมันหมดแรงไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ปลอดภัยนะไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าหาไม่เจอแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเตือนล่วงหน้าเวลาเราจะเก็บอะไรเราก็ตั้งท่าให้ดีว่าไอ้นี่เก็บไว้ตรงนั้นไอ้นั่นเก็บไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะของแอนไม่เคยท่วมไงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมเนาะอยู่ในเมืองอ่ะแต่ที่ไหนได้มันท่วมเพราะว่าเขื่อนมันมีปัญหานะคะช่วงนั้นมันก็เลยท่วมไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ท่วมหรอกแต่ก็อ่ะมาคิดอีกทีได้เจอประสบการณ์น้ำท่วมกับตัวเองเว้ยได้รับรู้แล้วว่ามันลำบากยังไงมันติดมันขัดตรงไหนก็เข้าใจเลยเมื่อก่อนน้ำท่วมแล้วก็เห็นใจว่าเขาน้ำท่วมแต่เราไม่รู้รายละเอียดเลยว่าไอ้ตอนท่วมเนี่ยมันลำบากยังไงแล้วตอนน้ำลงก็ยังไม่หายลำบากยังลำบากต่อล้างบ้านล้างช่องกันต่อนะคะไอ้นั่นเสียหายไอ้นี่เสียโอกาสอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่แค่คำว่าน้ำท่วมแล้วน้ำยุบก็หมดปัญหาไม่ใช่มันมีหลายอย่างนะก็เลยได้เข้าใจได้รู้ซึ้ง ก็ถือว่าเป็นประโยชน์จากเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ต้องมาอีก นะแต่ว่าตอนนี้ถึงมาอีกก็ใจเบาขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเสริมบ้านให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะบ้านแอนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่แอนเสริมขึ้นมาให้สูงนิดหนึ่งนะคะกันเอาไว้เผื่อเนาะมาที่เรื่องของข่าวอื่นๆกันต่อนะคะไล่เลียงกันไปเรื่องของผอ.โรงเรียนเจ้าของรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมจบชีวิตในบ้านพบว่าเครียดงานและซึมเศร้าค่ะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสภ.ไสงามกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลไสงามว่ามีผู้ชายได้รับบาดเจ็บจากเหตุอาวุธปืนภายในบ้านแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจึงได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลพานทองอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อไปถึงพบญาติผู้ตายก็มีทั้งพ่อแม่น้องเมียอยู่หน้าบ้านด้วยความโศกเศร้าเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบในห้องนอนผู้ตายเป็นชายนะคะชื่อว่านายเดลินิวส์แดงพัดอายุ56ปีเป็นผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1โดยได้เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปี63ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยผู้ตายมีบาดแผลจากกระสุนปืนเข้าที่ขมับขวาภายในห้องนอนมีปลอกกระสุนปืน1ปลอกแล้วก็พบอาวุธปืนพกสั้น9มม.วางอยู่ในห้องรวมทั้งพบคราบเลือดที่นอนด้วยเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการสอบถามญาติและผู้ใกล้ชิดก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเดลินิวส์ได้เดินทางไปโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเมียก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันก็ไปด้วยกันทั้งสองอยู่ที่โรงเรียน2ชั่วโมงก่อนจะมีการพูดคุยกันปกติหลังจากนั้นตัวนายเดลินิวส์ก็ขับรถกลับบ้านตามลำพังญาติสังเกตว่ามีอาการเคร่งเครียดต่อมาขณะที่อยู่ในบ้านพ่อแม่ของนายเดลินิวส์ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดจึงเข้าไปตรวจสอบในห้องนอนพบลูกชายได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนก็ช่วยกันเอาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือแต่คนเจ็บก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับผู้ตายเนี่ยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจากผลงานด้านการบริหารและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแต่ยังไงก็ตามญาติและผู้ใกล้ชิดก็บอกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยขออภัยคนตายเนี่ยนะคะเขามีอาการเครียดเรื่องงานแล้วก็ซึมเศร้าโดยคนในครอบครัวก็พยายามดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะช่วงที่ผู้ตายเดินทางกลับจากโรงเรียนมาที่บ้านตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำญาติรวมถึงบุคคลใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดนะคะถึงได้จบชีวิตแบบนี้ซึมเศร้าแล้วก็บอกว่าซึมเศร้านะเดี๋ยวลองไปดูอัปเดตความคืบหน้านิดหนึ่งเครียดแล้วก็ซึมเศร้าก็ยังไม่รู้นะคะสรุปแล้วยังไม่มีใครรู้ของข่าวสดก็เช่นเดียวกันหาสาเหตุที่แท้จริงของการจากไปก็นั่นแหละค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะเครียดงานแล้วก็ซึมเศร้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะซึมเศร้าแล้วก็ยังมีเรื่องเครียดนะสภาพจิตใจมันไม่ไหวสมองตื้อนะคะไม่ไหวก็ไม่ฝืนอะไรทำนองนั้นเนาะก็เลยจากไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างวินมอไซทะเลาะกันเองบานปลายถึงขั้นชักมีดขู่กันคนละเล่มก็เลยโดนพักงานทั้งคู่เลยนะคะหมู่นี้อะไรกันนักกันหนานะคะนิดนึงหน่อยนึงแอนเห็นมีข่าวแบบข่าวย่อยๆชักปืนขู่กันอะไรกันตามท้องถนนคนเฒ่าคนแก่สูงวัยก็แบบหัวร้อนยิ่งกว่าวัยรุ่นอีกนะบางคนหน้าที่การงานก็ดีเป็นอดีตทนายบ้างอะไรบ้างนะคะพอเจอเหตุการณ์ซึ่งดูแล้วมันเหมือนกับเหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลายขนาดนั้นก็เป็นได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความเครียดใดๆสะสมมาก่อนหน้านี้ยาวนานแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งบางทีมันปรี๊ดระเบิดขึ้นมาแอนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูแล้วแหมมันบางทีสาเหตุขับรถอะไรกันนิดหน่อยก็น่าจะให้อภัยกันได้แต่ดูแล้วมันน่าจะสั่งสมความเครียดกันมานานนะคะถึงวันนึงก็ระเบิดใส่ใครสักคนนึงนะกว่าจะคิดได้ก็ไม่ทันแล้วนะคะบางทีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงพักเมื่อวันที่5ที่สภ.พระประแดงสมุทรปราการนะคะทางร้อยตำรวจเอกสราวุธได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากนางสาวทิพย์มนทาอายุ56ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินทางเข้าแจ้งความพร้อมกับนายชนะพลวัย50ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่วินเดียวกันบริเวณตรงข้ามวัดพญาปราบปัจจามิตรที่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงสมุทรปราการโดยระบุบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 9:15 นาทีทิพย์มนทานะคะได้ถูกชนะพลเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บมีบาดแผลฟกช้ำที่บริเวณลำคอหัวบวมปูดหลังรับแจ้งตำรวจก็ส่งทิพย์มนทาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำผลการตรวจมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีขณะเดียวกันสายตรวจที่เข้าระงับเหตุเจอมีด2เล่มเล่มแรกเป็นมีดสปาร์ตายาว30เซนเป็นของชนะพลอีกเล่มหนึ่งเป็นมีดพกสั้นยาว15เซนเป็นของทิพย์มนทาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเอาไว้สอบสวนทราบว่าทั้งคู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่วินเดียวกันมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารและลำดับคิวนะคะมีปัญหามา 2-3 ครั้งจนกระทั่งวันเกิดเหตุทิพย์มนทาเดินทางมาถึงวินก่อนแล้วก็ลงชื่อเข้าคิวชนะพลมาถึงทีหลังแต่เกิดปัญหาเนื่องจากทิพย์มนทาไม่ยอมลงหมายเลขคิวให้ชนะพลจนทำให้ทั้ง2ฝ่ายโต้เถียงกันแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงทิพย์มนทาอ้างว่าชนะพลเดินเข้ามาหาในลักษณะคล้ายจะทำร้ายจึงหยิบมีดพกสั้นที่พกติดตัวมาเพื่อป้องกันตัวขณะที่ชนะพลก็ ้างว่าเอาเห็นทิพย์บนทาถือมีดมาก็เลยเดินถอยออกมาแล้วเดินกลับไปใหม่แล้วก็นำมีดยาวกว่าอีกนะคะสปาร์ต้าเลยกลับเข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายทิพย์มนทาจนได้รับบาดเจ็บตำรวจแจ้งข้อหาชนะพล2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายและใจและพกมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ห้องปราบปรามฝ่ายความมั่นคงที่ว่าการอำเภอพระประแดงสมุทรปราการนายปรินทร์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเรียกหัวหน้าวินนะคะพร้อมคู่กรณีทั้งสองเข้าพบหารือพิจารณาดำเนินการเพราะว่าทะเลาะวิวาทกันในวินจนมีคนเจ็บหลังหารือกันเสร็จฝ่ายความมั่นคงซึ่งรับผิดชอบด้านการปกครองของอำเภอพระประแดงสั่งให้ทั้งสองคนรวมถึงหัวหน้าวินพักการให้บริการเป็นเวลา7วันให้ทั้งคู่ได้ทบทวนพฤติกรรมตนเองนอกจากนี้สั่งให้หัวหน้าวินเร่งดำเนินการปรับปรุงกำกับดูแลผู้ขับวินรับจ้างในสังกัดอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกโดยหากเกิดซ้ำพิจารณายกเลิกถอนใบอนุญาตอย่างเด็ดขาดการลงโทษดังกล่าวถือเป็นการลงโทษในระดับเบาไปหาหนักเนื่องจากทางอำเภอคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงก็ตามในส่วนคดีความคู่กรณีทั้งสองยังต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนายปรินทร์ปลัดอำเภอพระประแดงฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเคสมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในโซเชียลทางอำเภอเนี่ยได้เรียกหัวหน้าวินและคู่กรณีทั้งคู่มาให้ข้อมูลลงโทษตามระเบียบคณะอนุกรรมการด้วยการพักงาน7วันหากเกิดซ้ำก็จะมีบทลงโทษสูงสุดคือให้พ้นจากการเป็นสมาชิกวินทั้งสองฝ่ายรับทราบและยอมรับผลการลงโทษวันนี้ถือว่าสถานการณ์ผ่อนคลายมอบหมายให้หัวหน้าวินไปพูดคุยทำความเข้าใจเพิ่มเติมพร้อมเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมการใช้วาจาสุภาพจิตบริการแก่ผู้โดยสารเพราะเราเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทางอำเภอก็วางแผนร่วมกับขนส่งและสถานีตำรวจในการลงพื้นที่สุ่มตรวจและตรวจสอบวินสาธารณะเพื่อจัดระเบียบเร็วๆนี้นายสุเทพเจ้าของวินบอกว่าคู่เนี่ยเขากระทบกระทั่งกันมาบ้างแล้วในอดีตแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้สาเหตุหลักก็มาจากความเครียดเรื่องรายได้จากการขับวินเนี่ยมันลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจจนเกิดอารมณ์ชั่ววูบตนก็เน้นย้ำเรื่องจรรยาบรรณการพูดจาให้สุภาพขอบคุณผู้โดยสารทุกครั้งปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมวางมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะนอกมันไม่มีอะไรดีเนาะทะเลาะกันนะคะเสียหายหลายอย่างนะคะก็หวังว่าจะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ทำมาหากินร่วมกันต่อไปเนาะมีภาพข่าวของน้องสปไรต์นะคะอ่ะลองมาดูกันนิดหนึ่งนะคะเราก็ไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวแล้วกันเนาะน้องสปไรต์ม.4ค่ะเดินสายแหล่ระดมทุนผ้าป่าจัดซื้อคอมให้โรงเรียนล่าสุดยอดทะลุ 500,000 แล้วค่ะแม่เด็กๆ เขานะเขาทำเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะพอฟังข่าวอะไรเราก็รู้สึกปลื้มใจเนาะดีใจไปกับครอบครัวผู้ปกครองนะคะมีลูกน่ารักนะคะเป็นแล้วก็เนาะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองกับครอบครัวคิดดีทำดีอะไรแบบเนี้ยปลื้มใจแทนก็ไวรัลบนโลกโซเชียลนะคะกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนพี่ชัยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ตระเวนโชว์ลูกคอลูกแหล่ตามตลาดนัดแล้วก็ตลาดถนนคนเดินตามอำเภอต่างๆจนมีการแชร์คลิปบน Facebook และ TikTok กลายเป็นไวรัลได้รับความสนใจและชื่นชมกันเยอะเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่ตลาดถนนคนเดินหนองพระแหล่ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์หลังทราบว่านักเรียนกลุ่มเนี้ยจะเดินทางมาร้องแหล่โชว์ผลงานเปิดรับบริจาคระดมทุนนำไปทำบุญทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนนะคะ เมื่อไปถึงก็พบคณะครูนักเรียนร่วมกันเคาะจังหวะสร้างบรรยากาศอย่างคึกคักแล้วก็มีน้องสไปร์อายุ16ปีนะคะเรียนชั้นม.4หรือนายธนพงษ์บุญตั้งโชว์พลังเสียงขับเพลงแหล่สะกดใจผู้คนไปมาซึ่งบทเพลงแหล่ที่นำมาขับร้องเนี่ยเป็นบทแหล่ชั้นครูที่หาฟังได้ยากด้วยนะแหล่เรื่องมหาชาติ13กันแหล่เรื่องหอยโขงแหล่เรื่องสุบินทกุมารแหล่ปะหน้าธรรมาสแหล่สี่กษัตริย์เดินดงสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเดินจับจ่ายซื้อของต้องหยุดฟังอ่ะแล้วก็ต้องร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันแบบว่าไม่ขาดสายนะคะน้องสไปร์บอกว่าชื่นชอบในเสียงแหล่มาตั้งแต่อยู่ป.2 อ่ะเคยไปบวชอยู่ที่วัดกลางอุตรดิตถ์3วันความจริงอยากบวชตลอดชีวิตเลยแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่ก็เลยบวชได้แค่3วันระหว่างบวชก็ศึกษาวิธีการแหล่จากพระนักเทศชื่อดังคือพระอาจารย์โอภาสกิตติปัญโยหรือพระครูกิตติธรรมานุยุทธนะคะพระนักเทศชื่อดังของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และเมื่อออกมาก็ฝึกร้องแหล่ตามช่อง YouTube ต่างๆพร้อมกับร้องให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ครูฟังซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบปีนี้โรงเรียนจะจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่12กันยาที่จะถึงเพื่อสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนก็เลยอาสามาขับร้องแหล่ตามสถานที่ต่างๆช่วยหารายได้จนได้รับน้ำใจจากผู้คนร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ช่วงวันหยุดก็ติดตามวงปี่พาทย์โถมศิลป์ไทยออกรับงานโชว์นำรายได้มาเลี้ยงดูแม่วัย52ปีที่อยู่ด้วยกัน2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาแยกทางจากแม่ไปนานแล้วน้องสไปร์ก็กล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าได้เปิดเผยยอดเงินในบัญชีธนาคารจากการออกโชว์ร้องแหล่บอกบุญในครั้งนี้ว่ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพุ่งสูงไปถึง 561,000 กับอีก72บาทแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะคะทางด้านดร.รสุคนผอ.โรงเรียนบอกว่าโรงเรียนกำหนดจัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันที่12กันยาก็นิมนต์พระครูปลัดราชันอริโยพระนักแหล่ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดกวางทองพิษณุโลกมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางครูประจำชั้นน้องสไปร์ก็เสนอไอเดียส่งเสริมให้น้องสไปร์ได้โชว์ความสามารถก้าวออกมาต่อยอดความกล้าคิดกล้าแสดงออกด้วยการเดินสายบอกบุญตามสถานที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะคะเป็นมิติใหม่ของการระดมทุนเพื่อการศึกษาซึ่งทางตนก็เห็นดีก็เลยร่วมดำเนินการเดินสายโชว์ผลงานในอำเภอพิชัยอำเภอลับแลอำเภอเมืองจนกลายเป็นกระแสในด้านบวกแล้วก็ได้รับความสนใจพร้อมการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากประชาชนในพื้นที่นะคะโอ้นะคะน่ารักจริงๆเป็นเด็กดีอยู่แล้วเนาะดูแลตัวเองดูแลแม่ก็ได้ด้วยและนี่ก็ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอีกต่างหากนะคะผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูสิเนาะ นะร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่านะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะในการใช้งานที่โรงเรียนเนาะมิติใหม่ของการระดมทุนการศึกษาเขาสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนโอ้โหเลิศนะคะน้องสไปร์นะคะอายุ16ปีเรียนม.4นะคะหรือน้องธนพงษ์บุญตั้งนะคะอันนี้จากโรงเรียนพิชัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะชื่นชมน้องนะคะขอให้ได้ยอดผ้าป่าเยอะๆนะกว่าจะถึงวันที่12เนาะแล้วก็อันนี้นะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะลูกที่ดีพ่อแม่ก็มีความสุขเหลือเกินนะคะอภิชาติบุตรเนาะลูกไม่ดีพ่อแม่ก็ได้แต่เสียใจแต่ความรักก็คงจะไม่ได้ลดน้อยลงไปแล้วค่ะอย่างคุณแม่ท่านนี้ตาบอดด้วยนะร้องไห้ลูกทาสยาค่ะทำร้ายทุบตีโมโหไถเงินไปซื้อยาไม่ได้แม่ต่างกับลูกเมื่อกี้อย่างกับฟ้ากับเหวเลยเนาะ ร้อยตำรวจเอกสมเกียรติจตุรัสนะคะรองสวปสนสายไหมกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในแขวงและเขตสายไหมกรุงเทพหลังได้รับการร้องทุกข์จากนางจันเพ็ญวัย57ปีพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตาขวาบอดแจ้งบอกว่าถูกนายปรเมศลูกชายติดยาเสพติดอย่างหนักขอเงินไม่ได้ก็ทำร้ายร่างกายเป็นประจำระหว่างเดินทางนางจันเพ็ญซึ่งนั่งอยู่บนรถยนต์ของทีมสายไหมต้องรอดได้รับโทรศัพท์จากนายปรเมศซึ่งยังโทรมาข่มขู่แม่ด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรงบอกว่าให้รีบกลับบ้านนะเมื่อเจ้าหน้าที่กับทีมงานเดินทางไปถึงหน้าบ้านนายปรเมศก็เดินออกมาสังเกตว่าเหน็บมีดไว้ที่

กายเป็นประจำตนได้ค่าแรงแค่วันละ390ลูกเอาไป300เพื่อไปซื้อยาเสพติดวันไหนไม่มีเงินจะถูกบังคับให้ไปกู้ยืมเงินจากเพื่อนที่ทำงานถ้าหากว่ากู้ไม่ได้จะถูกกระทืบถูกชกถูกต่อยทุบตีอย่างทารุณจันเพ็ญบอกว่าตนป่วยตาเป็นต้อหินตั้งใจว่าจะเก็บเงินไปรักษาดวงตาแต่ถูกลูกขูดรีดเอาเงินไปจนหมดไม่มีแม้กระทั่งเงินรักษาดวงตาจนปัจจุบันบอดสนิทไปแล้วหนึ่งข้างสาเหตุที่ขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดคือตอนนี้ไม่มีเงินเลยไม่รู้จะไปหายืมใครยืมใครไม่ได้อีกแล้วกลัวว่าวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเงินให้จะถูกซ้อมจะถูกทำร้ายร่างกายอีกก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางบำบัดไม่กี่วันก็ส่งกลับบ้านอีกแล้วก็กลับมาทำร้ายตนเหมือนเดิมแถมยังบังคับให้ตนเดินทางไปที่สถานบำบัดเอาปัสสาวะของแม่ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจหวังว่าตัวเองจะหลุดพ้นไม่ต้องไปรายงานตัวอีกตนก็ปฏิเสธนะคะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ากลัวลูกทำร้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนตนเพิ่งถูกลูกชายตบที่บ้องหูอย่างแรงเพราะไม่พอใจที่ไปขอให้เพื่อนของลูกชายช่วยขึ้นไปหยิบบุหรี่บนห้องนอนให้เคยคิดว่าจะจบชีวิตตัวเองหลายครั้งแต่ก็ต้องหักห้ามใจเพราะว่าห่วงลูกว่าลูกจะอยู่ยังไงหากไม่มีตนโอ้ยคุณแม่นะแต่ว่าตอนนี้หมดที่พึ่งและตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือต้องการให้ตำรวจเอาตัวลูกไปบำบัดทางด้านนายปรเมศก็ยอมรับว่าทำร้ายแม่จริงอ้างว่าโกรธแม่ไม่ยอมดูแลแม่ไม่เอาใจใส่แม้ตอนแรกจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ขอเงินไปซื้อยาเสพติดนะคะตำรวจก็เข้าตรวจค้นในบ้านก็เจอหลักฐานชัดเลยอุปกรณ์การเสพยาอีกัญชงกัญชาวางกระจายกลางบ้านเลยแล้วก็มีไม้คมแฝก2อันที่นายปรเมศจะนั่งคุกเข่าต่อก่อนที่นายปรเมศจะนั่งคุกเข่าต่อหน้าแม่ยกมือไหว้ตำรวจเขาก็เอาตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเตรียมส่งไปหาสารเสพติดดำเนินคดี2ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาส่วนข้อหาอื่นๆพวกการข่มขู่คุกคามเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยเดี๋ยวรอให้แม่ไปแจ้งความเพิ่มเติมนะคะดูสินะคุณแม่จะจบชีวิตยังมาห่วงไอ้ลูกคนนี้อีกนะคะนี่ก็อยู่ต่อหน้าตำรวจละมั้งถึงได้ก้มกราบอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอไม่มีคนอื่นคือสมองเขาเนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมแล้วไงไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะยาเสพติดกินไปหมดแล้วนะคะเป็นซอมบี้ผีสิงนะคะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นแม่เป็นลูกอะไรใดๆแล้วกระทืบแม่คิดดูก็แล้วกันซ้อมตบบ้องหูอะไรโอ้ติดคุกนานๆหน่อยได้ไหมนะเผื่อจะช่วยให้เลิกยาเสพติดได้เนาะมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันบ้างค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์และแคปปิกครีมค่ะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถ้าไม่เจอยังไงก็โทรหาหมอ0991846665 0991846665นะคะสอบถามได้เลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเนาะส่วนวันนี้ป้าการจะไปบ้านป้าสำเนียงอินกลิ่นค่ะอยู่ที่นิคมอำเภอเมืองลพบุรีนะคะเอารองพื้นข้าวโพดเอารองพื้นไปส่งนะคะป้าสำเนียงเขาทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ส่วนรองพื้นดอกดกขนาด25กิโลเนี่ยลุงป้าๆขอมาอีกรอบนะบอกยังไม่ได้เลยแต่ต้องโอนก่อนนะคะน้องนุ๊กเกอร์ก็เลยจัดให้ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน2ลูกเนี่ย 1,000 บาทนะคะขนส่งเอกชนนะขนส่งเอกชนให้เหมือนจัดโปรไปในตัวนะคะสองกระสอบนี้บรรจุ25กิโลรวมเป็น50กิโลเนี่ย 1,000 บาทเท่านั้นก็โทรหาประการได้เลยนะคะ0806264419และ0879934626ค่ะโทรหาได้เลยนะคะ
เน้นไปที่เบอร์นี้

0: นะน้องนุกเกอร์จะได้จัดการให้นะคะเพราะว่าจะต้องมีการโอนเงินโอนทอง0879934626ค่ะน้องนุกเกอร์น้องนัทน้องนุ้ยประการลุงแปะน้องข้าวหอมนะทีมงานนี้มั่นใจได้เกษตรกรตัวจริงนะคะตอนนี้ตี 5:55 นาทีค่ะพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง 7 โมงเช้านะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลัน
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใดชม
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วเสริมความมั่นคงชายแดนและกระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐยังไม่ปิดดีลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายศิราศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเพื่อติดตามการหารือระดับผู้นำและผลักดันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำ2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงกันคือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและยกระดับข่าวกลองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนมอบหมายให้ RBC และ GBC ดำเนินการผ่านกรอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายคุณณภาพรช่างกวนรายงานค่ะ
4: นายกรณิตอุ่นจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะที่ว่าปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องภาษีแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งตามข้อมูลเป็นเพียงความคืบหน้าที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้และเป็นอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งจากการหารือของนายสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยพบว่ามีข้อสรุปในการตกลงร่วมกันและเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จเร็วๆและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
5: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะอยู่ที่วสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเมื่อวันก่อนเนี่ยใครที่ขอเลขปฏิทินกับแอนเนาะลืมหาไม่เจอค่ะเออแอนหาไม่เจอวันนี้ช่วยทักมาใหม่อีกทีได้ไหมเดี๋ยวจะจัดการให้เนาะคือแม้ธุระเยอะเหลือเกินนะคะบางอย่างบางทีแอนก็ลืมไปเฉยทักทายกันซะหน่อยนะคะคุณออนอนงสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่แอนหมูเด้งมานอนเฝ้าตาทำผักกุ้ยช่ายแต่เช้าเลยขี้อ้อน มาอ้อนอยู่เป็นเพื่อนตาเหรอน่ารักมากเลยนะคะเนาะหมาเขาก็น่ารักอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้อย่างดิกกี้ก็เหมือนกันนะคะพอเข้าห้องน้ำก็อยู่ซะแบบตัวก็ใหญ่ก็เบียดประตูห้องน้ำคือถ้าเข้าไปได้ก็จะเข้าแล้วอะนะคือขอตามอย่างกระชั้นชิดเลย นะไปไหนก็ตามนะคะติดพ่อมากๆแล้วเวลาจะออกจากบ้านทีก็จะมานอนอยู่แถวประตูทางเข้าตาเนี่ยละห้อย เห็นแล้วก็สงสารเนาะหมูเด้งนะคะอยู่เป็นเพื่อนตาทำงานนะดีมากคุณประสงค์สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาคนเดียวหรือว่าพาหลานชายแอนมาด้วยคะเนี่ย มีเสียงหวานๆมาเป็นกำลังใจให้ป้าแอนนะเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอฟังคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณธนโชตด้วยนะคะแล้วก็คุณทวินนะคะคุณทวินคุณพวงเพชรค่ะโอ้กุหลาบสวยมากวันนี้วันอังคารสีชมพูหลากหลายโทนเสียงนะคะโทนสีหลากหลายโทนสีงงเนี่ยค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาเสียสมาธิเห็นว่าพูดผิดเลยโทรศัพท์นี่มีธุระอะไรด่วนไหมคะถ้าจะซื้อข้าวซื้อของอะไรใดๆรอให้จบรายการก่อนเนาะด่วนของแอนนี่คือว่าสถานีไม่ออกอากาศเสียงเงียบไปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือด่วนนอกนั้นยังไม่ด่วนค่ะ เอาไว้ให้จบรายการก่อนนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะแล้วก็คุณภาวนาด้วยสวัสดียามเช้าคุณแอนกาแฟสักแก้วนะคะได้เลยค่ะของแอนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแอนคอฟฟี่เนี่ยยังกินไม่หมดเลยอยู่ในแก้วเนี่ย เดี๋ยวนี้สบายใจหน่อยใช้แก้วเก็บความร้อนไงมันอยู่ได้นานนิดหนึ่งนะคะแก้วเก็บความร้อนอันนี้เขาก็ดีนะแบบอุ่นได้ด้วยนะมีแบบเอาไว้มันจะเป็นแม่เหล็กอะนะคะเหมือนเป็นแม่เหล็กแล้วก็มันก็คนเหมือนเราไม่ต้องคนเองอะมันหมุนแล้วคนเองได้เลยนะคะเราไม่ต้องใช้ช้อนคนกาแฟเขาคนให้กดตุ่มปุ๊บนะคะคนเลยนะคะแล้วก็เก็บความร้อนได้นานแอนก็ใช้เป็นประจำตอนนี้ขอบคุณนะคะคุณภาวนาคุณกนกวันด้วยนะคะโอ้กุหลาบโทนนี้ก็สีสวยนะสีออกแนวเขาเรียกอะไรเอิร์ธโทนนิดๆเนาะคุณวิโรจน์นะคะหลากหลายสีเลยคุณพันนิตานะคะคุณพะเยาค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้ามาเป็นช่อเลยแล้วก็คุณสิริพรคุณรุจิราด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานส่งของไปให้คุณแอนรอรับนะอย่าพูดว่าเกรงใจ นะคะบอกว่าคุณก็ส่งกำลังใจให้ทุกวันยังไม่ถึงครึ่งของใจที่มีให้กันโอ้ขอบคุณมากค่ะบอกรักและคิดถึงกันเสมอบอกว่ารอที่ไปรอที่สวนก่อนวันนี้ผักแม่ค้าสั่งเยอะไม่ค่อยพอส่งเข้ามาถึงบ้านแล้วเก็บสดๆจากสวนปากต่อปากคนปลูกจะหมดแรงแล้วจ้าเอาว้าวแสดงว่าขายดิบขายดีนะคะเก็บกันสดๆก็น่าสนุกเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ส่งของมาให้อีกแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะก็เกรงใจแหละแต่ไม่ให้พูดเฉยเลยนะไม่พูดก็ไม่พูดเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอรับค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณวิทย์ยังฝันดีอยู่เมื่อคืนไม่ได้ดูอีกแล้วคุณวิทย์เดี๋ยวคุณวิทย์ต้องมาใหม่นะแล้วก็คุณมนุษย์ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณกาละเวกบอกเมื่อวานฝนตกที่ดินแดงแหมดูภาพนี้เขียวชอุ่มดีจังเลยนะคุณกาละเวกนะคะสดชื่นเลยเนาะนะคะพอเมื่อวานฝนตกหรือว่าตกกลางคืนเช้ามานี่แหมมันสดชื่นต้นหมากรากไม้มันพุ่งทีเดียวคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกทั่วไทยมรสุมพายุเข้าทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้ามาครบเลยดูแลสุขภาพร่างกายและบ้านเรือนกันด้วยนะคะแฟนรายการทุกท่านด้วยรักและห่วงใยกันและกันขอบคุณมากๆขอบคุณแทนแฟนๆรายการนะคะก็เนาะดูแลขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะมีข่าวเตือนๆกันแล้วก็นำเสนอกันตลอดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศนะคะไม่ประมาทต่อให้น้ำไม่ท่วมสุขภาพร่างกายอะไรใดๆการเดินทางมันก็มีปัญหาได้นะทั้งเราแล้วก็สมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วตอนนี้ที่บ้านแอนยุงเยอะมากไม่รู้มันยุงอะไรตัวนิดเดียวอะสลัดมันก็ไม่ไปนะบางทีแอนทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมมือมันยังเปื้อนอยู่ไงยุงมาเกาะไอ้เราก็ยกแขนแบบสะบัดสะบัดมันก็ไม่ไปเป่าก็ยังไม่ไปโอ้โหโมโหจังเลยทำไมมันมึนขนาดนี้บี้ซะเลยอุตส่าห์ว่ามือมันเปื้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็สลัดให้มันออกไปมันไม่ไปค่ะแล้วกัดเจ็บมากตัวเล็กๆดำๆอ่ะยุงอะไรก็ไม่รู้มากันเยอะนะคะแอนสังเกตได้2วันแล้วเนี่ยยืนทำกับข้าวหรือว่าบางทีอยู่ในที่มืดๆตอนค่ำๆอ่ะเอาเขาแหละโดนรุมเลยนะก็ระวังด้วยนะคะยุงก็พาหะของโรคคุณวิทย์มาแล้วสวัสดีค่ะมาก่อนนอนและยามเช้านะคะต้องขออภัยนะบางทีแอนก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์บางทีแบบพักผ่อนคุยกับลูกเพลินอะไรเงี้ยก็จะได้มีเวลาคุยเล่นกันก็เฉพาะกว่าจะเสร็จงานอะไรของแอนก็ประมาณ2 ทุ่มไปแล้วทุกวันเลยค่ะเนาะและแอนก็จะได้คุยเล่นกับลูกบ้างอะไรบ้างบางทีก็ดูหนังกันอะไรกันบางทีไม่ได้ดูโทรศัพท์ต้องขออภัยนะไม่ได้ดูไลน์อ่ะเนาะคุณสมบัติสวัสดีค่ะ711ชัดเจนเหมือนเดิมแหมดีจังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะฟังชัดเจนดีแอนก็ดีใจเนาะถ้าฟังไม่ชัดก็ห่อเหี่ยวหัวใจพูดอะไรไปตั้งเยอะแฟนรายการฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเหนื่อยเลยถ้าฟังชัดเนี่ยพูดได้ยาวนะไม่เหนื่อยเลยนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณหน่อยก็มาพร้อมกับแก้วกาแฟสีชมพูหวานๆน่ารักจังเลยอะคุณหน่อยคุณจิราพรด้วยนะคะวันนี้สีชมพูเข้มนิดหนึ่งค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณจิราพรสุขภาพแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมคะขอให้แข็งแรงไปนานๆน้องหมวยค่ะแล้วก็คุณสมเกียรติด้วยนะคะคุณพี่มานะค่ะบอกว่าดอกกระเจียวที่300ไร่โอ้โหสีชมพูน่ารักจังเลยครับเอ๊ะกระเจียวนี่สีชมพูเหรอคะพี่แล้วแอนนึกว่ามันเป็นม่วงนะหรือยังไงหรือมันมีหลายสีแต่สีชมพูอันนี้ก็สวยนะชมพูใสๆนะคะบอก711ชัดเจนแอนเสียงแจ่มแล้วนะคะขอให้น้องแอนผู้จัดการและแฟนรายการแข็งแรงแล้วก็โชคดีขอบคุณค่ะพี่มานะก็เช่นกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคุณสำอางว้าวนะคะกล้วยไม้สีชมพูคุณวิเชียนด้วยนะคะสวัสดียามเช้าคุณชมค่ะคุณภาวนานะคะแล้วก็คุณภาวนาดอกอะไรอ่ะน่ารักจังเลยแล้วก็คุณสนั่นนะคะคุณสนั่นกลมประเสริฐอ่ะคุณลำพึงคุณมาลีนะคะมาพร้อมกับความหวานนะคะเพราะว่าวันนี้สีชมพูทั้งหมดเลยไงมันก็จะหวานนิดหนึ่งนะคะแต่ดีเจไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะเ พิ่งมาหัดหวานกับเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสีชมพูนี่รู้สึกไม่ใช่แนวเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วแบบมันน่ารักเนาะอะไรอย่างนี้นะคะคุณแอลแอลค่ะคุณนพดล นะคะแล้วก็คุณปัญญาค่ะนะคะสวยงามคุณแป้นคุณยุพินบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะเมื่อคืนฝนตกแรงแต่ไม่นานหายร้อนซะหน่อยคุณยุพินและอันนี้กุหลาบบ้านคุณยุพินหรือเปล่าสวยมากนะคะโอ้หลายชั้นเลยทีเดียวเนาะสวยนะคะคุณลุงชอยนะคะลุงชอยแล้วก็คุณจำเป็นคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์นี่ก็มีก็ซ้ำๆกันมีชื่อซ้ำๆนะคะแอนจำผิดอยู่เรื่อยนะคุณพรทิพย์มี2-3ท่านคุณระเบียบนะคะโอ้สวยคุณดวงแก้วค่ะแล้วก็ครบยังครบถ้วนแล้วนะคะคุณประดับนี่คุณประดับคุณประดับดอกอะไรคะอันนี้ที่บ้านใช่ไหมแอนก็ลืมอยู่เรื่อยเลยเวลาคุณประดับส่งรูปมาจำไม่ค่อยแม่นถ้าไม่ได้ปลูกเองบางทีจำไม่ค่อยได้นะช่วงนี้แอนก็มีโปรแกรมที่จะขยายผู้จัดการซื้อกระถางมาให้แล้วมาวิ่งนะคะก
ำลังก็เอ๊ะนะจะปลูกใส่กับอะไรดีเพราะว่าม้าวิ่งเนี่ยก้านยาวมากนะคะนะปกติแอนก็อยู่กับขอนไม้ปรากฏว่าก็เขาก็ออกดีมากเป็นกล้วยไม้เนาะแต่ว่าดอกเขาว่าก้านยาวอู้ยาวยาวนู่นเลยก็เลยมีไอเดียว่าเราจะเอากระถางแบบยาวๆอ่ะอืมเราจะปลูกที่กระถางยาวๆให้ใบมันอยู่ข้างล่างอะไรแต่ว่าให้ดอกเนี่ยมันถูกบังคับให้อยู่ในกระถางนะคะมันจะได้สวยไม่งั้นตอนนี้ก้านนะคะดอกยาวซ้ายขวาอะไรเงี้ยแบบเต็มไปหมดเลย ก็เลยคิดหาอะไรทำเล่นๆนะคะพอเกี่ยวกับเรื่องต้นหมากรากไม้เราก็จะได้รู้สึกว่าทำอะไรกับต้นไม้เนี่ยมันก็เพลินดีเนาะแล้วก็เหมือนกับมันสงบดีประดิษฐ์ประดอยมุมนั้นมุมนี้นะคะเมื่อวานก็แยกออกไปได้หนึ่งได้เขาเรียกอะไรหนึ่งกิ่งหนึ่งช่อเอาไปปลูกใหม่ส่วนใหญ่แอนชอบปลูกให้มันอยู่ติดกับต้นไม้นะคะเมื่อวานก็ลองทำแล้วได้เป็นหนึ่งช่อเดี๋ยววันนี้เอาใหม่มีทั้งเอาปลูกกับต้นไม้มีทั้งปลูกลงกระถางพอเพลินๆนะคะฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวตอนเกษียณไม่ได้จัดรายการจะได้มีอะไรทำนั่นนู่นนี่ว่ากันไปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกันมาคุณหนึ่งหรือไทยวันนี้ทำอะไรจ๊ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เช้านี้น้องตินตินก็บอกว่าอยากกินไข่ลวกนะคะเดี๋ยวบอกหนูอยากกินไข่ลวกค่ะแม่แล้วก็อยากจะกินไข่ลวกแล้วก็มีซื้อน้ำพริกมาน้องตินตินชอบกินน้ำพริกแบบแห้งๆอะค่ะน้ำพริกอะไรปลาแซลมอนนะคะกรอบๆแห้งๆอะ เหมือนเด็กๆกินนะเนาะแต่แอนไม่แน่ใจนะคะว่าอย่างแอนก็ไม่ได้ชอบกินแบบนั้นก็ชอบกินน้ำพริกที่มันเป็นน้ำพริกจริงๆอ่ะแต่น้องตินตินชอบกินแบบนั้นอ่ะแห้งๆกินกับไข่กินกับอะไรเนี่ยโรยเลยนะคะกรอบๆเลยแล้วก็ไข่ลวกไข่ต้มอะไรก็ว่ากันไปไข่เจียวเขาจะชอบกินอย่างนั้นแล้วก็ผักข้าวไม่กินแล้วก็เน้นผักนะคะประมาณเนี้ยก็ดีเหมือนกันง่ายๆนะคะบอกหนูซื้อน้ำพริกมาแล้วค่ะแม่ลวกไข่ให้หน่อยนะคะวันนี้2ฟองแล้วก็ผักได้เลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะคุณแม่ก็ทำได้แค่นี้แหละแม่ก็ทำได้แต่ง่ายๆก็ยังอุตส่าห์ได้ทำให้ลูกกินนะเนาะอ่ะโอเคนะคะกับข้าวแบบเห็นแล้วแบบแหมที่เขาทำกันเก่งๆเนี่ยแอบอิจฉานิดๆ นะแอบอิจฉานิดๆแต่ว่าฝีมือคงไม่ระดับนั้นนะคะคงต้องฝึกอีกนานเสียเวลาฝึกปูนี้แล้วเนาะซื้อกินเอาก็แล้วกันคุณประดับอ๋อต้นเทียนขอบคุณมากนะคะคุณประดับนะอ่ะโอเคเนาะทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราก็มาอ่านข่าวกันต่อนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเดี๋ยวแอนขอย้ำโปรโมชั่นนิดนึงเนาะช่วงต้นชั่วโมงนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัสถ้ายอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสและแถมคอลลาเจนเปปไทด์แถม2อย่างเลยนะคะอย่างละขวดส่วนโปรที่3ก็คือซื้อ4แถม1นะคะซื้ออะไรก็แถมอันนั้นแหละนะคะก็เป็นโปรยอดนิยมนะคะเป็นโปรยอดนิยมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องซื้อ4แถม1กันแบบนี้หลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วถูกใจแล้วนะคะส่วนโปรพิเศษ3แถม1จะถามว่ามีเมื่อไหร่แอนก็ไม่รู้จริงๆรอนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบในห่วงเทศกาลสำคัญนะคะเขาก็จะจัดโปรพิเศษให้แอนอย่างที่บอกอะค่ะปีนึงก็มีภายในมี 1-3 ครั้งมั้งไม่แน่ใจปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีถึง3ครั้งนะแต่ว่าปีนี้ก็ยังห่างไปเนาะรู้สึกว่าปีที่แล้วมันจะมีประมาณสัก3ครั้งปีนี้น่าจะมีไปแล้วสักครั้งหนึ่งไม่หรือยังไงเนาะแอนก็จำไม่แม่นช่วงต้นปีหรือปลายปีอะไรเนี่ยค่ะยังไงก็รอนิดนึงเชื่อว่ามีแน่นอนแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้เนาะก็รอดูกันต่อไปทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะคะคุณผู้ฟังบางทีเขามาจัดโปรให้แอนเนี่ยจากเขาไม่เคยจัดเลยแอนก็ขอเฉพาะเดือนที่สำคัญเขาก็ให้แล้วล่าสุดเราก็ลามปาม เราก็ลามปามขอทุกเดือนเลยนะคะเขาก็ให้แล้วยังจะแบบพิเศษอีกอะไรอีกก็ต้องรอนิดนึงเนาะตามสภาพเศรษฐกิจก็เห็นใจกันแต่เชื่อว่ามีนะคะอาจจะเป็นสิ้นปีก็ได้ก็รอหน่อยแล้วกัน
ตอนนี้เดือน9 10 11 12นะรอไปอีก3เดือนนะคะถ้ามันจะมีก็น่าจะเป็นอันนั้นนะแอนคิดว่านะรอนิดนึงช่วงนี้ก็อาจจะซื้อปกติทั่วไปก่อนก็ได้นะคะยังไงก็โทรมาแล้วกัน0819474708 0819474708มาตามหาแมวกันสักนิดนึงเถอะนะเห็นใจจริงๆเลยคนที่ลูกเต้าหายนะแอนก็เข้าใจความรู้สึกดีนะคะตายก็คือตายนะคุณผู้ฟังเนาะหายห่วงกันไปแต่ไอ้หายเนี่ยไม่รู้ไปตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนนะคะโดยเฉพาะน้องแมวที่น่ารักน่ารักอย่างเจ้าตัวนี้นะคะช้างอันค่ะช้างอันอายุ2ขวบนะคะแล้วก็ป่วยด้วยต้องป้อนยาน้องเป็นแมวพันต่างประเทศสกอตติชนะคะสุดที่รักเลยไม่รักได้ไงสีเทาหน้ากลมตัวกลมขนฟูเลยทีเดียวนะคะสีเทาสวยมากๆค่ะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะถนนพระราม5ตำบลบางคูเวียงบางกรวยนนทบุรีค่ะนางสาวธนัดพรหรือนกนะคะอายุ54ค่ะเป็นนักธุรกิจสาวด้านอสังหาริมทรัพย์แมวพันธุ์สกอตติชที่เธอเลี้ยงไว้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจนคนในครอบครัวออกตามหาแต่ว่าไร้วี่แววทุกคนกินไม่ได้นอนมาไม่หลับโอ้โหมานานร่วมเดือนหายไปเป็นเดือนแล้วเหรอคะเนี่ยธนัดพรบอกว่าคือเธอก็นะคะบอกเอ่ยด้วยเสียงเศร้าแล้วก็น้ำตาซึมนะคะน้ำตาปริ่มเลยบอกว่าแมวพันธุ์สกอตติชที่หายไปชื่อน้องช้างอันเป็นตัวผู้อายุ2ปีสีเทาล้วนตาเหลืองหายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่13สิงหาน้องมีโรคประจำตัวเหนื่อยง่ายถึงเวลาก็ต้องป้อนยาหลังจากน้องหายไปตนและครอบครัวตามหาทั่วหมู่บ้านแปะรูปน้องตระเวนไปทุกที่แต่ไม่เจอประกาศให้รางวัล 50,000 บาทก็ไม่มีใครแจ้งเบาะแสข้อมูลของน้องเลยขอให้สื่อช่วยเป็นสื่อกลางหากเจอน้องช้างอันจะเพิ่มรางวัลจาก 50,000 เป็น 100,000 ทันทีสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือนำน้องมาคืนถึงบ้านนะคะรับเลยค่ะ 100,000 ตั้งแต่น้องหายไปร้องไห้เสียใจทุกคืนแมวอีกตัวที่เลี้ยงคู่กันชื่อว่าน้องมู่หลานก็ซึมเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนเดิมเหมือนน้องจะรู้ว่าช้างอันหายไปน้องไม่เล่นและร่าเริงเหมือนตอนที่อยู่คู่กันคุณนกก็พาผู้สื่อข่าวไปดูห้องนอนนะคะห้องนอนของน้องช้างอันติดแอร์เหลือเพียงคอนโดบ้านคอนโดแมวที่ว่างเปล่าซึ่งคุณนกก็ไม่เก็บนะคะบอกปล่อยเอาไว้อย่างนั้นสักวันช้างอันน่าจะกลับมาน้องอาจจะได้กลิ่นแล้วก็กลับมาที่บ้านแม้จะเป็นความหวังริบหรี่แต่ก็ต้องทำทุกอย่างนำธูป16ดอกออกมาปักไว้หน้าบ้านตามความเชื่อของคนที่เลี้ยงแมวนะคะแนะนำมาพร้อมทั้งให้รปภ.นำรูปป้ายขนาดใหญ่ของน้องช้างอันมาติดไว้ที่ป้อมยามเผื่อว่าจะมีลูกบ้านรายไหนเห็นน้องเจอน้องแล้วแจ้งเบาะแสมาพี่สาวของคุณนกก็บอกว่าสงสารน้องสาวมากๆเลยช้างอันกับมู่หลานเป็นแมวพันธุ์สกอตติชที่น้องเลี้ยงไว้ผูกพันมากน้องตั้งแต่หายไปตนเห็นเขาจะคอยไปเชิงเง้อดูรอบบ้านถามหาจากคนในหมู่บ้านและบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่ไร้วี่แววตนไม่รู้จะช่วยน้องยังไงอยากบอกถึงคนที่เจอและรับช้างอันไว้ช่วยนำกลับมาคืนเถอะเราจะจ่ายเงินสดให้ทันทีไม่มีข้อแม้นะคะก็เหมือนกับตัวก่อนเนี้ยนะคะคือก็จะมี2แบบไอ้ที่หายไปลักษณะแบบนี้นะคะคือเดินเที่ยวเล่นนะถ้าคิดในแง่ร้ายเนาะมีหมาหมูมาไล่ตะเลิดเปิดเปิงกลับบ้านไม่ถูกหรือไม่ก็ถูกอุ้มไปประมาณนี้เพราะว่าน้องน่ารักดูเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แมวไทยแล้วก็ต้องราคาแพงแมวพวกนี้ราคาสูงนะคะยิ่งถ้ามาจากฟาร์มที่แบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาจากเป็นแชมป์เป็นโชมอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะนะหลักหมื่นหลักแสนหลายแสนอะไรก็มีนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอะไรที่เนาะอยากให้น้องได้กลับบ้านนะคะน้องกลับบ้านเองไม่ได้นะคะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าน้องหลุดหนีหายไปยังปลอดภัยก็ขอให้น้องได้นะมีอะไรสักอย่างชี้นำทางให้น้องกลับหรือว่ามีใครอุ้มน้องไปก็ขอให้มีอะไรดลจิตดลใจให้เอาน้องช้างอันกลับมาคืนเจ้าของเขาแล้วรับทรัพย์เปลี่ยนเป็นเงินแสนไปหาซื้อแมวที่คุณต้องการเองนะ
ไอ้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วคืนเข้าไปเนาะแบบนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณนกและน้องฉางอันได้เจอกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะไฟไหม้นะคะไฟไหม้ที่ไหนคะเนี่ยไหม้กันทุกวันค่ะอันนี้อ๋อไหม้ตั้งแต่เมื่อวานและโรงงานขนมรายใหญ่ย่านอ้อมน้อยสมุทรสาครนะคะรถน้ำระดมกันเข้าไปตั้ง50คันพบว่าความเสียหายเนี่ยเป็น10ล้านอ่ะที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะคะเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่อาคารเป็นหลายส่วนเลยสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วก็จุดที่เกิดไฟไหม้เป็นอาคารผลิตขนม2ชั้นเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่นะคะแล้วในตัวอาคารมีเครื่องจักรวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงลุกไหม้รุนแรงทะลุขึ้นมาบนหลังคาอาคารเลยทีเดียวนะคะดำปิดปีเลยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะก็มากันจากทั่วเลยนะคะพื้นที่ทั้งในสมุทรสาครทั้งใกล้เคียง50กว่าคันน่ะระดมกันเข้าฉีดทุกทิศทุกทางสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงโชคดีสกัดได้อยู่ในวงจำกัดใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าแต่เพลิงไม่ลุกไหม้แล้วก็แต่เพลิงไม่ลุกไหม้ไม่รุนแรงขึ้นแล้วนะคะคุมอยู่แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนั้นมีพนักงานเข้าบริษัทแค่3คนทำหน้าที่เปิดเครื่องในไลน์ผลิตก็เตรียมความพร้อมของเครื่องพนักงานคนอื่นๆก็ทยอยมาทำงานนะคะแต่หลังจากเปิดเครื่องไม่นานก็ไฟลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุมก็มีการประสานขอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาควบคุมแต่ว่าเพลิงมันก็ไหม้รุนแรงรวดเร็วจนทำให้เกิดความเสียหายงานนี้ก็น่าจะหลาย10ล้านนะคะก็เดี๋ยวต้องรอให้เพลิงสงบแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปตรวจพิสูจน์โดยกองพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปก็เอาเป็นว่าคิดบวกเอาไว้ก่อนว่าไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายใดๆนะคะทุกคนปลอดภัยเสียหายแต่ทรัพย์สินเนาะมีประกันก็ว่ากันไปค่ะมีข่าวพบรอยเท้าเสือโคร่งในเขตอุทยานเอราวัณเตือนชาวบ้านที่ไปหาของป่าเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะเอหมู่นี้ก็จะมีข่าวเหมือนเสืออะไรนี่หมีเหมอนี่ออกมาหากินกันเนาะข้างในป่ามันเป็นยังไง นะคะแต่ว่าก็เป็นเสือแก่บ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเข้าออกตระเวนเชิงคุณภาพนะคะในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการลักลอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าที่บ้านทุ่งก้างย่างทุ่งก้างย่างหมู่7ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกกาญจนบุรีนะคะมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณก็ไปเจอรอยเท้าเสือโคร่งวัดขนาดความกว้างความยาวไม่เท่าไหร่นะ13เซนอุ้งขนาดไหนวิเนี่ยเดี๋ยวดูดิ13เซน ขนาดอุ้งเท้า 9.5 เซนนะคะความกว้างความยาวของเท้า13เซนโอ้โห ตายแล้วนะเกือบเท่ามือแอนเลยอะนะเกือบเท่าฝ่ามือของแอนเลยแอนเป็นคนนิ้วยาวนะเป็นคนมือใหญ่13เซนโอ้เนาะก็โดนสักพวกหนึ่งนี่แย่เลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนกันนะคะแต่เขาไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าหรืออื่นใดนะเจอแต่รอยเท้าเสือโคร่งเหมือนกับว่ามันเดินผ่านมาแค่นั้นเองนะคะฝนฟ้าตกดินมันเป็นนิ่มๆยุบๆมันก็เลยเห็นเป็นรอยเท้าแต่เขาก็เตือนชาวบ้านที่จะออกไปหาของป่านะเนาะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่เขาก็บอกว่าเสือเนี่ยมันไม่ได้อยากเจอมนุษย์หรอกพอได้กลิ่นมนุษย์เห็นมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็ไปแล้วนะมันไม่อยากคบ นะมันไม่มีสัตว์ป่าไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนอยากคบกับมนุษย์เป็นเพื่อนอ่ะนะต้องพึงรู้เอาไว้ด้วยนะนะว่าสัตว์ป่าเขาไม่อยากคบหากับมนุษย์หรอกแค่ได้กลิ่นอะไรงี้ก็ไปแล้วถ้าไม่จวนตัวจริงๆนะคะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างนะคะทางด้านข่าวสดค่ะหลานโหดเอาอีกแล้วเอาค้อนทุบน้าชาย
แล้วแบกศพใส่รถขับไปทิ้งแต่รถขึ้นเนินไม่ไหวก็เลยอุ้มร่างน้าโยนเข้าป่าข้างทางแทนอ้างว่าแค้นที่ถูกด่าเรื่องงานตายแล้วนะคะนี่หลานกับน้านะเนี่ยทำยิ่งกว่าผักกว่าปลานะโยนทิ้งข้างทางเฉยเลยนะคะอะไรกันเนี่ยตำรวจสภ.ปงจังหวัดพะเยานะคะไปจับกุมตัวในประสานมิตรอายุ23ที่บ้านพักในอำเภอปงนะคะหลังจากมีพยานหลักฐานว่าทำร้ายน้าชายวัย47ตายที่บ้านพักเอาศพใส่รถกระบะแล้วก็ไปทิ้งริมถนนในพื้นที่อำเภอปงก่อนจะมีชาวบ้านมาพบศพบ่ายวันที่6นะคะจากการสอบสวนในประสานมิตรก็รับสารภาพว่าค่ำวันที่3นี่ปากเสียงกับน้ามีปากเสียงกับน้าชายเรื่องเงินแล้วก็ถูกตำหนิเรื่องการทำงานจนเกิดความโกรธหยิบค้อนไปฟาดน้าชายที่กำลังนั่งอยู่ที่เปลใต้ถุนบ้านฟาดไปที่หัวกับกกหูตายเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาศพใส่ท้ายรถกระบะพ่อขับไปทิ้งแต่พอขับไปถึงทางขึ้นเนินใกล้โรงพยาบาลตำบลรถเกิดดับขับต่อไม่ได้ก็เลยอุ้มศพไปโยนทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนแล้วก็ถอยรถห่างจากจุดทิ้งศพไป100เมตรนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านจนมีชาวบ้านไปพบศพและตำรวจก็มาจับตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานคราบเลือดที่ท้ายรถกระบะแล้วก็ที่ค้อนนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำตัวในประสานไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนโดยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ในประสานมิตรเคยถูกจับคดีอาวุธปืนและยาเสพติดมาแล้วนั่นไงเห็นไหมไม่มีพลาดนะคะมันต้องไปเอี่ยวกับเรื่องยูกยาพวกนี้นะคะตลอดอ่ะเคยติดคุกมาแล้วนะคะแค่นี้ชิวๆทำผิดตั้งแต่อะไรนะอาวุธปืนนะคะทำผิดเรื่องเสพยาวันนี้ทำผิดเรื่องฆ่าคนตายก็หนักข้อไปเรื่อยๆสมองใดๆไม่เหลือนะคะเยอะแยะเหลือเกินค่ะคนประเภทนี้เอาตัวไปพัวพันกับยาเสพติดนะคะพิษภัยจริงๆค่ะทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นนะคะทั้งกับคนโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดเนาะพ่อแม่ญาติพี่น้องหมดกันสามีเก่าเดินทางมาแจ้งความค่ะหลังจากถูกสามีใหม่ของภรรยาเก่านะคะขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วยังลงมาชกซ้ำปางตายนะผัวใหม่ของเมียของอดีตเมียขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ลงมาชกปางตายกับหัวเก่านะคะลงไปดูในพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปดูลงพื้นที่กับนายสุมิตรอายุ50ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายวันถูกผัวใหม่ของมาริสาหรือน้องดาวัย46อดีตเมียของเขาขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนล้มหลังจากนั้นลงมาซ้ำอีกเมื่อวันที่5กันยาบริเวณถนนเลียบคลอง15ฝั่งตะวันออกตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเหตุการณ์ดังกล่าวกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ด้วยนะคะคือก่อนเกิดเหตุดาเนี่ยได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผัวใหม่นะคะมาตามหาในเล็กในพื้นที่สอบถามชาวบ้านถึงในเล็กก่อนที่จะมีคนบอกว่าเห็นในเล็กอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจนไปเจอในเล็กระหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านแล้วก็ไปมีปากเสียงกันระหว่างทางในเล็กเขาก็เลยเดินหนีออกมาบนถนนทางหลักนะคะฝ่ายผัวใหม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดด้านบนถนนพอในเล็กเดินขึ้นมาปั๊บก็เร่งเครื่องพุ่งชนจนในเล็กล้มมอเตอร์ไซค์เองก็ล้มเช่นกันจากนั้นก็ตามเข้าไปชกต่อยในเล็กซ้ำเตะเข้ากลางหลังต่อยที่ใบหน้าอีกหลายครั้งท่ามกลางชาวบ้านตะโกนห้ามซึ่งขณะนั้นในเล็กเนี่ยนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะอยู่ในพงหญ้าริมถนนแล้วก็มีผู้ที่เข้าไปช่วยเอาตัวส่งโรงพยาบาลนางสาวทาริกาผู้ใหญ่บ้านหมู่11เห็นเหตุการณ์บอกว่าสองผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาถามหาในเล็กก่อนที่คนในบ้านจะบอกว่าเห็นในเล็กอยู่ฝั่งนู้นทั้งสองก็ขี่ตามไปแล้วก็มาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเสียงดังและมีคนทำร้ายกันมองไปถึงเห็นสองผัวเมียที่มาตามหาในเล็กมาทำร้ายในเล็กจึงเดินออกไปห้างแล้วสอบถามว่ามีเรื่องอะไร
บอกว่าจะมีเรื่องจะให้ในเล็กเซ็นเอกสารเพราะติดหนี้เงิน 100,000 แต่ก็ไม่รู้ว่าติดหนี้เรื่องอะไรและสาเหตุที่ชนเนี่ยเพราะอะไรกันแน่ส่วนในเล็กก็เปิดเผยว่ามีอาการบาดเจ็บเดินกระเพกใบหน้าที่โหนกแก้มยังมีรอยเขียวช้ำที่ผ่านมาเคยคบหากับนางดาอดีตภรรยามา 4-5 ปีเคยร่วมกันซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันโดยตนเป็นผู้ซื้อแต่เมียน่ะเป็นผู้ค้ำพอต่อมาเลิกรากับเมียไปได้ 7-8 ปีมอเตอร์ไซคันดังกล่าวก็นำไปคืนที่ศูนย์บริการที่ซื้อมาจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมาไฟแนนซ์กลับมาติดตามเรื่องหนี้มอเตอร์ไซค์ทำให้อดีตเมียกับผัวใหม่เขาเนี่ยเดินทางมาหาตนโดยตนบอกว่าให้ไปพูดคุยกันที่บ้านเพราะเกรงใจเจ้าของบ้านที่ตนไปทำงานรับจ้างเขาแต่ขณะที่ตนกำลังจะเดินกลับบ้านเนี่ยพอพูดคุยกับอดีตเมียและผัวใหม่เขาก็เกิดทะเลาะกันก่อนระหว่างทางตนก็เลยเดินหนีแล้วก็มาถูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนผัวใหม่ของเมียของอดีตเมียก็เข้ามาเตะซ้ำต่อยซ้ำจนถึงขั้นตนสลบเลยทีเดียวในเล็กก็บอกว่าหลังเกิดเหตุช่วงค่ำตนได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลตั้ง720วันนี้ก็ตั้งใจจะไปทำงานพอได้เงินมาก็จะไปแจ้งความแต่จากอาการที่ถูกทำร้ายก็ยังไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ก็ไม่มีรายได้ข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะไม่มีเงินผู้สื่อข่าวทราบเรื่องก็เลยให้เงินในเล็กไปซื้อข้าวกินและพาในเล็กไปสถานีตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับผัวใหม่ของอดีตเมียด้วยนะคะพนักงานสอบสวนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบเอาตัวผัวใหม่ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอให้ในเล็กเนี่ยมาแจ้งความอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะพูดกันดีๆไม่ได้ใช้กำลังมันก็ต้องขึ้นโรงพักกันไปนะคะจากเรื่องเล็กก็บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเดิมค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะก็มีข่าวความคืบหน้าเนาะมีข่าวความคืบหน้าเรื่องของโจรผู้ร้ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวลองดูกันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละ6:38นะคะ6:38มีข่าวความคืบหน้าศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะพันตำรวจโทที่ชนแล้วหนีเนาะชนแล้วหนีชนน้องเข้าปันอายุ16ปีเสียชีวิตก็โดนคุมตัวเข้าเรือนจำไปนะคะเป็นตำรวจนะคะเคยพาแต่คนอื่นเข้าวันนี้เข้าซะเองนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยด้วยค่ะที่สภ.เมืองพิษณุโลกนะพันตำรวจเอกภาคภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็แถลงความคืบหน้าอุบัติเหตุที่รถ Toyota Fortuner พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ทำให้น้องเข้าปั้นอายุ16ปีเสียชีวิตและมีคนเจ็บอีก2รายกลางดึกวันที่2กันยาก่อนที่รถคันนี้จะขับหลบหนีไปตำรวจชุดสืบก็ตามจนพบว่าเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทแล้วก็ได้เดินทางมามอบตัวกล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ตายประสงค์จะชดใช้เยียวยาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นและมีคนเจ็บคนตายแล้วก็ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพันตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งศาลอยู่ในการควบคุมยื่นคัดค้านการประกันด้วยส่วนการดำเนินคดีหลังจากนี้ก็ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์ว่าผู้ต้องหามีการดื่มสุรามาก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะแต่ว่าหายไปตั้งหลายวันเนี่ยเขาก็กังวลกันว่าแล้วมันจะตรวจเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนั้นก็ดูจะเมาเนาะนอกจากนี้ก็มีการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถคันเกิดเหตุเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเพิ่งซื้อต่อรถคันนี้มาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการครอบครองแล้วก็การโอนรถว่ามีการซื้อขายกันมาจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะส่วนต้นสังกัดก็คือ
ภูธร6เนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่เป็นผู้ต้องหานะคะแล้วก็ทางพันตำรวจเอกวัชรพงศ์ก็บอกตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะการติดตามตัวคนทำผิดซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบกันอย่างรอบคอบเนื่องจากพบประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนรถที่ไม่ตรงกับตัวรถด้วยแล้วก็เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตี 2:47 ของวันที่2ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไล่เก็บข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดพอวันที่3ก็รวบรวมข้อมูลและทราบเส้นทางของรถคันเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนแล้วก็เร่งพิสูจน์ทราบตัวคนทำผิดพอวันที่4ก็มีหลักฐานมั่นใจว่าเป็นบุคคลนี้แต่ว่าเขากำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ประสานติดตามตัวแล้วก็ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางเข้ามอบตัววันที่7ต่อมาผู้ต้องหาแจ้งว่าหากสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ก่อนก็จะมามอบตัวทันทีแต่ผู้ต้องหาก็มามอบตัวก่อน1วันนะคะส่วนกรณีที่ขับรถหลบหนีเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่าเขาตกใจก็เลยขับรถออกจากพื้นที่ไปแต่ยังไงก็ตามประเด็นดังกล่าวจะต้องมาพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดประกอบกันขณะที่ประเด็นว่าผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ก็มีการส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้มีผลตรวจเป็นหลักฐานตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานรอบด้านทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงผลตรวจแอลกอฮอล์และรายละเอียดอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและขั้นตอนของกฎหมายนะคะล่าสุดศาลก็คัดค้านการประกันตัวนะคะหลังจากที่พันตำรวจโทอานนท์นะคะผู้ต้องหาในคดียื่นประกันนะพันตำรวจโทอานนท์เป็นสารวัตรสังกัดวิเคราะห์ข่าวภูธร6ยื่นนะคะยื่นประกันตัวแต่ว่าศาลคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถูกคุมตัวเข้าเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ตามนั้นเลยทีเดียวค่ะ 6:43 นาทีประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะประการบอกว่าวันนี้ไปบ้านป้าสำเนียงอินกลิ่นอยู่ที่ตำบล นิคมอำเภอเมืองลพบุรีเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีรองพื้นไปส่งนะคะส่วนข้าวดีดยังแน่นนะคะบอกต่อๆกันไปเยอะๆขอบคุณมากๆนะคะช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยเพราะว่าสูตรกำจัดข้าวดีดของประการเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะคะหมักแค่10วันเท่านั้นไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนใดๆ10วันข้าวดีดยุบไป 80-90% ดินดีประหยัดปุ๋ยไปเป็นครึ่งๆต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มนะคะโอ้แดดมาแล้วค่ะวันนี้แล้วทำไมมาไวขนาดนี้ล่ะโอ้แดดแต่เช้าเลยเหรอนะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงมั้งเว้ยนะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยสิแบบสภาพอากาศแบบเป็นวันๆเนี่ยยังไงเตือนกันล่วงหน้าล่วงหน้าอยากรู้เฉพาะวันนี้ก่อนว่ายังไงนะคะมีแต่เตือนกันยาวๆเรื่องตั้งแต่วันที่8วันนี้จนถึงวันที่13นะคะคุณผู้ฟังนะอันนี้เตือนกันจังแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้โดยเฉพาะฝนไปตกที่ไหนยังไงไม่ยักก็มีบอกแฮะไม่มีบอกเลยนะอยากรู้สภาพอากาศไม่เป็นไรดูหน้าจอเอาก็ได้นะหน้าจอบ้านแอนตอนนี้27องศานะคะมีเมฆมากแล้วก็อุณหภูมิจะสูงไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย2แล้วจะมีฝนตกตอนบ่าย3ไปจนถึง6โมงเย็นนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดมาช่วงบ่ายก็ดีไม่ต้องร้อนมากแดดเช้าๆก็พอไหวอยู่เนาะนะคะแต่ว่าเป็นวันแรกเลยที่วันนี้แดดเข้ามาทางหน้าต่างปกติเนี่ยก็มีความนะคะเฉยๆวันนี้แดดทะลุผ่านห้องทำงานมาแล้วค่ะทำให้รู้สึกว่าวันนี้จะร้อนหรือเปล่าเนาะสภาพอากาศเขายังไม่เห็นในหน้าเว็บนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวอื่นๆทั่วไปกันก่อนอ้าวมาพอดีเลยนะคะมาพอดีเลยสภาพอากาศวันนี้ค่ะโอ้
มาติดกันเลยนะคะ18นาทีก่อนบอกว่ากรมอุตุเปิดชื่อ44จังหวัดฝนถล่มหนักมากวันนี้นะ44จังหวัดเลยทีเดียวเหรอมีจังหวัดไหนยังไงกันบ้างนะคะอ่ะลองมาดูซิทางภาคเหนือนะคะร้อยละ70นะตกหนักมากบางแห่งน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานร้อยละ70ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชศรีสะเกษอุบลราชธานีโอ้โหอีสานนี่ทั้งแถบเลยมั้งเนาะวันนี้นะคะอีสานกับทางเหนือส่วนภาคกลางร้อยละ60ตกหนักมากแถวนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดคลื่นสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรกว่านะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เพชรบุรีประจวบชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสคลื่นสูง2ถึง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงานะคะแล้วก็ส่วนทางกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะก็ตามนี้นะคะร้อยละส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นทางภาคกลางนะคะภาคตะวันออกเนาะแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือนะคะ70 60เนาะภาคใต้ก็จะน้อยหน่อยนะคะสังเกตได้ว่าจะสลับกันถ้าภาคใต้ตกเยอะนะคะทางภาคอื่นก็จะน้อยนะตอนนี้ทางภาคนอกจากภาคใต้นะคะก็จะตกหนักกันหน่อยอ่ะระมัดระวังนะคะเตรียมพร้อมทุกสิ่งอย่างส่วนกรมอุตุที่ประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอันนี้แยกออกมานะเมื่อสักครู่นี้คือเขาประกาศรายวันแต่อันนี้ที่เขาเน้นก็คือประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเฉพาะวันที่8ถึง13กันยายนอันนี้มาใหม่แล้วนะคะเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วที่แอนอ่านให้ฟังนั่นคือฉบับที่2นี่เป็นฉบับที่3แล้วมาใหม่ล่าสุดนะคะก็บอกว่าสำหรับวันนี้นะเมื่อสักครู่44จังหวัดไล่เลียงให้แล้วนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้างแต่ว่าเขาก็มีเน้นให้นิดๆ นะคะเอาเฉพาะรายชื่อจังหวัดก็แล้วกันนะคะที่จะตกหนักนะคะที่จะตกหนักน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชศรีสะเกษอุบลนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนสระแก้วจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาอันนี้คือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะในวันนี้คือวันที่8เนาะอ่ะเขาก็แยกเตือนกันมานะคะเตือนแบบว่าฝนตกทั่วไปนะคะแล้วก็เตือนที่ฝนตกหนักเน้นๆภายในวันที่8ถึง13และวันนี้วันที่8ก็คือจังหวัดเมื่อสักครู่เนี้ยที่เอ่ยให้ฟังมีลพบุรีด้วยนะสระบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์นะคะพร้อมไหมพร้อมไหม มานะ

ก้านไม่รู้เป็นอะไรนะนกกระตั้วเนี่ยแอนก็ตลกดีคือไม่ใช่เฉพาะดอทนะคะนกกระตั้วเป็นนกที่ชอบเวลาสังเกตเวลาเขาจะมีรูปมีอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีกิ่งไม้อะไรคาบอยู่ในปากเหมือนกับว่าเป็นนิสัยของเขาดอทก็เหมือนกันเจออะไรดอทต้องเล็มแล้วก็จะคาบไว้ในปากแล้วก็บินโผไปโบมาบางทีก็เปลือกถั่วอะไรแบบนี้อุ้ยเมื่อวานนี้นะพี่ตินเขานั่งกินข้าวแม่ทำข้าวผัดให้ร้องอยากจะกินกับเขานะคะก็เลยบอกเอาป้อนๆหน่อยสิลูกยังไงแหมเล่นตะไข่ชอบกินไข่มากนะคะใครทอดไข่จงไข่เจียวดอทเห็นนี่ไม่ได้เลยนะคะบางทีเวลาเราจะทอดไข่ตีไข่ไว้ใช่ไหมเราต้องแยกก่อนนะคะทอดให้เด็กๆก่อนเพราะว่าไม่ต้องปรุงอะไรใดๆไม่ต้องน้ำมงน้ำมันอะไรทอดไปเฉยๆของคนก็ค่อยปรุงนิดหน่อยแล้วค่อยทอดสักทอดทีหลังต้องให้พวกบรรดาลูกๆเขากินกันก่อนชอบกินไข่กันหมดเลยลิงก็ชอบนกก็ชอบนะคะคนก็ชอบหมาแมวแมวไม่กินหมาชอบบ้านนี้กินแต่ไข่6:51แล้วนะคะมีข่าวอะไรน่ารักน่ารักปิดท้ายกันบ้างไหมเนี่ยนะหาข่าวมุ้งมิ้งหน่อยมุ้งมิ้งก็ไม่ค่อยมีนะคะมีข่าวอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วแฟนข่าวนี้นะคะสะอึกคุณสุนันท์สวัสดีค่ะน่ารักคุณธนพัฒน์บอกว่าพี่แอนหนูอยากแม่หนูอยากได้ CE COVID เอาสิคะอยากได้กี่ขวดยังไงแจ้งเลยนะคะอยากได้กี่ขวดก็แจ้งได้เลยค่ะเอาไปกินเนี่ยรับรองว่าถูกใจนะคะคุณนิชากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิชากรอ่ะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณละไมค่ะน้องชวีกับแม่สังวาลด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายค่ะข่าวมุ้งมิ้งไม่เจอก็เอาข่าวนี้แหละนะแฟนเก่าคลั่งค่ะบุกยิงสาวสาหัสส่วนแฟนใหม่ตายคาวัดเลยนะคะพอยิงเสร็จปั๊บถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูวิปริตไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะตำรวจสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเมื่อคืน3 ทุ่มมียิงกันในวัดเลยค่ะที่ตำบลเสนามีคนตายคนเจ็บด้วยก็ประสานกู้ชีพกู้ภัยไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นศาลาวัดพบกระบะสีบรอนจอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2 นัดและประตูด้านคนขับอีก1 นัดในรถจุดที่เป็นเบาะคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ถูกยิงขมับตายในที่เกิดเหตุแล้วก็ประตูข้างซ้ายพบนางสาวสุภวินีอายุ44นี่ก็โดนยิงที่ใบหน้าและลำตัวสาหัสเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาส่งโรงพยาบาลอุทัยสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถบัสรับพนักงานมาจากอำเภอวังน้อยก่อนที่รถจะเข้ามาจอดในวัดเนี่ยสุภวินีเนี่ยได้ลงจากรถแล้วก็เดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่หน้าศาลาวัดจังหวะนั้นกระบะอีกคันขับมาจอดขวางชายคนหนึ่งลงจากรถพร้อมอาวุธปืนยิงใส่สุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถจนล้มลงข้างประตูแล้วหันไปยิงอเนกซึ่งนั่งอยู่ในรถจนตายแล้วก็ขับรถหลบหนีไปสำหรับเหตุการณ์นี้พันตำรวจเอกมนัสผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตามตัวผู้ก่อเหตุรู้แล้วว่าเป็นใครชื่อว่านายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของสุภวินีขับรถตามผู้หญิงมาตั้งแต่โรงงานจนถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุหลังจากใช้ปืนยิงสุภวินีกับอเนกแล้วตัวผู้ก่อเหตุยังถ่ายรูปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งไปให้ญาติของสุภวินีดูอีกด้วยจนกระทั่ง4:17ณัฐวุฒิที่หลบหนีไปหลังก่อเหตุก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เสาให้สระบุรีตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะโอ้โหนะไม่รู้ว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรยังไงแบบไหนฆ่าแบบอมหิตเลยทีเดียวนะคะยิงเข้าที่หน้ายิงเข้าที่หัวสุภวินีจะไหวไหมนะคะขอให้ดีวันดีคืนก็แล้วกันนะคะอ่ะคนทำผิดก็ถึงจะมอบตัวยังไงก็นะคะเตรียมรับโทษค่ะแต่อยากจะรู้สาเหตุเนาะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมต้องแค้นกันขนาดนี้แดดแรงขึ้นเรื่อยๆนะแดดยามเช้าอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลาไปก่อน

0: คุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะสอบถามสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนที่0819474708 0819474708ต้องไปแล้วค่ะหน้าดำๆชะเง้อแล้วบ่ายโมงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุน
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกวันนี้และเหตุถนนสามเสนทรุดตัวหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ล่าสุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
14: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะ